0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาวันนี้และหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและนักลงทุนเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลัง
1: พรรคยูไนเต็ดรัสเซียของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นกันจุฑาภัทรบุญซ่อนชิงเหรียญทองกีฬาต่อสู้ MMA วันนี้ขณะที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยชิงเหรียญทองแดงกับเกาหลีใต้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเตรียมพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้อย่างสมพระเกียรติวันนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่2/2569เพื่อติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการเตรียมงานในช่วง3เดือนสุดท้ายตั้งแต่เดือนตุลาคมจนเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีทั้งการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนและการอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนการเตรียมการถ่ายทอดสดและศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหรือทรท.ตลอดจนการบรรยายงานพระราชพิธีเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรติที่ประชุมได้รับทราบหมายกำหนดการพระราชพิธีตามที่สำนักพระราชวังแจ้งระหว่างวันที่15-19ธันวาคมนี้โดยวันอังคารที่15ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุวันพุธที่16ธันวาคมเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพวันพฤหัสบดีที่17ธันวาคมเก็บและอัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันศุกร์ที่18ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิและวันเสาร์ที่19ธันวาคมอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหาร
1: นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในวันนี้และจะหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและนักลงทุนเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ
2: ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจประชุมทีมประเทศไทยณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีเมื่อเวลา 15:05 ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจากนั้นนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81จากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจสำคัญรวมถึงการพบหารือกับฝ่ายต่างๆในช่วงการประชุมสำหรับในวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และเริ่มการอภิปรายทั่วไปณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ก่อนที่ช่วงบ่ายจะเข้าร่วมการประชุมหารือโต๊ะกลมกับนักลงทุนร่วมกับธนาคารแห่งอเมริกาเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศรวมทั้งจะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพเนื่องในโอกาสการประชุมอดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือทักท้วงเวที Miss Universe Cambodia 2026กรณีละเมิดใช้ภาพการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่5จากฟิล์มกระจกที่ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำของโลกโดยจะดำเนินการผ่านการทูตเพื่อไม่ให้กระทบการขึ้นทะเบียนมรดกโลกปลายปีนี้นางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวถึงกรณีการนำเสนอการแต่งกายชุดไทยและข้อมูลทางประวัติศาสตร์บนเวที Miss Universe Cambodia 2026ว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ติดตามเวทีประกวด Miss Universe กัมพูชานำเสนอภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาปรากฏชัดว่ามีการใช้ภาพซึ่งมีแหล่งเป็นที่มาของไทยจึงเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำภาพมีเจตนากล่าวอ้างและโน้มน้าวให้เชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาดังนั้นจึงสั่งการให้กรมศิลปากรทำหนังสือเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำและเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนและใช้ข้อความอย่างระมัดระวังในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเพราะภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรถ่ายเมื่อปี2449สมัยรัชกาลที่5และบันทึกในหอพระสมุดวชิรยานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโกเมื่อปี2560โดยภาพต้นฉบับเป็นฟิล์มกระจกมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตรายางอยู่แต่เวทีการประกวดได้ลบตรายางออกแล้วนำภาพไปใช้โดยไม่อ้างอิงระบุถึงแหล่งที่มาของข้อมูลโดยจะดำเนินการผ่านการทูตและกฎหมายเพื่อไม่ให้กระทบต่อการขึ้นทะเบียนชุดไทยในช่วงปลายปีนี
3: ้จริงๆเราก็สามารถยืนยันได้เพราะว่าแหล่งที่มาเนี่ยล่าสุดเนี่ยทางกรมศิลปากรก็ได้มีการโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียนะคะเมื่อวันที่5สิงหาคมว่าเราพยายามที่จะสร้างดิจิตอลฟุตพริ้นท์การที่เราจะสร้างดิจิตอลฟุตพริ้นท์เนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายที่จะมีการนำข้อมูลไปใช้แต่การนำข้อมูลไปใช้นั้นประเทศไทยไม่ได้ติดอะไรเลยค่ะขอแค่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างครบถ้วนและชัดเจนเท่านั้นเองค่ะ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลัง
4: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการใช้งบประมาณของภาครัฐเพื่อลดภาระค่าครองชีพแทนการลดราคาน้ำมันว่าวิกฤตพลังงานขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่กระทบไปทั่วโลกไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยซึ่งรัฐบาลไทยมีเครื่องมือในการรับมือหลายส่วนเครื่องมือแรกคือการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องมือที่2คือการนำผลประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นมาช่วยลดราคาน้ำมันให้กับประชาชนซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วส่วนเครื่องมือที่3คือการลดภาษีสรรพสามิตที่ผ่านมายังไม่ได้นำมาใช้เนื่องจากหากลดภาษีจะทำให้รายได้ของรัฐลดลงในขณะที่รายจ่ายยังคงสูงและท้ายที่สุดรัฐบาลก็ต้องไปกู้เงินการจะนำเครื่องมือลดภาษีสรรพสามิตมาใช้จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะทางการคลังของประเทศด้วย
5: สิ่งที่เราดำเนินการมาตลอดเนี่ยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเขาถึงเชื่อมั่นไงครับเพราะว่าบทเรียนต่างประเทศต่างๆเนี่ยพิสูจน์แล้วครับว่าถ้าไปลดภาษีแล้วทำให้ฐานะการคลังเสียเนี่ยมันจะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตถ้าเราจะทำนโยบายใดๆเราต้องทำให้คนไทยดีขึ้น
4: ส่วนกรณีที่นายกรจาติกวานิชเสนอให้โยกงบประมาณโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาใช้นำร่องลดภาษีน้ำมันดีเซลนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอเนื่องจากตระหนักดีว่าน้ำมันดีเซลเป็นต้นทุนหลักในภาคการขนส่งเกษตรกรรมและประมงแต่การดำเนินมาตรการภาษีจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยรอบด้านให้รอบคอบไม่ว่าจะเป็นรายได้ของรัฐที่จะสูญเสียไปการส่งผ่านประโยชน์ไปถึงราคาสินค้าและค่าขนส่งรวมถึงการดูแลผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึงปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กำหนดธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะรองประธานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.เปิดเผยว่าการประชุมกรอ.ครั้งนี้ได้วางแนวทางขับเคลื่อนการลงทุนผ่านธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มได้แก่เกษตรและการแปรรูปอาหารยานยนต์การค้าปลีกและการค้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการแพทย์และเวลเนสการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พลังงานและระบบการเงินโดยเน้นการลงทุนสมัยใหม่ที่สร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับเศรษฐกิจไทยควบคู่กับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานไทยรวมถึงเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโดยตั้งเป้าให้เศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3เพิ่มสัดส่วนการลงทุนจากปัจจุบันที่ประมาณร้อยละ23เป็นร้อยละ30ของ GDP และผลักดันประเทศไทยสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580
1: กรมชลประทานเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้นจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับน้ำหลากจากตอนบนของประเทศเมื่อวานนี้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรหลังจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเช่นจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยที่มีปริมาณฝนตกมากกว่า100มิลลิเมตรส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นจนถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันกรมชลประทานต้องทยอยปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนซึ่งการระบายน้ำในอัตราดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรมชลประทานได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าพร้อมบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสม
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: วันนี้รัฐบาลอยากเชิญชวนคนทำงานทุกคนมาอัพสกิลรีสกิลและค้นพบนิวสกิลของตัวเองผ่านวันแพลตฟอร์ม for skill development ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานแพลตฟอร์มเดียวที่รวบรวมหลักสูตรคอร์สออนไลน์จากเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน30แห่งรวมถึง967หลักสูตรให้เลือกเรียนได้ทุกที่ทุกเวลามีตั้งแต่เทคนิคการขายการบริการลูกค้าภาษาทักษะดิจิทัลไปจนถึงการใช้ Generative AI และการนำ AI มาช่วยการวางแผนกลยุทธ์การขายไม่ว่าคุณจะอยากเก่งขึ้นในงานที่ทำอยู่อยากเพิ่มทักษะใหม่หรือกำลังเตรียมตัวสำหรับอาชีพในอนาคตก็สามารถเลือกเรียนให้เหมาะกับตัวเองได้เพราะโลกที่เปลี่ยนเร็วการเรียนรู้ไม่ควรจบลงพร้อมกับห้องเรียนและทักษะใหม่อาจหมายถึงโอกาสใหม่ในการทำงานและสร้างรายได้ของเราสนใจเข้าไปเลือกหลักสูตรได้ที่oneplatform.dsd.go.th รัฐบาลพร้อมส่งเสริมให้คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ทักษะของเราก้าวทันโลกการทำงานยุคใหม่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรัก ความเสียสละและความสามัคคี
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
9: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
10: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
11: เรารักประเทศไทย
0: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนาเอล่าปัมฟิโลวาประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางของรัสเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียอย่างไม่เป็นทางการแสดงให้เห็นว่าพรรคยูไนเต็ดรัสเซียของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายโดยคว้าที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรราว355ที่นั่งจากทั้งหมด450ที่นั่งและทำลายสถิติเดิมที่343ที่นั่งในการเลือกตั้งปี2559ซึ่งทำให้รัฐบาลสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้อย่างอิสระการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่รัสเซียเริ่มรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี2565และการแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวรัสเซียกับผู้นำรัสเซียที่ครองอำนาจมานานกว่า26ปีอย่างไรก็ตามสหภาพยุโรปและอีกหลายประเทศอาทิอังกฤษและออสเตรเลียออกมาประณามการเลือกตั้งของรัสเซียในครั้งนี้โดยกล่าวว่าเป็นการเลือกตั้งที่ปิดปากผู้เห็นต่างกีดกันผู้สังเกตการจากนานาชาติและการยึดครองพื้นที่บางส่วนในยูเครน
1: นายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC เมื่อวานนี้โดยระบุว่าสายการบินของอิหร่านทั้งหมดจะถูกระงับการให้บริการทั่วโลกในวันที่23กันยายนนี้พร้อมย้ำว่าหากเครื่องบินของอิหร่านลงจอดที่ท่าอากาศยานในแต่ละประเทศจะไม่สามารถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงได้และไม่สามารถให้บริการภาคพื้นรวมถึงขายตั๋วโดยสารได้เนื่องจากหลีกเลี่ยงการถูกตัดจากระบบการเงินของสหรัฐความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่ออุตสาหกรรมการบินและเศรษฐกิจของอิหร่านรอบใหม่ที่จะตัดเส้นทางการเงินและปิดล้อมทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านอย่างเบ็ดเสร็จทั้งนี้สหรัฐกับอิหร่านอยู่ในสภาวะสงครามตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและน่านฟ้าของอิหร่านถูกปิดอย่างสิ้นเชิงซึ่งภาคการบินของอิหร่านเผชิญมาตรการคว่ำบาตรมาอย่างยาวนาน
0: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นดูจวนกำลังเคลื่อนตัวออกจากแนวชายฝั่งของภูมิภาคคันโตและมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือก่อนออกสู่ทะเลในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมที่อ่อนกำลังลงเล็กน้อยขณะที่ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว2รายหลังมีฝนตกหนักเป็นประวัติการจนส่งผลให้เกิดดินโคลนถล่มในจังหวัดชิบะและคานากาวะสำนักงานจัดการอัคคีภัยและภัยพิบัติของญี่ปุ่นประกาศเตือนให้ประชาชนมากกว่า 1,600,000 คนในกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นและพื้นที่ใกล้เคียงอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่สายการบินหลัก2แห่งของญี่ปุ่นยกเลิกเที่ยวบินรวมกันกว่า275เที่ยวและประชาชนที่อยู่ใกล้กับกรุงโตเกียวมากกว่า 9,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรอบรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติจีนอันดับ7ของโลกบัดนี้ทีมนักตบสาวไทยแพ้ทีมชาติจีน2-3เซตลงไปชิงเหรียญทองแดงพบกับเกาหลีใต้แข่งขันในวันนี้เวลา 14:00 นส่วนทีมชาติจีนไปเข้าไปชิงเหรียญทองกับญี่ปุ่นเวลา 17:20 นด้านกีฬาต่อสู้ Big Martial Arts หรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมในรอบรองชนะเลิศรุ่น Modern MMA รุ่น54กิโลกรัมหญิงกัญจุฑาภัทรบุญซ่อนเอาชนะวาเลนเซียฟาฮิราฮอตมาอูรีจากอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปรุ่นเหรียญทองกับไดอาน่าโปโกเซียนจากอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 12:10 นแบดมินตันประเภททีมชายรอบแรกไทยพบกับมาเก๊าโดยเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกตัวชนะปุยปังฟอง 2-1 เกมจากนั้นเดี่ยวมือ2พนิชพลเชียรรัตกุลมืออันดับ17ของโลกชนะปุยชิชอน 2-0 เกมและเดี่ยวมือ3ภูริทัศน์อารีชนะเหลียงล็อกชอง 2-0 เกมทีมนักแบดมินตันหนุ่มไทยเอาชนะมาเก๊าขาดลอย 3-0 คู่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับไต้หวันแข่งขันในวันนี้เวลา 13:00 นตัวประเภททีมหญิงไทยพบกับจีนเวลา 7:30 นอย่างไรก็ตามพิชามนโอภาสนิพัฒน์ถูกสั่งพักการแข่งขันชั่วคราวหลังตรวจพบฟูโรซิไมด์ซึ่งอยู่ในบัญชีสารต้องห้าม ซึ่งพิชามนยังมีสิทธิ์คัดค้านคำสั่งการพักการแข่งขันชั่วคราวต่อไปมวยสากลรุ่น70กิโลกรัมชายรอบ32คนบรรจงสินชิรินักชกไทยเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเมื่อ4ปีก่อนพ่ายให้กับสุมิตนักชกจากอินเดีย0-5เสียงอยู่เส้นทางวิ่งรอบ32คนสุดท้ายฟุตบอลหญิงกลุ่ม E นัดที่3ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามเสมอกับเวียดนาม0-0ทำให้ทีมนักเตะสาวไทยมี1คะแนนเท่ากับเวียดนามแต่ประตูได้เสียเป็นรองตกรอบไปอย่างน่าเสียดายตะกร้อทีมชายกลุ่ม A ทับตะกร้อชายไทยเอาชนะอินโดนีเซียไป3-0ทีมโดยทีม A ชนะไป2-0เซตตามมาด้วยทีม B ชนะไป2เซตรวดและทีม C ชนะไป2-1เซตโดยเกมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติลาวในวันที่23กันยายนเวลา 7:00 นสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน23เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น8เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้5เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน4เหรียญทองและอันดับ5ไทย3เหรียญทอง1เหรียญเงินรถถังจิตเมืองนนท์เจ้านักชกของไทยสัญญาฉบับใหม่ขึ้นชกบนสังเวียนศึกวันแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งอย่างเป็นทางการโดยทั้ง2ฝ่ายยืนยันจะยกเลิกการฟ้องร้องกันในทุกข้อกล่าวหาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่2ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นาที
13: 1นาทีกับกปท.การขับรถในหน้าฝนผู้ขับขี่ไม่ควรใช้ความเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและควรเพิ่มลมยางให้มากกว่าปกติประมาณ 2-3 ปอนด์เพื่อให้หน้ายางแข็งและมีกำลังในการรีดน้ำควรตรวจสอบสภาพยางรถและควรเลือกใช้ยางดอกละเอียดมีร่องยางที่รีดน้ำได้ดีเพราะน้ำฝนฝุ่นโคลนจะรวมกันกลายเป็นฟิล์มรองรับระหว่างยางกับถนนหากมีโคลนติดอยู่ที่ล้อจะยิ่งเพิ่มความลื่นทำให้รถเสียการทรงตัวได้ง่ายส่วนเทคนิคการขับรถขณะฝนตกควรใช้เกียร์และความเร็วต่ำซึ่งจะทำให้รถเกาะถนนได้ดีหลีกเลี่ยงการเบรกอย่างกระทันหันเพราะจะทำให้รถลื่นถลายและให้เปิดไฟหรี่หรือว่าไฟหน้าเพื่อช่วยให้มองเห็นได้ง่ายหากรถเริ่มเสียการทรงตัวให้ตั้งสติและยกเท้าออกจากคันเร่งอย่าเบรกกระทันหันอย่าหักพวงมาลัยแต่ควรจับพวงมาลัยให้แน่นเพื่อบังคับทิศทางของรถอย่างมั่นคงค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพณพระมหาปราสาทก่อนการเชิญไปถวายพระเพลิงยังพระเมรุมาตรมีการประโคมตามระยะเวลาหรือยามที่กำหนดที่เรียกว่าประโคมประจำยามการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพตามราชประเพณีแต่เดิมมาเป็นหน้าที่ของกรมกลองชนะกับกรมแตรโดยเจ้าพนักงานในสองกรมนั้นร่วมกันประโคมประจำยามแต่ละยามเจ้าพนักงานในกรมกลองชนะที่จัดมาประโคมประจำยามมีจ่าปี1จ่ากลอง1และพนักงานตีกลองชนะจำนวน1เจ้าพนักงานในกรมแตรที่จัดมาประโคมประจำยามร่วมกับกรมกลองชนะในเวลาเดียวกันนั้นมีพนักงานเป่าสังแตรงอนแตรฝรั่งและกระทั่งมโหระทึกมีจำนวนตามเกณฑ์แต่ละคราวการประโคมประจำยามในการพระราชพิธีพระบรมศพเป็นราชประเพณีมีมาแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยยาการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยยามุ่งเปิดหลอดเลือดที่อุดตันลดการเกิดลิ่มเลือดซ้ำและป้องกันภาวะแทรกซ้อนโดยอาจใช้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยที่มาถึงโรงพยาบาลได้ทันเวลาร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือยาต้านกริดเลือดตามความเหมาะสมควบคู่กับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงเช่นความดันโลหิตเบาหวานและไขมันในเลือดทั้งนี้การเลือกใช้ยาต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาของแพทย์เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานจะมาให้รายละเอียดถึงแผนปรับเพิ่มการระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
17: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดี
18: ื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายต่างๆเพิ่มขึ้นเมื่อน้ำไหลมาถึงภาคกลางเขื่อนเจ้าพระยาจำเป็นต้องปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำมากขึ้นไปด้วยส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช้านี้เราฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
19: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านอธิบดีกรมชลประทานครับ
20: สวัสดีครับคุณปริญญาวิทย์ครับผมอธิบดีกรมชลประทานครับ
19: ครับท่านอธิบดีครับทราบว่าเมื่อวานนี้ครับเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยได้มีการปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำครับและอยากจะสอบถามครับผมว่าอัตราที่เราปรับขึ้นเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุไหนแล้วก็ตอนนี้11จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาครับจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์นี้อย่างไรบ้างครับผม
20: จากการสืบเนื่องจากที่ต้องปรับในส่วนของการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับสืบเนื่องจากมีฝนที่ตกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับภาคกลางนะครับส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำปิ่งโดยเฉพาะที่จุดที่เราจุดวัดน้ำของเราที่เราเฝ้าระวังที่ P17 เนี่ยมีทิศทางที่สูงขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบันเนี่ย529ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ยังไงเชื่อก็เราดูforecastไปล่วงหน้าเนี่ยคิดว่าอาจจะมากถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่27ครับบวกกับในแม่น้ำน่านก็เช่นกันนะครับก็เกิดจากที่ฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตอนนี้ที่แม่น้ำน่านที่จุดเฝ้าระวังเราที่จุดวัดน้ำ N67 เนี่ยปัจจุบันอยู่ที่840ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับยังไงก็เราforecastไปคิดว่าน่าจะอยู่ที่900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่26ที่จะถึงนี้ครับมันก็ส่งผลให้ปริมาณหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเราในค่อนข้างที่จะสูงต่อเนื่องจำเป็นต้องปรับการระบายน้ำครับ
19: ครับผมก็คือเราไม่ได้ปรับขึ้นเป็นอัตรา 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทันทีทันใดเลยถูกต้องไหมครับเราค่อยๆดูค่อยๆปรับไป
20: ถูกต้องครับก็คือเราก็พยายามที่1ในส่วนของดูปริมาณน้ำที่จุดพระรังที่ C2 ของเรานะครับที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับว่ามีปริมาณน้ำที่ค่อนข้างเพิ่มขึ้นมีทิศทางเป็นอย่างไรนะครับและจะมากสุดสักเท่าไหร่บวกกับน้ำในส่วนของที่สแกกลางและน้ำที่เข้ามาเพิ่มเติมจนถึงเขื่อนเจ้าพระยาว่าประมาณเท่าไหร่นะครับรักษาระดับน้ำหน้าเขื่อนไว้นะครับตั้งใจที่จะเซตระดับไว้ที่ 16.75 นะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะบริหารท้ายเขื่อนที่จะไม่ให้กระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ออกเข้าสู่ระบบในส่วนของระบบของชลประทานที่ซ้ายฝาของก่อนถึงเขื่อนเจ้าพระยาครับนี่คือแนวทางที่ดำเนินการปัจจุบันเนี่ยเราก็ปล่อยท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ตัวเลข990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งเราค่อยๆเพิ่มขึ้นในตราส่วนที่ชั่วโมงละ10ลูกบาศก์เมตรอะไรพวกนี้นะครับคือเราจะไม่ค่อนข้างที่จะให้สูงจนทำให้มีผลกระทบด้านท้ายทันทีนะครับ
19: ครับท่านอธิบดีครับแม้ว่าเราจะพยายามชะลอการระบายน้ำอย่างถึงที่สุดแล้วก็ตามเนี่ยครับตอนนี้ครับ11จังหวัดครับที่อยู่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจะต้องมีการเตรียมพร้อมยังไงเพราะอย่างอ่างทองเนี่ยก็ทราบว่าเริ่มมีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กันแล้วเหมือนกันครับผม
20: ครับผมก็ตอนนี้พอสถานการณ์ดังกล่าวนะครับก็พยายามที่จะดูว่าจากปัจจัยในรอบนี้นะครับจะส่งผลในหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเราปริมาณน้ำปริมาณสักเท่าไหร่ในการที่จะบริหารในรอบนี้นะครับเราก็วิเคราะห์ไปว่าอาจจะถึง 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีฉะนั้นถ้า 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเราก็จะต้องเตรียมการวางแผนไว้ล่วงหน้าถ้าเกิดสถานการณ์ที่แบบจำลองคณิตศาสตร์เราได้ประมวลไว้นะครับเราก็ได้แจ้งเตือนนะครับออกแจ้งเตือนให้กับประธานทางผู้ว่าราชการจังหวัดท้องถิ่นนะครับแล้วก็เจ้าที่กรมชลประทานลงพื้นที่ซึ่งเรารู้อยู่แล้วแต่ละจุดไหนบ้างที่จะกระทบเป็นจุดแรกๆนะครับก็ไปพบปะ ประชาชนในพื้นที่นะครับว่าผลกระทบอาจจะเกิดขึ้นได้บ้างในส่วนตรงนี้นะครับ
19: ก็คือเรามีการแจ้งเตือนไปทั้งทางจังหวัดแล้วก็พบปากกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยเพื่อให้เขารับทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับผม
20: ถูกต้องครับ
19: ครับแล้วก็วันที่24ถึง27เนี่ยครับที่ท่านเดบิดีเล่าว่า27เนี่ยจะต้องปรับการระบายเพิ่มอีกเนี่ยประจวบเหมาะเลยครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้พยากรณ์ว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ครับอันนี้เรามีการประสานงานเพื่อเตรียมในการระบายน้ำอะไรยังไงบ้างไหมครับตอนนี
20: ้เนื่องจากกรมอุตุนะครับกรมได้แจ้งคาดการณ์ว่าปริมาณฝนในช่วง24ถึง27อาจจะมีการตกในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางกับภาคเหนือตอนล่างเช่นกันนะครับก
19: ็
20: เราก็ดูว่าถ้าเกิดมีปริมาณฝนดังกล่าวตกตามที่กรมอุตุคาดการไว้เนี่ยเราเข้าสู่แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกรมชลประทานนะครับการนี้ ปริมาณน้ำดังกล่าวจะส่งผลมากขึ้นประมาณเท่าไหร่ก็อย่างที่นำเรียนคุณปิญญาวิทย์เมื่อสักครู่นะครับว่าอาจจะถึง 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมการคาดการไว้ก่อนล่วงหน้านะครับจากแบบจำลองคณิตศาสตร์ก็ได้ดำเนินการทำเรื่องประสานไปถึงท่านเลขาสทช.นะครับซึ่งเป็นประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำนะครับแต่กรณีที่เราจำเป็นจะต้องปล่อยท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีจะต้องได้รับการอนุมัติจากอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำก่อนครับ
19: ครับผมก็คือเราก็มีการเตรียมล่วงหน้าแล้วล่ะว่าถ้าเกิดว่าจะมีการปล่อยน้ำเพิ่มมันก็ต้องประสานกันทางสทช.อะไรแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็
20: ถูกต้องครับ
19: ครับผมทิ้งท้ายครับผมท่านอธิบดีครับตอนนี้ครับประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำจากกรมชลประทานและหน่วยงานต่างๆยังไงได้บ้างครับผมเพื่อจะได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วครับ
20: สองส่วนนะครับส่วนแรกก็ติดตามจากเพจของกรมชลประทานนะครับนี่คือจะแจ้งเตือนหรือให้ข้อมูลอยู่ตลอดอันที่สองก็ทางเตือนจากของทางมาไทยนะครับซึ่งมีระบบแจ้งเตือนอยู่แล้วแต่ส่วนสำคัญยิ่งนะครับก็คือเราก็ทำงานในลักษณะเชิงรุกอยู่แล้วจ้างที่กรมชลประทานจะดำเนินการลงพื้นที่ที่พื้นที่ไหนที่เป็นการท่วมเป็นประจำจากการที่เราบริหารจัดการน้ำในเชิงปริมาณน้ำท้ายเขื่อนในแต่ละลูกบาศก์เมตรเนี่ยครับที่เรารู้ตัวเลขอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะลงพื้นที่แล้วก็ไปให้ถึงบ้านเรือนท่านเลยครับว่าจะได้รับรู้โดยทางการมากขึ้นครับ
19: ครับและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือถ้าเกิดว่าทางกรมหรือทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยไปลงไปพบปะพูดคุยหรือขอความร่วมมือเนี่ยก็ขอให้พี่น้องเนี่ยปฏิบัติตามถูกไหมครับเพื่อจะได้แบบผ่อนสถานการณ์ให้เบาบางลงที่สุด
20: ครับผมถูกต้องครับก็ขอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับก็คือยังไงข้อมูลสิ่งที่ทางกรมชลประทานนะครับให้ข้อมูลเป็นแล้วก็ประสานไปนะครับเป็นเรื่องที่ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดนะครับแต่ก็ให้เชื่อมั่นในส่วนข้อมูลดังกล่าวนะครับที่จะอยู่เคียงข้างประชาชนนะครับก็ให้เชื่อแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยราชการไม่เพียงแค่กรมชลประทานนะครับก็ทางท้องถิ่นหรือทางมหาดไทยซึ่งบพ.อะไรพวกนี้นะครับก็จะทำงานร่วมกันกับเราในภาวะที่การบริหารน้ำในตัวเลขดังกล่าวครับ
19: ครับผมและนี่นะครับท่านผู้ฟังคือสถานการณ์ของการระบายและการจัดสรรน้ำในขณะนี้นะครับจากท่านวิทยาแก้วมณีท่านอธิบดีกรมชลประทานครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็บอกเล่าให้เราได้ฟังกันในวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณนะครับท่านอธิบดีกรมชลประทานที่มาบอกเล่าให้ฟังในวันนี้ครับผม
20: ครับขอบคุณคุณปิญญาวิทย์นะครับขอบคุณครับ
19: ครับวันนี้เวลาหมดแล้วขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
1: ท่านผู้ฟังคะการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาของนายกรัฐมนตรีเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญที่นำไปสู่ความคืบหน้าในประเด็นการค้าไทยกับสหรัฐอเมริกาติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษค่ะ
3: การเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้กำลังถูกจับตามองเพราะเป็นช่วงที่การเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปแต่ยังเหลือรายละเอียดบางส่วนที่ยังต้องเร่งหาข้อตกลงคำถามสำคัญคือการเดินทางของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้จะเปิดทางไปสู่การพูดคุยในระดับผู้นำหรือไม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าภารกิจหลักของการเดินทางเยือนสหรัฐคือการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กอย่างไรก็ตามการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐมีความคืบหน้าเป็นไปตามกรอบที่วางไว้โดยอัตราภาษีอยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วเหลือเพียงเงื่อนไขบางส่วนที่สหรัฐเสนอเพิ่มเติมซึ่งต้องกลับมาหารือและปรับรายละเอียดในเอกสารขณะที่ทีมเจรจายังไม่พบประเด็นที่ไม่สามารถหาทางออกร่วมกันได้เพราะการเจรจาเป็นกระบวนการที่ทั้งสองฝ่ายต้องปรับเงื่อนไขเข้าหากันจนถึงจุดที่สามารถยอมรับร่วมกันได้และหากมีโอกาสได้พบหรือพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐก็พร้อมที่จะหารือในประเด็นดังกล่าว
21: รองนายกสุภกิจได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้แล้วแล้วก็ยังมีประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเรสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปให้ได้ตอนนี้ตัวอัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มากที่สุดคณะเจรจาเขาก็ไม่ได้รายงานว่ามีอะไรที่เขาแก้ไขไม่ได้นะครับเวลาเจรจาเนี่ยต่างคนก็ต้องต่างมีเงื่อนไขที่สุดโต่งกันมาก่อนแล้วก็ค่อยตบเข้ามาเคาะเข้ามาจนถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจา
3: ขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART อยู่ในช่วงใกล้ได้ข้อสรุปด้วยเหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนเช่นเงื่อนไขและถ้อยคำในเอกสารที่ทั้งสองฝ่ายยังต้องหารือกันต่อซึ่งไม่ได้เป็นประเด็นในระดับหลักการใหญ่และยังมีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องโดยฝ่ายไทยตั้งเป้าให้อัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละ19และต้องไม่สูงกว่ากรอบที่เคยหารือกันไว้รวมถึงไม่เสียเปรียบประเทศคู่แข่งในภูมิภาคขณะที่อีกประเด็นที่ต้องติดตามคือมาตรา301ซึ่งสหรัฐอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาโดยฝ่ายไทยตั้งเป้าที่จะเร่งสรุปการเจรจา ART ให้แล้วเสร็จก่อนที่มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้
22: ปัจจุบันนี้ ART ก็มีการเจรจากันอยู่เหลือแค่ความหมายของคำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่เป็นหลักการใหญ่ที่จะตกลงกันไม่ได้ค่ะเราตั้งใจที่จะปิดก่อนตัว301ที่อาจจะออกมาวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเวลาที่ออกมามันยังไม่ได้มีผลทันทีเพราะว่ามันจะต้องมีพีเรียดในการที่ต้องไปทำประทาวิจารณ์อะไรอีกอย่างน้อยประมาณ 45-60 วันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราน่าจะจบเรื่องอาร์ตได้แล้วเป้าหมายของเราก็คือว่าให้ไม่มากไปกว่าที่เคยสรุปกันเอาไว้และไม่ให้เกินขอบของเพื่อนบ้าน
3: การเดินทางเยือนสหรัฐของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติแต่ยังเกิดขึ้นในช่วงสำคัญของการเจรจาการค้าไทยกับสหรัฐที่กำลังเข้าใกล้ข้อสรุปขึ้นทุกวันการเดินทางครั้งนี้จึงอาจเป็นอีกโอกาสสำคัญที่เปิดทางให้เกิดการหารือในระดับผู้นำของทั้งสองประเทศและทำให้เห็นทิศทางข้อตกลงการค้าไทยกับสหรัฐชัดเจนยิ่งขึ้นปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสารเร่งเนื้อแดงนอกจากต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วยังต้องสืบเสาะจากของกลางที่ยึดได้ไปจนถึงต้นตอเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
7: สารเร่งเนื้อแดงอาจไม่ใช่สารที่ส่งผลเสียต่อร่างกายในทันทีที่บริโภคเข้าไปและเป็นสารที่มักจะถูกนำมาใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์อย่างสุกรและโคเนื้อก่อนที่สารดังกล่าวจะปนเปื้อนมากับเนื้อสัตว์เหล่านี้จนมาถึงจานอาหารของผู้บริโภคและหากได้รับสารเร่งเนื้อแดงมากจนถึงปริมาณหนึ่งก็อาจกลายเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการแก้ปัญหานี้จึงไม่ได้อยู่ที่การตรวจฟาร์มปศุสัตว์หรือแหล่งจำหน่ายแต่ต้องย้อนไปถึงต้นตอว่าสารเหล่านี้มาจากแหล่งไหนและถูกส่งต่อไปถึงผู้ใช้อย่างไรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงประสานการทำงานกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบคบ.เพื่อตรวจสอบที่มาของสารเร่งเนื้อแดงตั้งแต่ต้นทางจนถึงการนำไปใช้โดยนายสรบุตรเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าการทำงานแก้ปัญหานี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
23: เราเป็นการผนึกกำลังที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าปัญหาสารเร่งเนื้อแดงเนี่ยไม่ใช่ปัญหาที่เราจะละเลยได้ครับ กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ใหญ่นะครับแล้วก็ส่งผลเสียอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจแล้วก็ผู้บริโภคนะครับสารเล็กเนื้อแดงตัวนี้ถ้าเข้าสู่ร่างกายมนุษย์จะส่งผลเสียมากมายครับทั้งระยะสั้นและระยะยาวซึ่งขณะนี้เนี่ยทาง CAB โดยปคบแล้วก็กรมปศุสัตว์เนี่ยพยายามสืบให้ถึงต้นต่อนะครับว่าใครที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้บ้าง
4: ขณะเดียวกันในมุมของตำรวจก็จะต้องตรวจสอบจากเบาะแสที่ได้รับจากของกลางถึงเบื้องหลังของสารเร่งเนื้อแดง1ชุดที่มีผู้ครอบครองผู้จำหน่ายและเส้นทางกระจายสินค้าที่ต้องขยายผลต่อโดยพันตำรวจเอกธนาทัศน์ศรีพิพัฒน์ผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคระบุว่าจากการตรวจค้นและสอบสวนพบผู้ต้องหาที่เป็นตัวการสำคัญซึ่งอาจนำไปสู่การขยายผลเพิ่มเติม
5: เราได้ข้อมูลนะครับจากทำการสืบสวนทั้งเส้นทางในเรื่องของการเงินแล้วก็การให้ข้อมูลจากฟาร์มที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลตรงกันนะครับว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ยเป็นคนที่นำสารรวมถึงอาหารที่มีส่วนผสมของสารเร่งเนื้อแดงที่เราตรวจพบเนี่ยมาขายครับซึ่งความน่าสนใจก็คือเนี่ยตัวผู้ต้องหานี่ก็มีการยักย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินนะครับจากบัญชีตัวเองเนี่ยออกนะครับมูลค่ารวมๆร่วม8ล้านกว่าครับท่านท่านที่สันนิษฐานว่าบุคคลรายนี้เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับในวงการอาหารสัตว์รวมถึงสารเร่งเนื้อแดงเนี่ยค่อนข้างน่าจะชื่อเป็นคนที่สำคัญ
4: ท้ายที่สุดการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสารเร่งเนื้อแดงจึงไม่ได้อยู่เพียงที่การจับกุมหรือยึดสารดังกล่าวแต่คือการสืบเสาะลงไปให้พบต้นทางผู้กระจายสินค้าไปจนถึงผู้ที่นำไปใช้เพื่อจัดการให้สารเร่งเนื้อแดงหมดไปอย่างยั่งยืนสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่บริโภคสินค้าการเกษตรเหล่านี้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
6: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าจัดตั้งเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันแก้ปัญหาความขาดแคลนในด้านต่างๆโดยคาดว่าจะเริ่มขับเคลื่อนได้ในเดือนตุลาคมนี้ติดตามรับฟังได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
9: เคาะข่าวเล่าประเด็น
24: หากโรงเรียนแห่งหนึ่งขาดแคลนครูผู้สอนขณะที่อีกโรงเรียนหนึ่งในตำบลเดียวกันขาดแคลนงบประมาณและอุปกรณ์การเรียนการสอนคำถามสำคัญคือระบบการศึกษาไทยจะบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์ร่วมกันได้อย่างไรโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่อัตราการเกิดของประชากรลดลงต่อเนื่องส่งผลให้จำนวนนักเรียนในหลายพื้นที่ลดน้อยลงตามไปด้วยขณะที่โรงเรียนขนาดเล็กจำนวนไม่น้อยยังคงเผชิญข้อจำกัดด้านการบริหารจัดการที่ไม่เชื่อมโยงกับโรงเรียนใกล้เคียงด้วยเหตุนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงริเริ่มแนวคิดสำคัญที่อาจเป็นกลไกแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบนั่นคือการจัดตั้งเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ข้อมูลว่าที่ผ่านมาการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษายังจำกัดอยู่เฉพาะภายในขอบเขตของแต่ละโรงเรียนทำให้การบูรณาการทรัพยากรและการจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนในพื้นที่เดียวกันยังไม่เต็มศักยภาพอย่างไรก็ตามบริบทสังคมไทยปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากโดยเฉพาะโครงข่ายคมนาคมระหว่างหมู่บ้านและตำบลที่สะดวกขึ้นจึงเปิดโอกาสให้โรงเรียนในตำบลเดียวกันเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานร่วมกันได้มากขึ้น
25: ด้วยความที่วันนี้เนี่ยบริบทของการศึกษาได้เปลี่ยนแปลงไปเดิมเนี่ยการคมนาคมจากหมู่บ้านหนึ่งไปหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยมันยากวันนี้ถนนหนทางเริ่มดีขึ้นแล้วก็ทำให้การไปมาหาสู่กันเนี่ยง่ายขึ้นเดิมเนี่ยกรรมการสถานศึกษามีเฉพาะในเขตโรงเรียนนั้นๆทำให้การบูรณาการการทำงานร่วมกันยังไม่เป็นการขับเคลื่อนอย่างมีศักยภาพก็เลยเกิดเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันทำให้โรงเรียนที่ขาดแคลนเรื่องนี้ก็มาใช้โรงเรียนนี้ได้ไม่ว่าเรื่องของครูเรื่องของนโยบายต่างๆสามารถไหลไปมาได้โดยจะมีเครือข่ายระดับตำบลเกิดขึ้นมาขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างคำประกาศการขับเคลื่อนระดับตำบลนี่จะเห็นภาพการศึกษาที่มีความชัดเจนและยึดโยงกันมากขึ้นเพื่อให้ง่ายในการวางยุทธศาสตร์การศึกษา
24: สำหรับโครงสร้างและองค์ประกอบของเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบล นั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าในเบื้องต้นมีแนวทางให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งทำหน้าที่เป็นประธานเครือข่ายเพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านการศึกษามีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นขณะที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาจะทำหน้าที่เป็นเลขานุการของเครือข่ายส่วนองค์ประกอบอื่น ื่นๆจะประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านตลอดจนตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการยกร่างประกาศจัดตั้งเครือข่ายดังกล่าวอย่างเป็นทางการโดยคาดว่ากระบวนการร่างคำประกาศนโยบายจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปเมื่อเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์โรงเรียนแต่ละแห่งจะไม่ต้องเผชิญข้อจำกัดด้านทรัพยากรเพียงลำพังหากแต่มีเวทีกลางระดับตำบลให้ทุกฝ่ายร่วมหารือวางแผนและตัดสินใจในประเด็นคุณภาพการศึกษาของพื้นที่ตนเองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องเสนอเรื่องผ่านกระทรวงศึกษาธิการในทุกกรณีประเด็นที่น่าติดตามต่อไปคือกลไกนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระหว่างพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยได้จริงหรือไม่และชุมชนแต่ละท้องถิ่นมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดที่จะก้าวเข้ามาเป็นเจ้าของร่วมในการจัดการศึกษาเคียงข้างไปกับสถานศึกษาอย่างแท้จริงจิรวรรณช่วยเท้าไร
1: ท่านผู้ฟังคะในขณะที่หลายพื้นที่เริ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เอลนีโญที่ทำให้เกิดภัยแล้งแต่สำหรับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะสั้นและน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
10: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนีโญ
11: เมื่อพูดถึงเอลนีโญหลายคนอาจนึกถึงอากาศร้อนฝนน้อยและภัยแล้งแต่สำหรับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างสถานการณ์อาจไม่เป็นเช่นนั้นทั้งหมดเพราะแม้เอลนีโญจะเกิดขึ้นจริงแต่ผลกระทบในระยะแรกอย่างไม่มากนักและปริมาณฝนในช่วงปลายปีมีแนวโน้มใกล้เคียงค่าปกติอย่างไรก็ตามสิ่งที่ยังต้องจับตาคือฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆซึ่งอาจนำไปสู่น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นายสมภพวิสุทธิสิริผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกล่าวว่าแม้เอลนีโญจะมีผลกระทบต่อภาคใต้ตอนล่างไม่มากในช่วงเริ่มต้นแต่ยังต้องติดตามสภาพอากาศจากปัจจัยอื่นโดยเฉพาะหย่อมความกดอากาศต่ำและพายุหมุนเขตร้อนแต่ปริมาณฝนทั้งปีใกล้เคียงค่าปกติไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีน้ำท่วมเพราะอุทกภัยอาจเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักมากในระยะเวลาสั้นๆประชาชนจึงควรติดตามสถานการณ์ฝนเป็นระยะโดยเฉพาะช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมต่อเนื่องถึงต้นเดือนมกราคม
12: โอกาสเกิดฝนเนี่ยถ้าโดยปกติแล้วอาจจะน้อยกว่าปีที่แล้วแต่คำว่าน้อยกว่าก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะไม่เกิดอุทกภัยนะครับเพราะว่าการเกิดอุทกภัยนั้นเป็นเกินจากปริมาณฝนที่ตกระยะสั้นๆปริมาณเยอะๆนะครับเราคาดการณ์ว่าปีนี้นะครับฝนเราจะใกล้เคียงกับค่าปกติถ้ามีเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำหรือพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้ามาสู่อ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้ของเราเนี่ยปริมาณฝนเราก็อาจจะเกินค่าปกติ
11: ด้านการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัตินางสาวสุนารีบุญชุบผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลากล่าวว่าศูนย์รับผิดชอบพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสได้เตรียมเครื่องจักรกลและวางแผนกระจายทรัพยากรร่วมกับจังหวัดต่างๆขณะเดียวกันเมื่อได้รับแจ้งเตือนจากหน่วยงานด้านสภาพอากาศปภ.จะติดตามสถานการณ์ร่วมกับจังหวัดและสามารถแจ้งเตือนประชาชนผ่าน SMS และเซลล์บอร์ดแคสต์รวมถึงเตรียมเครื่องสูบน้ำเรือและอุปกรณ์ช่วยเหลือไว้ในพื้นที่เสี่ยง
13: เราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรกลสาธารณภัยที่ทางศูนย์เองมีอยู่แล้วก็ร่วมกันกับทั้ง5จังหวัดในการวางแผนเรื่องของการกระจายทรัพยากรไปให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่เมื่อเราได้รับคำเตือนก็เราก็จะเตรียมความพร้อมเราก็จะไปนำเครื่องจักรกลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องสูบน้ำเรื่องของเรือเรื่องของเครื่องจักรไม่ว่าไฟฟ้าส่องสว่างรถประกอบอาหารรถผลิตน้ำดื่มในจุดเสี่ยงที่เราจะบริหารจัดการร่วมกับทางจังหวัดอะค่ะแต่ทั้ง5จังหวัดของเราแต่ถ้าหากไม่เพียงพอเราก็จะร้องขอไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะระดมทรัพยากรจากอีก17ศูนย์เขตอะค่ะมาช่วยบริหารจัดการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ
11: ดังนั้นเอลนีโญในปีนี้ยังไม่ใช่เหตุที่ประชาชนต้องตื่นตระหนกแต่เป็นช่วงเวลาที่ต้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดเพราะแม้ฝนโดยรวมอาจใกล้เคียงค่าปกติ แต่หากเกิดฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆก็ยังเกิดน้ำท่วมได้ประชาชนจึงควรติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการเตรียมของจำเป็นและรู้เส้นทางอพยพไว้ล่วงหน้าฝนน้อยไม่ได้แปลว่าน้ำจะไม่เกิดขึ้นสิ่งสำคัญคือรู้ก่อนเตรียมก่อนและรับมือให้ทันธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
8: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
14: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
8: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

สายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่านะอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือเริงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่เสถียรเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกข์กระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569ขึ้น11ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงษ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณทูลชัยคำรอดคุณบุญประกอบอบกลิ่นประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีครับและ Facebook Live โดยคุณอากาเดชคัมภีระครับขึ้นไลฟ์เรียบร้อยผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับช่วงนี้ฝนตกโปรยปรายในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลนะฮะฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วนะครับแต่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็บอกว่าอันนี้ถือว่าน้ำจิ้มนะฮะ
2: คร
1: ุ่งนี้จะมาหนักกว่านี้นะครับในหลายๆภาคในหลายๆพื้นที่นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับเรียกว่าเป็นฝนยังไม่ใช่ระลอกสุดท้ายนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ฝนตกหนักนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับส่วนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ต่างประเทศนะครับตลอดทั้งสัปดาห์วันนี้จนถึงวันที่26เนี่ยอยู่ใน3ประเทศเมื่อวานนี้อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้จะอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะเข้าประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นะครับที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินะครับประเทศสหรัฐอเมริกาฮะ
2: ครับ
1: ก็ไปคุยกันละครับเรื่องของความร่วมมือแล้วก็การขยายโอกาสทางเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเลยไปที่สหราชอาณาจักรนะฮะลอนดอนนะครับแล้วก็กลับสู่ประเทศไทยน่าจะเข้าช่วงวันอาทิตย์นี้นะครับตลอดทั้งสัปดาห์นี้การเมืองอาจจะเงียบๆไปนิดนึงนะฮะเพราะว่าท่านนายกอยู่ต่างประเทศถึงแม้จะอยู่ต่างประเทศนะฮะก็ยังมีวิวาทะในทางการเมืองนะครับผู้สื่อข่าวแล้วก็แหล่งก็ไปด้วยนะครับก็มีการสัมภาษณ์ท่านนายกนะครับเรื่องของธุรกิจสีเทาธุรกิจเถื่อนนะฮะไปถามท่านนายกนะฮะเมื่อวานนี้ท่านนายกก็ตอบฮะส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับประเด็นเด่นที่น่าสนใจคือไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็น่าจะเป็นเฟส2นะครับน่าจะเป็นเฟส2ที่จะมีการต่ออายุคำถามคือว่าเสียงสะท้อนจากประชาชนเนี่ยหลังจากที่มีไทยช่วยไทยพลัสเฟส1ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเฟส2เนี่ยประชาชนจะว่ายังไงแน่นอนแล้วฮะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็ตอบรับเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าได้ประโยชน์นะครับก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีแต่ว่าเรื่องของเงินหมุนเวียนเนี่ยคือก็จะเป็นเท่าไหร่ในแต่ละเดือนนะครับแหล่งข่าวบอกว่าอาจจะไม่เท่าเดิมอาจจะเป็นเดือนละ500นะฮะอันนี้เดี๋ยวต้องติดตามดูการประชุมครม.วันนี้บ่ายๆเนี่ยก็น่าจะรู้ผลนะฮะส่วนไทยช่วยไทยพาสกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวจบโครงการก็คงมีตัวเลขแล้วก็มียอดสรุปกันออกมานะครับ
2: ครับ
1: ส่วนนี้ไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเมื่อวานนี้ก็อยู่ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มีการพูดคุยกันนะครับกับภาคเอกชนแล้วก็ได้พูดคุยกับผู้สื่อข่าวในหลากหลายประเด็นนะครับซึ่งกำหนดการเนี่ยของท่านนายกรัฐมนตรีก็จะอยู่ประเทศญี่ปุ่นตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้ส่วนวันนี้เนี่ยก็จะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือว่าอังกา81ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติครับ
2: ครับซึ่งคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับอยู่ระหว่างการเข้าร่วมงานนะครับสำหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรืออังกา81นะครับและก็มีกิจกรรมอีกหลากหลายนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ซึ่งหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับได้เสร็จสิ้นภารกิจประชุมทีมประเทศไทยที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับก็ได้มีการออกเดินทางไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา เพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ซึ่งมีกำหนดการเดินทางถึงท่าอากาศยานานาชาติจอห์นเอฟเคนดีนะครับซึ่งก็จะถึงเวลาประมาณ 15:05 ตามเวลาท้องถิ่นของนิวยอร์กช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงนะครับจากนั้นท่านนายกนะครับจะมีการรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการเข้าร่วมในครั้งนี้นะครับในการประชุมดังกล่าวจากทางเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมการสำหรับภารกิจสำคัญรวมถึงมีการพบหารือกับฝ่ายต่างๆในช่วงของการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับและก็ในวันนี้เองนะครับท่านนายกก็มีกำหนดการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติพร้อมทั้งพบหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและหารือกับภาคธุรกิจเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศนั่นเองครับ
1: ครับส่วนเรื่องของธุรกิจสีเทานะครับมีผู้สื่อข่าวไปถามนะฮะท่านนายกก็บอกว่าครม.ชุดนี้ไม่มีใครหากินผิดกฎหมายเด็ดขาดไม่ยุ่งเกี่ยวธุรกิจสีเทาธุรกิจเถื่อนไม่มีเหตุผลต้องประนีประนอมกับคนผิดนะฮะยันรัฐบาลมีเสถียรภาพสูงทั้งเสียงหนุนในรัฐสภาแล้วก็ความสัมพันธ์พรรคร่วมนะครับแล้วก็กองทัพเนี่ยเป็นจุดแข็งของประเทศก็พูดง่ายพูดถึงความมั่นคงในทางการเมืองเนี่ยพรรคภูมิใจไทยแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยไม่มีปัญหากันนะครับแล้วก็เรื่องของทุนเทาเนี่ยในรัฐบาลสีน้ำเงินเนี่ยนะฮะก็ไม่มีก
2: ็
1: ไม่มีนะครับไม่ใช่ไปว่าเขาและเราเทาซะเองนะฮะอันนี้ท่านก็พยายามที่จะบอกแบบนี้นะครับถ้าพบว่ามีเรื่องของทุจริตอะไรต่างๆเนี่ยก็ดำเนินการไม่ละเว้นนะครับเขาเรียกว่าปิดชื่อถือพฤติกรรมนั่นเองนะครับเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้ตั้งแต่บริหารประเทศมาเนี่ยโดนหลายเรื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นทุจริตท้องถิ่นแล้วก็หัวสวนะฮะแล้วก็ไทย AI Passport และยังมีเรื่องอื่นๆอีกที่ถูกโจมตีแต่ท่านนายกก็บอกว่าถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐบาลและคนในรัฐบาลเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจสีเทาธุรกิจเถื่อนเนี่ยนะรับรองว่ารัฐบาลเนี่ยจะดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับไม่เว้นนะครับส่วนเรื่องของการย้ายฐานการผลิตของประเทศญี่ปุ่นนะครับที่มีข่าวออกมาว่าหลังๆเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเอาใจประเทศจีนเยอะจังเลย
2: ครับ
1: ทำไมครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้คุณเห็นไหมฮะรถ EV เนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองเราไปหมดเลย
2: ค่ายจีนหมดเลย
1: ใช่คือไม่เชิงเอาใจจีนแต่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ค่อยที่จะผลิตรถที่เป็นยานยนต์ไฟฟ้า 100%
2: ครับ
1: ญี่ปุ่นจะผลิตรถไฮบริดไฮบริดคือผสมระหว่างน้ำมันกับไฟฟ้า
2: ครับ
1: นะครับทำให้เราเห็นว่าโชว์รูมเนี่ยนิสสันโตโยต้าฮอนด้าอีซูซุเนี่ยค่อยๆทยอยหายไป
2: ครับ
1: กลายเป็นโชว์รูมของ BYD โชว์รูมของค่ายจีนอะไรต่างๆเนี่ย
2: ครับ
1: มากขึ้น
2: ครับ
1: ใช่มั้ยฮะอ่ะคำถามก็อยู่ที่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยไทยสนับสนุนเรื่องของรถยนต์ EV นะครับญี่ปุ่นเนี่ยจะย้ายฐานการผลิตไปประเทศไทยเนี่ยก็เดือดร้อนเพราะว่าเรายังมีคนงานที่ทำอยู่ในบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยเยอะพอสมควรและถ้าเขาย้ายฐานการผลิตออกไปเนี่ยรับรองฮะคนไทยก็จะตกงานกันมากมายกันพอสมควรเมื่อวานคุณอนุทินได้พูดเรื่องนี้ครับ
2: ครับเรื่องนี้มีความคืบหน้านะครับจากทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับในการหารือนะครับเพื่อมอบนโยบายและก็แนวทางในการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มีการสรุปออกมาว่าในส่วนของการพูดคุยกันนั้นนะครับก็จะมีในส่วนของการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นด้วยและก็การบูรณาการการทำงานร่วมกันของทีมประเทศไทยโดยทางคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับพร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโตเกียวกงสุลใหญ่ณนครโอซาก้าและนครฟุกุโอกะด้วยนะครับก็มีการมาร่วมประชุมในครั้งนี้พูดถึงประเด็นต่างๆที่เป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับท่านนายกเนี่ยมีการกล่าวแสดงความยินดีกับการพบทีมไทยแลนด์ประเทศไทยในครั้งนี้นะครับก่อนที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมอังกา81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นในด้านต่างๆนะครับที่ทางเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงโตเกียวจะนำเสนอก็จะนำไปพิจารณาประกอบกับการเดินหน้านโยบายต่างๆของรัฐบาลโดย ยไทยและญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นมีประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีมาตลอดนะครับแม้ว่าการลงทุนของญี่ปุ่นในไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้มีมูลค่ามหาศาลเหมือนในอดีตนั้นหรือว่าอาจจะมีการชะลอตัวลงบ้างนะครับแต่ควรมองที่ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงมากกว่าว่าเศรษฐกิจไทยซึ่งในอดีตเนี่ยประเทศไทยก็ต้องพึ่งพาญี่ปุ่นในหลายด้านนะครับขณะที่ปัจจุบันไทยก็มีศักยภาพของตัวเองมากขึ้นและก็สามารถลดการพึ่งพาวัตถุดิบจากต่างประเทศได้หลายรายการเนื่องจากว่าไทยเองก็สามารถที่จะผลิตในประเทศเองได้นะครับก็ยังมีการพูดถึงในเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยนะครับที่ในส่วนของการที่รถไฟฟ้าสันดาปนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนไปสู่ยุคของรถยนต์ไฟฟ้า EV นั่นเองหรือว่ารถยนต์ไฟฟ้านะครับก็ขณะเดียวกันเนี่ยตลาดรถยนต์ไฟฟ้าก็มีการแข่งขันเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากผู้ผลิตทางจีนนะครับทำให้มีกระแสข่าวมาว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะมีการยกเลิกในส่วนของการย้ายฐานผลิตจากประเทศไทยไปที่อื่นหรือไม่นะครับตรงนี้ก็มีการพูดคุยกันชัดเจนนะครับว่ากระแสข่าวดังกล่าวเนี่ยเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนะครับได้มีการปฏิเสธข่าวดังกล่าวไปเรียบร้อยนะครับมองว่าการลงทุนของญี่ปุ่นในไทยเนี่ยปัจจุบันแม้ว่าจะไม่เหมือนกับในอดีตแต่ว่าโดยอดีตเนี่ยไทยก็เคยขาดดุลการค้ากับญี่ปุ่นนับหมื่นล้านนะครับแต่ปัจจุบันตอนนี้ลดลงแล้วนะครับเหลือ 6,000 ล้านบาทท่านนายกกล่าวว่าขณะเดียวกันญี่ปุ่นก็ให้ความสำคัญนะครับกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดด้วยซึ่งก็สอดคล้องกับทิศทางของประเทศไทยที่กำลังส่งเสริมและก็จะมีการผลักดันนโยบายนี้นะครับรัฐบาลก็ได้ประกาศพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานปีพ.ศ. 2569นี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในเรื่องของความมั่นคงด้านพลังงานแม้ว่าสิ่งนี้น่ากังวลในสถานการณ์ราคาน้ำมันซึ่งก็เป็นปัจจัยที่จะต้องติดตามกันต่อเนื่องนะครับก็ตรงนี้ก็มีการพูดคุยกับญี่ปุ่นมองเห็นในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือในเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์ที่ญี่ปุ่นก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับปัจจุบันก็มีการทำธุรกรรมทางการเงินที่ผิดปกติในประเทศไทยยากขึ้นและก็มาตรการในเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตธุรกรรมต่างๆในประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่น่าเชื่อถือได้นะครับก็เป็นจุดแข็งด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่มีการมาประกอบความต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นความคุ้นเคยความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยญี่ปุ่นก็ทั้งสองประเทศก็มีการสนับสนุนซึ่งกันและกันและก็ในเรื่องของการลงทุนในประเทศไทยแน่นอนว่าญี่ปุ่นก็ยังจะคงมีต่อไปนั่นเองครับ
1: ครับก็คือมันเกิดกระแสข่าวขึ้นมาเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อเดือนก่อนเนี่ยที่เขาบอกว่าโตโยต้าเนี่ยบริษัทยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นสัดส่วนรถที่มีมากที่สุดนะฮะสำหรับรถญี่ปุ่นในประเทศไทยก็คือโตโยต้าเนี่ยแหละ
2: ครับ
1: ได้ยินว่าเขาจะย้ายฐานการผลิตไปอินโดนีเซียได้ยินว่าเขาจะย้ายฐานผลิตไปอินโดนีเซียย
2: ้
1: ายจากไทยไปอินโดนีเซียนะซึ่งตรงนี้เนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคืออินโดนีเซียเนี่ยเชิญชวนโตโยต้าเนี่ยให้มาย้ายฐานการผลิตมาที่ประเทศเขาซึ่งเป็นเรื่องปกติในการที่แต่ละประเทศเนี่ยจะเชื้อเชิญนะครับในการที่จะให้บริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เนี่ยมาอยู่ประเทศตัวเองเหมือนประเทศเราก็ไปเชื้อเชิญประเทศอื่นเหมือนก
2: ัน
1: นะอินโดนีเซียก็เชิญญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่าเนี่ยมาฐานการผลิตที่อินโดนีเซียสิค่าแรงถูกแล้วก็อะไรต่างๆมันดีกว่านะครับมีสัญญาณนี้ออกมาม
2: ัน
1: ก็เลยมีปัญหาว่าเฮ้แล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าเขาย้ายฐานผลิตจากประเทศไทยของเราเนี่ยเราน่าจะเดือดร้อนเพราะว่าในโรงงานโตโยต้าในโรงงานฮอนด้าในโรงงานต่างๆเนี่ยมีคนไทยทำงานอยู
2: ่
1: นะครับแล้วก็ไม่ใช่โตโยต้ายี่ห้อเดียวนะฮะ
2: ครับ
1: ทุกยี่ห้อเนี่ยก็ถูกทาบทามเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็กลบกระแสตรงนี
2: ้โ
1: ดยท่านนายกก็บอกว่าญี่ปุ่นยังไม่ย้ายฐานการผลิตนะฮะคือถามว่าเชื่อได้ไหมน่าจะเชื่อได้เพราะไปคุยกันถึงที่ญี่ปุ่นนะฮะให้คำมั่นแล้วว่าญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมกับของไทยนะครับแต่ต้องดูแหละว่าอุตสาหกรรม เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยจะปรับอย่างไรนะครับหลักการเนี่ยอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยนะฮะเพราะว่าด้วยตลาดของไทยณวันนี้เนี่ยยานยนต์ไฟฟ้าของจีนเนี่ยมาเจาะตลาดแล้วนะครับญี่ปุ่นเนี่ยจะปรับตัวกับอุตสาหกรรมให้เป็นพลังงานสะอาดสอดคล้องกับทิศทางโลกได้อย่างไรเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วย
2: ครับ
1: นะครับ
2: ก็ต้องติดตามเพราะว่าในส่วนของรถไฟฟ้าแบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะบางตาอยู่นะในประเทศไทยแล้วก็
1: นึกไม่ออกเลยครับผมนึกไม่ออกเลยฮะถ้าเป็น Mercedes-Benz เนี่ยตอนนี้มี Benz CLA ไฟฟ้า 100%
2: ค
1: ือยุโรปเนี่ยไฟฟ้า 100% มาแล้วแต่ญี่ปุ่นเนี่ยไฟฟ้า 100% เนี่ย ยังที่นำเข้ามาในไทยนะ
2: โตโยต้าย
1: ังไม่เจอ
2: รุ่นหนึ่งไหมแต่ว่าก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยม
1: คือ
2: โตโยต้า
1: บอกรุ่นมา
2: เลย BZ4 อะไรสักอย่าง
1: ยังไม่เคยเห็น
2: ผมเห็นวิ่งอยู
1: ่คนไทยจะถ้าโตโยต้าคนไทยจะนิยมอัลติสจะนิยมแคมรี
2: ่รถปกติ
1: ใช่ซึ่งตอนนี้ยังไฮบริดอยู่ฮอนด้าก็จะมีซีวิกกับแอคคอร์ดก็ยังเป็นไฮบริดอยู
2: ่
1: นะไฮบริดคือใช้น้ำมันกับไฟฟ้าแต่ยังจะหาแบบ EV 100% เนี่ยยังค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้ก็ต้องอยู่ที่แผนการตลาดของทางญี่ปุ่นแล้วล่ะนะฮะอ้าวมาดูเรื่องของภาษีสหรัฐเดี๋ยวเขาหาว่าเราโฆษณารถนะฮะ
2: ครับ
1: ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ฮะคุณสุปจีสุธรรมพันธ์นะครับที่ร่วมเดินทางไปกับท่านนายกนะฮะก็เปิดเผยว่าทีมไทยแลนด์เร่งเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อนที่สหรัฐอเมริกาจะประกาศผลการพิจารณามาตรการ301นะฮะไม่ได้ใบหวยนะฮะนี่คือมาตรการของเขานะฮะโดยไทยพยายามรักษาอัตราภาษีให้อยู่ในกรอบเดิมไม่ให้เสียเปรียบการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านฮะคุณสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เปิดเผยความคืบหน้าในการเจรจาหารือกับสหรัฐครับว่าขณะนี้การหารือในหลักการมีความเข้าใจตรงกันแล้วเหลือเพียงรายละเอียดด้านเทคนิคบางประเด็นที่ทีมเจรจาทั้งสองฝ่ายต้องหารือให้ได้ข้อสรุปซึ่งก่อนหน้านี้ได้หารือกับคุณริชสวิตเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐแล้วก็หารือกันอย่างต่อเนื่องหลังจากพบกันที่กรุงวอชิงตันดีซีนะฮะก็มีกรอบหลักการอะไรต่างๆเนี่ยคุยกันเรียบร้อยแล้วล่ะเหลือแต่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็การประชุมอังกา81เนี่ยที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็จะมีการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐอีกครั้งเพื่อสรุปผลการเจรจานะครับซึ่งไทยพยายามสรุปการเจรจาให้ได้ก่อนที่สหรัฐจะประกาศผลการพิจารณาตามมาตรการ301ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นการค้าแล้วก็การผลิตส่วนเกินและแรงงานภาคบังคับเพื่อให้ไทยสามารถรักษากรอบภาษีตามที่เคยได้เจรจากันไว้นะครับว่าจะต้องอยู่ที่เท่าไหร่นะนี่คือทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ฮะ
2: ครับส่วนทางกระทรวงการคลังนะครับมีการยืนยันในเรื่องของการรับมือวิกฤตพลังงานนะ
1: ครับ
2: ซึ่งตอนนี้เราก็เห็นกันได้ว่ายังมีความผันผวนอยู่นะครับจากทางสหรัฐและก็อิหร่านด้วยนะครับแม้ว่าในช่วงหนึ่งก็จะมีการเงียบๆไปแต่ตอนนี้เริ่มกลับมามีวิกฤตกันอีกครั้งนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับทางกระทรวงการคลังโดยทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธรรมประภาสครับมีการเปิดเผยถึงการใช้งบประมาณของภาครัฐเพื่อลดค่าครองชีพแทนการลดราคาน้ำมันนะครับว่าวิกฤตพลังงานในขณะนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่กระทบไปทั่วโลกไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยนะครับซึ่งรัฐบาลไทยก็มีการได้ใช้เครื่องมือในการรับมือหลายส่วนนะครับเครื่องมือแรกเนี่ยคือการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันนะครับส่วนเครื่องมือที่2คือการนำผลประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นมาช่วยลดราคาน้ำมันให้กับประชาชนซึ่งก็ได้มีการดำเนินการไปแล้วนะครับส่วนเครื่องมือที่3คือการลดภาษีสรรพสามิตซึ่งที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้นำมาใช้นะแต่ว่าเนื่องจากว่ามีการลดภาษีก็จะทำให้รายได้ของรัฐเนี่ยลดลงไปด้วยนะขณะที่รายจ่ายก็ยังคงสูงอยู่และท้ายที่สุดรัฐบาลก็ต้องไปกู้อยู่ดีการที่จะนำเครื่องมือการลดภาษีสรรพสามิตมาใช้นั้นก็จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะการคลังของประเทศด้วยการดำเนินการนโยบายนี้ก็ต้องมีการดำเนินการอย่างระมัดระวังนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็ทำให้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างFitch Ratingนะครับแสดงความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยเนี่ยสามารถดูแลในเรื่องของการจัดการพลังงานได้ดีรัฐบาลก็ต้องตระหนักถึงบทเรียนจากต่างประเทศที่มีการชี้ให้เห็นนะครับว่าการลดภาษีจนทำให้ฐานะการคลังเนี่ยมีปัญหาแล้วก็จะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องดูกันอย่างรอบคอบนะครับท่านรองนายกนะครับบอกว่าหากมีการลดภาษีสรรพสามิตในอนาคตเนี่ยรัฐบาลก็จะมีการพิจารณานำไปช่วยกลุ่มพลังงาน E20นะครับแก๊สโซฮอล์ E20 และก็ในส่วนของดีเซลนะครับก็จะเป็นดีเซล B20 เพื่อให้ผลประโยชน์ตกถึงมือเกษตรกรไทยด้วยเนื่องจากว่าการผลิตน้ำมัน E20 นั้นก็จะต้องใช้เอทานอลที่มาจากอ้อยและก็มันสับปะหลังนะครับส่วนไบโอดีเซลนะที่มี B20 นั้นนะก็จะใช้ส่วนผสมของน้ำมันปาล์มนะครับมาเป็นส่วนประกอบในครั้งนี้ซึ่งประเด็นก็จะช่วยลดช่องว่างทางการคลังด้วยนะครับซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยก็ประเทศไทยนะครับเหลือเพดานในการกู้เงินเพียง10,000 กว่าล้านบาท หากรัฐบาลตัดสินใจลดภาษีอาจจะทำให้ประเทศเนี่ยเผชิญกับปัญหาวิกฤตการคลังได้ทันทีนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะต้องมีการดำเนินการอย่างรอบด้านส่วนปีหน้าเนี่ยจะสามารถดำเนินการลดภาษีได้หรือไม่นั้นก็จะต้องมีการประเมินช่องว่างทางการคลังอีกครั้งว่าจะสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าและก็เป็นการวางแผนในเรื่องของการคลังของประเทศนะที่กระทรวงการคลังก็อย่างที่บอกคือถ้าลดภาษีสรรพสามิตขึ้นมาปุ๊บประเทศไทยก็รายได้ลดลง
1: รั
2: ฐบาลก็จะต้องมีการอาจจะเป็นวิกฤตซ้ำซ้อนหรือเปล่าตรงนี้
1: ครับคือรายได้เนี่ยของรัฐบาลไทยนะครับ
2: ครับ
1: มาจากภาษีมาจากภาษีของประชาชนไม่ว่าจะเป็นภาษีสรรพสามิตภาษีศุลกากรแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เราจ่ายอยู่ทุกๆวันนะครับทุกอย่างที่เราไปซื้อในห้างสรรพสินค้าในอะไรต่างๆสบู่ยาสีฟันอะไรก็ 7%
2: ครับ
1: 7% เนี่ยก็เข้าสู่รัฐบาลนะครับแล้วก็ภาษีอะไรต่างๆที่เก็บเข้ามาเนี่ยก็เป็นเงินของรัฐบาลทั้งนั้นแต่ด้วยเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยจะต้องลดค่าครองชีพของประชาชนการลดค่าครองชีพของประชาชนเนี่ยมันช่วยอยู่อย่างนึงก็คือจะทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยที่เรารู้สึกว่าแบงค์พันเหมือนแบงค์ร้อยใช่ไหมฮะเงินพันนึงเนี่ยกำไปเนี่ยแป๊บเดียวก็หมดละสมัยก่อนพันนึงเนี่ยอยู่ได้หลายวันนะครับ
2: ครับ
1: เดี๋ยวนี้กำแบงค์พันไปเนี่ยกินชาไข่มุกไม่กี่วันไปทำโน่นทำนี่หมดแล้ว
2: อยู่แทบไม่ถึงอาทิตย์นะบางคน
1: คือในยุคนี้เนี่ยเดินเข้าห้างนะฮะกาแฟแก้วละเป็นร้อยนะ80หรือ100แล้ว
2: แล้วกับข้าวแต่ละมื้อเท่าไหร่ครับ
1: กับข้าวแต่ละมื้อเมื่อก่อน40 50เดี๋ยวนี้ไปตามร้านแบบไม่ต้องดีมากนะฮะร้านข้างทางเนี่ยก็50 60ไปแล้ว50เนี่ยหาไม่ได้แล้ว
2: ครับ
1: 60เข้าไปแล้วสาเหตุก็คือว่าเรื่องของวิกฤตการณ์น้ำมันในตะวันออกกลางส่งผลให้การขนส่งสินค้าพืชผักอาหารอะไรต่างๆเนี่ยมันขึ้นด้วย
2: ครับ
1: ผักขึ้น5บาทไข่ก็ขึ้นอีกทีละนิดนะฮะแล้วก็อะไรมันก็ขึ้น
2: ค่าขนส่งอีก
1: ค่าขนส่งขึ้นเนี่ยมันทำให้ราคาสินค้าต่างๆเนี่ยปรับตัวสูงขึ้น
2: ครับ
1: ปรับตัวตั้งแต่มีนาปีที่แล้วแล้วนะครับรอบนี้เนี่ยวิกฤตมาอีกแล้วนะครับ
2: ครับ
1: จะปรับขึ้นอีกไห
2: ม
1: นะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่สังคมเนี่ยต้องการมาตรการช่วยเหลือและก็กระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาล
2: ครับ
1: นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเอาแค่ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยทำแค่ระยะเดียวเนี่ยมันก็ช่วยได้ในระยะหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ว่าการลดค่าครองชีพของประชาชนด้วยการลดราคาน้ำมันแล้วก็ลดราคาสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องระยะยาวที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องทำและควรเติมเงินเข้ากับระบบแล้วก็กระตุ้นอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ้านที่ดินที่ตอนนี้ก็ซบเซารถยนต์รถจักรยานยนต์เนี่ยก็ขายได้ไม่ดีเหมือนสมัยก่
2: อ
1: นเพราะว่าเศรษฐกิจเงินในกระเป๋ากำลังซื้อของคนลดลง
2: คนก็จะไม่กล้าใช้
1: ถูกต้องนะครับดังนั้นอยากจะให้อุตสาหกรรมหรือว่าธุรกิจอื่นๆได้รับอานิสงส์ตรงนี้ไปด้วยเนี่ยไม่ใช่ว่าไทยช่วยไทยพลัสช่วยพ่อค้าแม่ค้าอย่างเดียวแต่อุตสาหกรรมอื่นๆรถยนต์จักรยานยนต์ที่ดินบ้านอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องการเหมือนกันต้องดูว่ารัฐบาลจะมีแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรอย่างรวดเร็วแล้วก็ยั่งยืนนะครับเดี๋ยวดูมติครม.วันนี้ว่าไทยช่วยไทยพลัส2เนี่ยนะฮะเฟส2เนี่ยจะมีรายละเอียดอย่างไรแม้จะบอกว่ามันเป็นระยะเดียวระยะสั้นแล้วก็อาจจะไม่ได้รับความน่าสนใจเหมือนตอนเฟสแรกแล้วนะครับแต่ก็ยังดีกว่าที่จะไม่มีเฟส2เลยนะครับเพราะอย่างน้อยก็ช่วยดูแลค่าครองชีพประชาชนแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้นะครับ
2: ครับ
1: ติดตามกันดูส่วนเรื่องของตั๋วร่วมนะครับกระทรวงคมนาคมเดินหน้าผลักดันระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้านะครับเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในเดือนพฤศจิกายนเพื่อให้คุ้มค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทครับมีผล1มกราคม2570นะครับ
2: ครับ
1: เดี๋ยวต้องดูนะฮะเรื่องของการลดค่าครองชีพเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับคนที่เดินทางในพื้นที่กรุงเทพมหานค
2: คร
1: อันนี้ก็จะได้เซกเตอร์เดียวก็คือกลุ่มคนทำงานที่อยู่ในกรุงเทพมหานค
2: คร
1: นะฮะส่วนคนชนบทคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยไม่ได้อานิสงส์ตรงนี
2: ้ก็จะไม่ได้อินกับการลดการช่วยตรงนี้ของรัฐบาล
1: นะฮะแต่ว่าคำถามคือว่าคนกรุงเนี่ยใช้เงินเยอะกว่าคนต่างจังหวัด
2: ครับ
1: เพราะว่า
2: ค
1: ่าเดินทางค่าอะไรต่างๆเนี่ยวันหนึ่งอ่ะ 2-300 นะครับเดินทางเข้าเมืองทีก็ร้อยหนึ่งกลับอีกร้อยหนึ่งนะฮะแล้วก็ไม่มีทางเลือกอะไรมากนักตรงนี้ก็จะช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนนะ
2: ครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: 8:30 น.นะครับช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้ติดตามเรื่องของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนะฮะตัวย่อๆคือ ITA ครับประจำปี2569นะครับ ITA นี้มีจุดมุ่งหมายในการวัดอะไรและตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนไหนนะครับและประชาชนจะเห็นผลจากการประเมินนี้อย่างไรจะเป็นการประเมินในเชิงตัวเลข
2: ครับ
1: แต่ความรู้สึกประชาชนเนี่ยอาจจะบอกว่าเอ๊ะตัวเลขอย่างนี้แต่หน่วยงานนี้มันไม่ใช่อย่างที่ข่าวออกมานี
2: ่ครับ
1: ตัวเลขนี้มีความชัดเจนหรือมีความแม่นยำแค่ไหนวิธีเก็บข้อมูลเป็นยังไงนะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านสวรรยารัตนราชผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและส่งเสริมธรรมาภิบาลจากสำนักงานปปช.ครับตอนนี้ท่านผอ.อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับผอ.ครับ
2: สวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณทรงพลคุณณัฐพงศ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
2: ครับท่านครับอยากให้ท่านเล่าถึงจุดมุ่งหมายครับสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสตรงนี้มีจุดมุ่งหมายอะไรนะครับแล้วก็วัดอะไรบ้างครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะก่อนอื่นดิฉันขออธิบายง่ายๆก่อนนะคะว่าเป้าหมายของการประเมิน ITA คือต้องการให้หน่วยงานของรัฐมีความโปร่งใสตรวจสอบได้และช่วยป้องกันการทุจริตค่ะที่ผ่านมาใน ITA เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยผลักดันให้หน่วยงานรัฐเนี่ยเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้แต่ในช่วงที่ผ่านมาค่ะก็มีข้อสังเกตว่าบางหน่วยงานได้คะแนน ITA สูงแต่ในทางปฏิบัติยังมีข่าวการทุจริตหรือประชาชนยังรู้สึกว่าไม่โปร่งใสค่ะจึงเป็นที่มาของการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินในปี2569ค่ะ
1: ครับครับพูดถึงเรื่องของการปรับอะไรตรงนี้นี่เราปรับในประเด็นไหนบ้างฮะช่วยยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยครับ
3: ค่ะเรียนว่าเดิมเนี่ยค่ะการประเมินส่วนใหญ่เราจะเน้นดูว่าหน่วยงานมีระบบป้องกันการทุจริตมีการส่งเสริมธรรมาภิบาลและเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดไว้หรือไม่
1: ค่
3: ะแต่การถามถึงประสบการณ์หรือเหตุการณ์ทุจริตที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยยังมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยดังนั้นในปี2559เราจึงมีการปรับเกณฑ์ใหม่ค่ะโดยเพิ่มน้ำหนักการวัดเรื่องประสบการณ์และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยตรงมากขึ้นเช่นมีการเรียกรับสินบนหรือไม่มีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่หรือมีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดหรือไม่ค่ะพูดง่ายๆก็คือไม่ได้ดูเฉพาะว่าหน่วยงานมีระบบป้องกันการทุจริตหรือไม่แต่ต้องดูด้วยว่าในความเป็นจริงมีการทุจริตหรือพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใสเกิดขึ้นในหน่วยงานหรือไม่ค่ะ
2: ครับแล้วในส่วนของขั้นตอนดำเนินงานล่ะครับตอนนี้ในการประเมิน ITA ประชาชนก็มีการให้ผลออกมาเนี่ยตรงนี้อยู่ขั้นตอนไหนแล้วครับ
3: ค่ะในการประเมินปี2559ค่ะเราแบ่งการประเมินออกเป็น3ส่วนหลักนะคะรวม100คะแนนได้แก่ส่วนที่1คือเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะหรือ OIT จำนวน30คะแนนค่ะดูว่าหน่วยงานเปิดเผยข้อมูลสำคัญผ่านเว็บไซต์ให้ประชาชนตรวจสอบได้หรือไม่และหน่วยงานในระดับกรมมีการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐหรือ GD Catalog เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกหรือไม่ค่ะส่วนที่2คือการประเมินจากบุคลากรภายในค่ะหรือ IIT 30คะแนนนะคะเป็นการสอบถามเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานว่าจากประสบการณ์ที่ทำงานอยู่เคยพบเห็นหรือรับรู้การทุจริตการใช้อำนาจโดยมิชอบการเรียกรับผลประโยชน์หรือพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใสหรือไม่และส่วนที่3การประเมินจากผู้รับบริการหรือบุคคลภายนอกหรือ AAT ค่ะ40คะแนนเป็นการสอบถามประชาชนภาคธุรกิจหรือผู้ที่เคยติดต่อกับหน่วยงานว่าจากประสบการณ์ที่ได้รับบริการเคยพบเห็นหรือรับรู้การเรียกรับสินบนการเอื้อประโยชน์หรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่ค่ะ ถ้าสรุปให้เข้าใจง่ายที่สุดก็คือ ITA ปี2519ไม่ได้วัดเพียงว่าหน่วยงานทำอะไรเพื่อป้องกันการทุจริตค่ะแต่ต้องการวัดให้เห็นมากขึ้นว่าประชาชนและบุคคลที่เกี่ยวข้องพบเจอหรือรับรู้ปัญหาการทุจริตในความเป็นจริงอย่างไรค่ะเพราะเป้าหมายสุดท้ายของ ITA ก็คือทำให้การประเมินสะท้อนสภาพความเป็นจริงมากขึ้นและนำไปสู่การปรับปรุงหน่วยงานให้โปร่งใสตรวจสอบได้และลดโอกาสการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมค่ะสำหรับคำถามที่ว่าประชาชนจะเห็นอะไรจากการประเมินนะคะและขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใดนะคะ เรียนว่าสำหรับการประเมิน ITA ปี2519ค่ะเราเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม2569ค่ะขณะนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนสำคัญคือการเก็บข้อมูลจากบุคคลภายนอกทั้งประชาชนภาคธุรกิจและเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องติดต่อกับหน่วยงานอื่นค่ะเพื่อสะท้อนการรับรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการทุจริตการเก็บข้อมูลครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศค่ะ 8,319 หน่วยงานตั้งแต่ระดับกระทรวงกรมรัฐวิสาหกิจมหาวิทยาลัยองค์กรอิสระไปจนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะสิ่งที่ประชาชนจะเห็นแตกต่างจากปีก่อนค่ะก็คือผลการประเมินจะสะท้อนสถานการณ์ตลอดทั้งปีงบประมาณเพราะมีการขยายระยะเวลาการเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมทั้งปีจากเดิมที่เก็บข้อมูลเพียงบางช่วงเวลาค่ะนอกจากนี้นะคะในเกณฑ์ใหม่ก็ยังให้น้ำหนักกับประสบการณ์และการรับรู้เรื่องการทุจริตมากขึ้นเพื่อให้ผลการประเมินเนี่ยสะท้อนสถานการณ์จริงและเสียงของประชาชนได้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะที่สำคัญคือผล ITA ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อการจัดอันดับหรือให้คะแนนหน่วยงานแต่ต้องการชี้จุดเสี่ยงและช่องโหว่ของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถนำข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไขและป้องกันการทุจริตได้ตรงจุดมากขึ้นค่ะ
1: ครับการประเมิน ITA เนี่ยก็เหมือนการตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างในองค์กรของเราเนี่ยแหมมันจะไปต่อได้ไหมนะฮะหรือว่ามีภาพสะท้อนจากประชาชนอย่างไรนะครับคำถามฮะอยู่ตรงนี้ฮะว่าการเก็บข้อมูลจากประชาชนเนี่ยหรือผู้ที่เคยติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเราไปเก็บกันยังไงฮะเรามีมันจะประเมินผลการสะท้อนเนี่ยจากประชาชนกลุ่มนี้เนี่ยเราไปเลือกกันยังไงฮะใครไปเก็บข้อมูลฮะ
3: ค่ะจุดเปลี่ยนที่สำคัญของ ITA ปี2559อีกประการหนึ่งก็คือการเก็บข้อมูลจากประชาชนจะมีความเป็นอิสระและเป็นกลางมากขึ้นค่ะเดิมประชาชนสามารถเข้ามาทำแบบประเมินด้วยตนเองหรือที่เรียกว่า open access นะคะซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมแต่ก็อาจมีข้อจำกัดค่ะเช่นหน่วยงานอาจเชิญเฉพาะกลุ่มคนที่คุ้นเคยมาประเมินทำให้ข้อมูลอาจยังไม่สะท้อนข้อเท็จจริงทั้งหมดค่ะดังนั้นในปีนี้เนี่ยจึงให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยภายนอกเป็นผู้เก็บข้อมูล EIT เพื่อให้การเก็บข้อมูลมีความเป็นกลางและหน่วยงานที่ถูกประเมินจะไม่สามารถเลือกผู้ตอบแบบประเมินเองได้ค่ะการเก็บข้อมูลเราจะดำเนินการเป็นขั้นตอนนะคะเริ่มจากประการแรกคือเราศึกษาภารกิจแต่ละหน่วยงานว่าทำหน้าที่อะไรค่ะและใครเป็นผู้เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบค่ะ2วิเคราะห์กลุ่มผู้เกี่ยวข้องค่ะว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานมากน้อยเพียงใดโดยแบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็น4กลุ่มค่ะตามความเสี่ยงในการทุจริตและมีผลกระทบต่อหน่วยงานและประชาชนอย่างเช่นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเช่นผู้รับเหมาหรือกลุ่มเอกชนหรือผู้ประกอบการที่ต้องขออนุมัติอนุญาตค่ะกลุ่มที่มีความเสี่ยงรองลงมาก็ได้แก่หน่วยงานกำกับดูแลหรือสื่อมวลชนรวมถึงกลุ่มประชาชนที่ได้รับบริการและได้ผลรับผลกระทบโดยตรงเป็นต้นค่ะและ3การลงพื้นที่เก็บข้อมูลจริงโดยทีมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเครือข่ายนักวิชาการค่ะก็จะใช้ทั้งการสัมภาษณ์การโทรศัพท์และการติดต่อทางอีเมลเพื่อให้ได้ข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องอย่างหลากหลายค่ะดังนั้นเนี่ยการเก็บข้อมูลจากกลุ่มต่างๆก็จะช่วยให้ผล ITA สะท้อนประสบการณ์จริงและมองเห็นจุดเสี่ยงช่องโหว่ของหน่วยงานได้อย่างชัดเจนมากขึ้นค่ะ
2: ครับอย่างการเก็บข้อมูลเชิงลึกอย่างการโทรศัพท์หรือว่าติดต่อทางอีเมลตรงนี้นะครับทางสำนักงานปปช.มีการสร้างความมั่นใจยังไงครับให้กับผู้ที่โดนติดต่อในเรื่องนี้เนี่ยว่าจะไม่ใช่คอลเซ็นเตอร์หรือว่าเป็นการเชิญชวนเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนี้ครับ
3: ค่ะหลายท่านอาจจะกังวลว่าโทรศัพท์หรืออีเมลที่ติดต่อมาจะเป็นมิจฉาชีพหรือไม่ค่ะเพราะปัจจุบันมีมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆจำนวนมากสำนักงานปปช.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงมีมาตรการในการเก็บข้อมูลอย่างรัดกุมค่ะสิ่งที่ประชาชนจะสังเกตได้ง่ายๆคือผู้เก็บข้อมูลต้องแนะนำตัวอย่างชัดเจนค่ะแจ้งชื่อสถาบันและวัตถุประสงค์ว่าเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อประเมิน ITA รวมถึงแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญการประเมิน ITA จะถามเฉพาะประสบการณ์การรับรู้เกี่ยวกับการติดต่อหรือการดำเนินงานของหน่วยงานเท่านั้นค่ะจะไม่มีการขอเลขบัตรประชาชนรหัสผ่านเลขบัญชีหรือข้อมูลทางการเงินและไม่มีการให้โอนเงินหรือกดลิงก์เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชันใดๆทั้งสิ้นดังนั้นเนี่ยหากมีผู้ติดต่อมาแล้วขอข้อมูลด้านการเงินเหล่านี้ขอให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็นมิจฉาชีพและไม่ควรให้ข้อมูลหรือดำเนินการตามคำขอค่ะ
2: ครับ
1: ครับสุดท้ายนี้ท่านมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมถึงฝั่งทางบ้านไหมครับ
3: ค่ะดิฉันขอเชิญชวนประชาชนนะคะภาคธุรกิจคู่ค้าและผู้ที่เคยติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐถ้าท่านได้รับการติดต่อจากทีมเก็บข้อมูล ITA ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอความร่วมมือสละเวลาให้ข้อมูลตามความเป็นจริงค่ะทุกคำตอบมีความสำคัญค่ะเพราะจะช่วยให้เราเห็นทั้งสิ่งที่หน่วยงานทำได้ดีและจุดที่ควรปรับปรุงเพื่อนำไปพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้มีคุณธรรมความโปร่งใสและตอบสนองประชาชนได้ดียิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับวันนี้ขอบคุณท่านผอ.มากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณครับ
3: ค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับท่านสวรรยารัตนราชผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและส่งเสริมธรรมาภิบาลสำนักงานปปช.นะครับอันนี้ก็มีการปรับนะฮะITA นะฮะ ITA ก็คือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กรนะครับให้มีความชัดเจนเข้มข้นแล้วก็ตรงกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนะครับล่าสุดเนี่ยให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยไปเป็นผู้สำรวจ
2: ครับ
1: นะฮะคาดว่าผลที่จะออกมาเท่าที่ผมทราบนะฮะ
2: ครับ
1: ประมาณช่วงวันที่10ถึง15ตุลาคมนี
2: ้
1: นะครับกรมเราเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับ
2: ครับ
1: ที่จะต้องประเมินข้อมูล ITA
2: ครับ
1: ที่เขาเรียกว่าเก็บข้อมูล EITผู้บริหารเราก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวชี้วัดขององค์กรด้วยนะครับ คือถ้าตกปุ๊บเนี่ย
2: ยากลำบากนะ
1: ไม่ใช่ถ้าตกปุ๊บก็มีปัญหานะครับไม่ผ่านเกณฑ์เน
2: ี่
1: ยอันนี้ของกรมเราเนี่ยนำไปเป็นตัวชี้วัดของผู้บริหารด้วยนะผอ.ก็ต้องใช้EIT ตรงนี้ด้วยนะฮะเขาเรียกว่า EIT survey นะจำได้ไม่ใช่อะไรเมื่อวานเพิ่งโดนทวงมา
2: คุณโดนเหรอ
1: ใส่ค่าตรงนี้ด้วยในตัวชี้วัดนะฮะนะผมไม่ได้ใส
2: ่นะก็ต้องติดตามนะครับในช่วงกลางเดือนนี้นะกลางเดือนหน้านะครับสำหรับผล
1: ประมาณช่วงตุลา10ตุลา15ตุลาเนี่ยผลsurvey EIT เนี่ยก็น่าจะออกมานะครับว่า ITA ของแต่ละหน่วยงานเป็นอย่างไรปีนี้น่าสนใจเพราะเขาปรับเกณฑ์ใหม่นะพอปรับเกณฑ์ใหม่ปุ๊บประชาชนก็บอกว่าเอ๊พอปรับเกณฑ์ใหม่จะมีหน่วยงานไหนตกบ้างมั้ยนะติดตามดูว่าไอ้ตกเนี่ยมันต้องตกที่เท่าไหร่นะ
2: ครับ
1: 50ป่ะ
2: มันก็
1: ไม่ใช่
2: ต้องดูเกณฑ์เขาอ่ะ
1: นะหรือว่าคือเราไม่อยากเห็น ITA ที่มันแบบอันดับ1อันดับ2อันดับ3อันดับ4จัดแรงกิ้งเท่านั้นแต่ว่าเราอยากเห็นสภาพสะท้อนแห่งความเป็นจริงแล้วก็การแก้ไขปัญหาของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยในการที่จะลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
2: ร
1: ัฐในการที่จะอนุมัติอนุญาตอะไรต่างๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีขั้นตอนแล้วก็มีกฎหมายอะไรเนี่ยที่มาสกัดตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะมาดูข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับสำนักงานสถิติแห่งชาติหรือว่า NSO ฮะเดินหน้าขยายการรับรู้ข้อมูลสำมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568สู่ระดับภูมิภาคครับล่าสุดจัดงานแถลงผลโครงการสำมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ส่วนภูมิภาคที่ภาคใต้นะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้แนวคิด Thailand Digital Census for All ก้าวข้ามความท้าทายสู่โอกาสใหม่ด้วยข้อมูลสัมมโนประชากรโดยมีคุณเอกพงศ์ริมเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธานเปิดงานนะครับแล้วก็มีคุณธีรพงศ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมงานครับภายในงานฮะสำนักงานสถิติแห่งชาติก็ได้นำเสนอผลสัมมโนประชากรพร้อมถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของประชากร ครัวเรือนและที่อยู่อาศัยในภาคใต้เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่มองเห็นสถานการณ์และก็ทิศทางการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีการบรรยายอ่านอนาคตภาคใต้ผ่านประชากร 2,568 และเวทีเสวนาที่เปิดมุมมองทั้งเศรษฐกิจท่องเที่ยวแรงงานและการออกแบบนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่สะท้อนให้เห็นว่าข้อมูลสถิติไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขแต่เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการวางแผนพัฒนาและการจัดสรรทรัพยากรและตัดสินใจของภาครัฐและทุกภาคส่วนการจัดงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ผลสัมมโนใน3ภูมิภาคครับคือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต
2: ้
1: เพื่อขยายการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสู่พื้นที่ทั่วประเทศและสนับสนุนการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ครับ
2: ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับ
1: ครับ
2: ไปดูการเมืองหน่อยไหมครับสำหรับการปรับทัพฝ่ายค้าน
1: ปรับทัพฝ่ายค้าน
2: ครับ
1: ปรับทัพฝ่ายค้านหรือปรับทัพของรัฐบาลครับเนี่ย นะฮะได้ยินว่าพรรคกล้าทำเนี่ยจะมาร่วมรัฐบาลข
2: ่
1: าวมันมาแบบนี้ใช่ไหมจากอะไร
2: ถอนตัวจากการเป็นฝ่ายค้าน
1: คือมันมีสัญญาณเนี่ยคือพรรคกล้าทำแสดงความจำนงขอถอนตัวจากคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหรือวิปฝ่ายค้าน
2: ครับ
1: ก็คือกล้าทำยื่นความจำนงไปยังคุณพริษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะวิปฝ่ายค้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2: ครับ
1: เนื่องจากเพื่อเตรียมเข้าร่วมรัฐบาลซึ่งมีพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำ
2: ครับ
1: นะฮะสำหรับกรรมการวิปฝ่ายค้านในพรรคกล้าทำมี7คนนะฮะประกอบด้วยคุณเอกรัตน์พลซื่อคุณประสิทธิ์โนทะคุณปิยวัฒน์กิติธเนศวรคุณวงวัชระขาวทองคุณนรพลตันติมนตรีคุณชยานันเกตเมฆแล้วก็คุณอัธกรสิริรัตยากรอันนี้อดีตรัฐมนตรีเกษตรนะฮะจากพรรคกล้าทำนะ
2: ครับ
1: อันนี้มาจากสัญญาณตรงนี
2: ้ครับ
1: นะฮะแต่หัวเรื่องเขียนว่าผู้สื่อข่าวรายงานว่าน
2: ะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับทางคุณไอติมพริษฐ์นะมีการโพสต์โซเชียลส่วนตัวนะครับ
1: ว่าอย่างไรครับ
2: บอกว่าในส่วนของการปรับทัพเนี่ยมีเป็นไปตามข่าวจริง
1: ๆครับ
2: นะครับเพราะว่ากล้าทำเนี่ยก็ตอนนี้พ้นฝ่ายค้านพ้นบิ๊กฝ่ายค้านเป็นที่เรียบร้อยนะ
1: ครับ
2: เพราะว่า2เหตุผลหลักนะครับที่ทางคุณไอติมพริษฐ์เนี่ยพูดออกมานะครับชี้แจงออกมานะครับก็คือ1ทางกล้าทำเนี่ยขัดกับมติบิ๊กฝ่ายค้านนะครับในวาระสำคัญนั่นก็คือมติบิ๊กฝ่ายค้านที่ไม่เห็นชอบหรือว่างดออกเสียงตามมติของพ
1: ร
2: ร
1: ค
2: ในการอภิปรายงบประมาณที่ผ่านมานะครับแล้วก็อีก1ข้อนั่นก็คือก่อให้เกิดคำถามถึงสถานะและเจตนารมณ์ของพรรคกล้าทำในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลว่าปัจจุบันเนี่ยยิ่งเมื่อประกอบกับความไม่ชัดเจนนะครับพรรคเองก็ต้องมีการยื่นยติแล้วก็ลงอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะมาถึงเร็วๆนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะต้องมีการปรับในส่วนของกล้าทำนะครับแล้วก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงนะครับส่วนการดึงพรรคใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับนั่นก็คือพรรคไทยรวมพลังนะครับเป็นฝั่งอุบลราชธานีพรรคของคุณกังฟู
1: ครับ
2: นะครับก็จะมาร่วมในฝ่ายค้านในครั้งนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับทางคุณไอติมพริษฐ์เองก็จะมีนำเสนอรายชื่อกรรมการวิปฝ่ายค้านชุดใหม่ต่อผู้นำฝ่ายค้านนะครับพิจารณาตามขั้นตอนของประธานสภาต่อไปนะครับเพื่อที่จะเรียกว่าเดินหน้าในเรื่องของภารกิจต่างๆยื่นยติเพื่ออภิปรายไม่วางใจรัฐบาลของคุณอนุทินนั่นเอง
1: นะครับนะครับคือสัญญาณตรงนี้มันเกิดจากตอนที่อภิปรายพรบ.งบปี70นะครับ
2: ครับ
1: พรรคสีเขียวเนี่ยนะฮะก็คือพรรคกล้าทำโดยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าก็เพิ่งยกมือสนับสนุนให้ความเห็นชอบไปนะฮะคือฝ่ายค้านยกมือให้กับรัฐบาล
2: ครับ
1: ไป58เสียง
2: โอ้โห
1: คือปกติเนี่ยมันไม่ค่อยมีหรอก
2: ครับ
1: อยู่ดีๆพรรคฝ่ายค้านไปยกมือให้กับรัฐบาล58เสียง
2: ครับ
1: ถ้าเป็นการเมืองสมัยก่อนเนี่ยหรืออภิปรายไม่ไว้วางใจเขาเรียกว่างูเห่า
2: 58ถ้าพูดเป็นงูเห่าก็ต้อง58ตัว
1: ครึ่งร้อยอ่ะคุณครึ่งร้อยคือฝ่ายค้านโดยพรรคกล้าทำเนี่ยไปยกมือเนี่ยให้ความเห็นชอบพรบงบประมาณ58เสียง
2: ครับ
1: นะฮะก็คือถ้าถามพรรคกล้าทำเนี่ยเขาบอกว่าจุดยืนของพรรคคือพิจารณาทุกเรื่องด้วยเหตุผลสิ่งใดไม่ถูกก็ต้องกล้าทักท้วงสิ่งใดเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองก็ต้องกล้าสนับสนุนไม่ให้ความอคติหรือความแตกต่างทางการเมืองมาอยู่เหนือผลประโยชน์ส่วนรวมฟังรู้สึกยังไง
2: ผมไม่รู้แต่ว่าชาวเน็ตเนี่ยบอกว่า
1: มีชาวเน็ต
2: ไม่ใช่ไม่ใช่พักฝ่ายค้านเขาบอกเป็นพักฝ่ายคอยหรือเปล่าม
1: ีเหตุผลมีเหตุผล
2: นะครับ
1: ชาวเน็ตนี่เขาก็เข้าใจคิดเน
2: า
1: ะ
2: ชาวเน็ตเขาก็มีวาทะกันไป
1: คือแต่ถ้าเกิดดูพักกล้าทำเนี่ยคือบทบาทของการเป็นฝ่ายค้านเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อย
2: ครับ
1: เพราะว่าคุณสังเกตนะตั้งแต่มีรัฐบาลอนุทินมีฝ่ายค้านนำโดยพักประชาชนนะครับพักกล้าทำเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลน้อยมาก
2: น้อยมาก
1: แล้วก็เสียงในสภาเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจขออภัยอภิปรายอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าน้อยมากเช่นเดียวกัน
2: การประชุมสภาก็ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร
1: ่ใช่นะฮะ
2: ครับ
1: ถ้าถามว่าโอกาสที่พรรคกล้าทำเนี่ยจะไปร่วมกับรัฐบาลเนี่ยคือไม่ต้องไปถามพรรคกล้าทำต้องไปถามพรรคภูมิใจไทย
2: ครับ
1: ว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเปิดประตูต้อนรับหรือเปล่านะฮะเพราะว่าในสมัยที่จัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเราก็มีความคิดว่าอ๋อสีน้ำเงินจะต้องไปรวมกับสีเขียวแน่ๆแต่ทำไปทำมาปุ๊บเนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยไปรวมกับสีแดง
2: จับแดงใช่ไหม
1: จับแดงเปิดประตูเชื้อเชิญเนี่ยพ
2: ร
1: ร
2: ค
1: เพื่อไทยแทนที่จะเป็นพรรคกล้าทำนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีเรื่องกระแสของสีส้มที่เขาบอกว่ามีเราไม่มีเทาด้วยนะฮะมันอาจจะเป็นแรงเสียดทานที่ทำให้สีน้ำเงินโดยพรรคภูมิใจไทยตอนนั้นอาจจะยังไม่กล้าตัดสินใจให้พรรคกล้าทำเนี่ยเข้าร่วมรัฐบาลไม่อย่างนั้นจะเกิดเรื่องของกระแสนะครับกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็วิกฤตศรัทธาในรัฐบาลที่กำลังจะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้พอเริ่มตั้งรัฐบาลได้ในระยะหนึ่งแล้วนะครับขาก็เริ่มที่จะยืนหยัดได้นะครับเริ่มแข็งแล้วเนี่ยแต่การประชุมสภาที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยในช่วงของเดือนตุลาคมพฤศจิกายนที่จะเป็นการประชุมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลพ
2: ร
1: รคภูมิใจไทยแม้จะมีเสียงสนับสนุนมากถึง300เสียงแต่การอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยหากพรรคเพื่อไทยถูกกดดันอย่างหนักเพราะมีส่วนร่วมในการตรวจสอบคดีหัวสว.ตัดสินใจยกมือสวนกับพ
2: ร
1: รคร่วมรัฐบาลภูมิใจไทยก็จะมีปัญหาดังนั้นต้องเพลย์เซฟนะฮะเขาเรียกว่าป้องกันเอาไว้ก่อนช่วยรัฐบาลอยู่รอดปลอดภัยด้วยการดึงพ
2: ร
1: รคกล้าทำเข้าร่วมนะครับอันนี้อาจจะเป็นแนวทางหนึ่งของพ
2: ร
1: รคภูมิใจไทย
2: รักษาเสถียรภาพรัฐบาลแต่ว่าสิ่งที่น่าจับตาก็คือเก้าอี้รัฐมนตรีจะยังไงต่อ
1: เก้าอี้รัฐมนตรีก็พูดถึงระยะเวลาเนี่ย
2: ตอนการปรับ
1: ได้แล้วนะได้แล้วนะครับ
2: เวลาปรับใช่ไหมครับในเวลาปรับเหรอ
1: เวลาเนี่ยได้แล้วนะฮะประมาณนั้น
2: ก็น่าจะเห็นผลงานไปในสักระยะหนึ่งแล้วเพราะว่าก็ขึ้นปีงบประมาณใหม่ด้วย
1: คือก็สมบัติผลัดกันชมอ่ะคือเก้าอี้ดนตรีนั่นแหละเก้าอี้รัฐมนตรีต่างๆนะฮะเดี๋ยวก็ดูนะครับเพราะว่าถ้ากล้าทำเก้าอี้ที่รัฐมนตรีกล้าทำอยากได้เนี่ยนะครับ
2: ครับ
1: รัฐมนตรีเกษตรครับ
2: ก็อยู่ฝั่งเพื่อไทยสิ
1: คุณสุริยะจึงนุ่งเรืองกิจฮะยากนะครับ
2: ครับ
1: คุณ
2: แต่ เพราะว่าก็เป็นกระทรวงใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเพื่อไทยก็ดำเนินการอยู่แต่ว่ากล้าทำก็เป็นอดีตนะหมายถึงว่าอดีตที่เคยบริหารในส่วนของกระทรวงเกษตร
1: คุณธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคเนี่ย
2: ครับ
1: อดีตรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีเกษตรแล้วก็คุณอัตกรสิริรัตยากร
2: ครับ
1: ลูกเขาก็เป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตร
2: ครับ
1: นะครับคือกล้าทำเนี่ยอยู่ในกระทรวงเกษตรมายาวนาน
2: ครับ
1: นะครับโอกาสที่ถ้ากล้าทำเนี่ยจะกลับไปนะครับกระทรวงที่เขาเล็งเอาไว้เนี่ยผมว่ากระทรวงเกษตร
2: แต่ว่าผมมองว่ามันก็จะคล้ายๆกับการทำงาน
1: แต่ก็ไม่แน่แต่ก็ไม่แน่
2: เพื่อไทยไหม
1: ขึ้นอยู่กับภูมิใจไทยว่าจะเปิดดีลยังไงนะครับแล้วก็คืออยู่ที่ภูมิใจไทยทั้งหมดแหละครับ
2: ครับ
1: ว่าจะเปิดประตูให้กับทางด้านของพรรคกล้าทำหรือไม
2: ่ครับอันนี้เราแค
1: ่เปิดประตูแล้ว จะมีที่นั่งอะไรให้นั่งมั่ง
2: ครับ
1: อยู่ที่ภูมิใจไทย
2: อันนี้เราแค่วิเคราะห์ไปก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นการแค่ถอดออกจากวิฝ่ายค้านเท่านั้นเอง
1: คือวิเคราะห์เนี่ยไม่ได้มโนไปเองนะครับ
2: ครับ
1: ไม่ใช่ความเชื่อนะฮะแต่จากข้อมูลที่มีการถอนตัวของพ
2: ร
1: รคกล้าทำในฐานะวิฝ่ายค้านเข้าไปซึ่งถ้ามองอีกมุมนึงเนี่ยที่เห็นไม่เหมือนเราเนี่ยเขาอาจจะมองว่าอ๋อเพราะพรรคกล้าทำเนี่ย ณวันนี้เนี่ยยังไม่คือทำบทบาทของฝ่ายค้านเนี่ยได้ไม่เต็มที
2: ่ครับ
1: ก็เลยถอนตัวตรงนี้ก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะไม่ได้ไปรวมกับพรรคภูมิใจไทยก็ได้
2: อาจจะไม่ต้องไปฝั่งรัฐบาลก็ได้
1: ถ้ามองแบบนี้ก็มองได
2: ้ครับ
1: นะครับ
2: นะครับก็เป็นในเรื่องของการเมืองนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับใกล้กันเข้ามาแล้วนะครับกับการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
1: ครับ
2: ปี2569ที่กำลังจะถึงนะครับซึ่งเรื่องนี้กระทรวงการคลังเองก็มีการลงพื้นที่นะครับในการตรวจสอบพื้นที่การจัดประชุมในครั้งนี้นะครับซึ่งคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะครับมีการเปิดเผยว่าก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมด้านสถานที่การจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือ AM 2026นะครับตรงนี้ก็ไปดูในพื้นที่ของศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับเพื่อเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดก่อนที่จะมีการเปิดฉากการประชุมระดับโลกโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญหลายส่วนนะครับเช่นอาคารไทยพาวิเลียนนะครับห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ Thailand Planning Team และก็เจ้าหน้าที่จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศศูนย์ Security Command Center นะครับแล้วก็ Master Control Room ด้วยก็จะไปดูในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะครับภาพเสียงรวมถึงการชิมอาหารเครื่องดื่มต่างๆนะครับในการตรวจสอบความพร้อมนะครับทุกรอบด้านเพื่อที่จะรองรับการประชุมจากตรงนี้นะครับให้ดีที่สุดก็มีการกำชับทีมงานที่เกี่ยวข้องในการบริการทุกอย่างนะครับให้เป็นไปตามขั้นตอนมาตรฐานทางสากลและก็ความปลอดภัยเทคโนโลยีการอำนวยความสะดวกรวมถึงสอดแทรกเอกลักษณ์ความเป็นไทยในการสร้างความเชื่อมั่นของประเทศไทยและก็ความพร้อมในทุกมิติสำหรับการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ด้วยนะครับ
1: ครับไปดูเรื่องไทย AI Passport กันบ้างนะครับเงียบหายไปหลายสัปดาห์แล้วนะครับเพราะว่ามีเรื่องหัวสวเข้ามาขั้นนะฮะไทย AI Passport เนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะได้ใช
2: ้ผมโหลดแอปนะตอนนี้มีแอปมาใหม่นะ
1: อ๋อมีแอปแล้วเหรอครับ
2: ใช่ครับ
1: ปกติเราต้องเข้าไปในเว็บ
2: ใช่
1: ใช่มั้ยฮะ
2: ตอนเดี๋ยวนี้มีแอปแล้ว
1: ชื่อแอปอะไรครับ
2: ประชาสัมพันธ์ซะหน่อย AI Pass เลย
1: AI Pass
2: ใช่ AI Pass AI PASSPASS
1: เออนะครับ AI Pass ไปโหลดเข้ามาได้นะครับ
2: ใช
1: ่เออนะครับไม่ใช่แอปดูดเงินนะ
2: ไม่ใช่ เป็นจาก DE โดยตรงเลยครับ
1: เอออันนี้เขาก็พัฒนามากยิ่งขึ้นนะฮะ
2: ครับ
1: แต่ครม.เงาฮะเมื่อวานมีการแถลงของครม.เงาไหมวันอังคารการแถลงครม.ของรัฐบาล
2: ครับ
1: แต่เมื่อวานเนี่ยครม.เงาโดยพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขามีการแถลงเขาก็แถลงว่าเนี่ยจากการตรวจสอบรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมามีเรื่องนั้นเรื่องนี้นะฮะเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นใหญ่ที่เขาพูดถึงก็คือไทย AI Passport นะฮะ คุณการดีเลียวไพโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือฮะถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินช่วยตรวจสอบหน่อยความโปร่งใสและความคุ้มค่าโครงการไทย AI Passport ของกระทรวง DE นะครับที่ใช้วงเงินกว่า 1,600 ล้านบาทนะฮะระบุว่าพรรคสนับสนุนการพัฒนาทักษะปัญญาประดิษฐ์ของคนไทยแต่พบ

0: ย้ำว่าการยื่นหนังสือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้โครงการพัฒนาเทคโนโลยีของรัฐดำเนินไปอย่างโปร่งใสคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นฝ่ายค้านนะครับในการเข้าไปตรวจสอบสำหรับโครงการไทย iPassport นะครับตอนนี้โครงการนี้นะครับก็มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นนะเขาสามารถดาวน์โหลดแอปได้อย่างที่เราได้นำเสนอไปนะครับพิมพ์ไปเลย AIPASSนะครับในระบบ iOS แล้วก็ Android ดาวน์โหลดฟรีด้วย
0: ไปทดลองใช้กันดูนะครับ
1: ครับ
0: ว
1: ่
0: า
1: ทะเบียนได
0: ้เวอร์ชันของกระทรวง DE นะฮะกับเวอร์ชันฟรีมันแตกต่างกันยังไง
1: ครับ
0: นะฮะต้องไปทดลองใช้10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะฮะ
1: ใช่นะครับก็ลองใช้ดูนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่ใครหลายๆคนก็อาจจะยังไม่คุ้นแต่ว่าสำหรับการใช้ทำงานเนี่ยผมคิดว่าเป็นไปโอเคอยู่นะ
0: ทำให้การทำงานเนี่ยมันเร็วขึ้นนะฮะแต่นั่นแหละก็คือ Thai AI Passport เนี่ยต้องไปเทียบกับนั่นแหละ
1: ครับ
0: ของที่ฟรีที่คนเขาตั้งข้อสังเกตว
1: ่
0: า1ไม่คุ้มค่า
1: ครับ
0: 2ของฟรีดีกว่าจริงไหมนะฮะต้องลองไปใช้ดู
1: ผมว่าผมน่าจะใช้บ่อยขึ้นเพราะว่าพอมีแอปเนี่ยมันก็จะสะดวกกว่าการพิมพ์เข้าไปในเบราว์เซอร
0: ์หมายถึง AI Passport ใช่ไหม
1: ใช
0: ่อ๋อเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปโหลดละโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะฮะ
1: ครับ
0: อันนี้กระทรวง DE ไม่ได้ขอให้เราประชาสัมพันธ์นะอันนี้เราประชาสัมพันธ์เองให้นะ
1: ครับนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงเย็นกลับมาพบกับพวกเราสองคนในหมุนตามวันวันนี้4โมงเย็นนะครับสำหรับพวกเราสองคนวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่21ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประ

0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนนี้เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาโดยวันนี้มีวาระสำคัญเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องโดยเฉพาะกระทรวงการคลังเสนอขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยแถบพลาสอีก2เดือนในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้เพื่อลดภาระค่าของชีพของประชาชนโดยนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะแถลงรายละเอียดหลังการประชุมนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเสนอขอกู้เงินจากธนาคารโลกสำหรับโครงการเมืองคาร์บอนต่ำและการพัฒนาตลาดคาร์บอนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank ผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
3: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างระวังฝนตกหนักวันที่23ถึง27กันยายนนี้
5: นางจอมขวัญสักกามาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้และติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
3: คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางมีมติปรับแผนการระบายน้ำอยู่ที่4ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันตั้งแต่วันที่22กันยายนจนถึงกลางเดือนตุลาคม2569เตรียมความพร้อมรับฤดูฝนในพื้นที่
6: นายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางได้มีการประชุมติดตามรายงานสภาพอากาศการคาดการปริมาณฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำปัตตานีการรายงานสถานการณ์น้ำการคาดการปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและพิจารณาแผนการระบายน้ำของเขื่อนบางลางซึ่งในที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางได้มีมติปรับแผนการระบายน้ำอยู่ที่4ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันผ่านช่องทางปกติตั้งแต่วันที่22กันยายน2569ถึงกลางเดือนตุลาคม2569โดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางจะดำเนินการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามรายงานสภาพอากาศการคาดการปริมาณฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องอำรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
3: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM

0: ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: องค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ลุงเศร้าลุงเศร้ามาช่วยแม่น้อยห้องน้ำบ้านเรามันหลืนจริงๆถ้าแม่ลื่นลมเราจะทำพื้นนี
2: ่แม่ก็ต้องเดินช้าๆฮิตแล
1: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันหลืนน่ะ
3: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม่อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะหนังก็ลำบากไปหมด
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
4: แกเมื่อกี้มีคนโทรมาบอกว่าฉันฟอกเงินแน่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินเพื่อตรวจสอบตั้ง2ล้าน
5: เฮ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
4: แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแถมมีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
5: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
4: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
5: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน14410AOC เขาช่วยเช็คให้ได้นะ
4: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
5: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนท่องเอาไว
4: ้หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อ

ักข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะรายการอันดามันวันนี้รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดระนองและอำเภอตะกั่วป่านะคะสวทต่างๆนะคะที่พิศลาได้บอกกันไปนะคะสวทกระบี่สวทพังงาสวทตะกั่วป่าสวทภูเก็ตรวมถึงสวทระนองแห่งนี้กันด้วยนะคะอภิชราคงมณีอยู่เป็นเพื่อนกันในเช้าวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะก็ยังคงเป็นเรื่องราวนะคะดีๆที่หยิบมาฝากกันกับอันดามันวันนี้นะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะในเรื่องของเด็กไทยแสนเก่ง2คนนะคะตอนนี้นะ2คนเลยท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นน้องเนเน่แล้วก็น้องหลินนะน้องหลินนี่เขาเป็นตัวแทนเด็กไทยเตรียมขึ้นเวทียูเนสโกในวันที่1ตุลาคมนี้ด้วยเดี๋ยวจะยกยอดไปนะคะในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะท่านผู้ฟังค่ะขณะนี้เวลา 9:15 นเรามาติดตามในรายงานอากาศกันก่อนดีกว่านะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการคาดการณ์กันนะคะว่า 23-27 กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่กันด้วยตอนนี้ก็เตือนให้เฝ้าระวังนะคะที่จะมีฝนเข้ามาเติมกันในแต่ละพื้นที่นะคะแล้วเราก็ติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานี้เมื่อวานนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศช่วงเวลา 17:00 นนะคะเป็นประกาศฉบับที่1เช้าตรู่วันนี้ค่ะ 5:00 นก็ได้ออกอีกฉบับหนึ่งเป็นฉบับที่2กันแล้วนะคะเนื่องจากตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ติดตามเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและมีผลกระทบตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะ 23-27กันยายนค่ะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้

0: ใต้ด้วยนะคะจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนนะคะส่วนภาคอื่นๆนั้นก็จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปค่ะและสำหรับกล้องความยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะคะบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนกลางก็จะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลค่ะตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนแล้วก็ในส่วนของลมฝนหรือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันของประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นด้วยนะคะตอนนี้ก็ให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะคะแล้วก็มีการเตือนชาวเรือกันด้วยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้นะคะ23ถึง27กันยายนนะคะและเพื่อความปลอดภัยค่ะที่จะลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตอนนี้ก็ให้วางแผนการเดินทางในช่วงเวลานี้ด้วยความระมัดระวังกันนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงถัดไปอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยวันนี้วันอังคารนะคะเรามีเปิดอกถกประเด็นกันด้วยจะเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะคะมาพูดคุยกันพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
1: สวัสดีครับ
2: อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีวัดดีบายดีไ
3: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
2: ฮัลโหล
4: ไทยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
5: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
6: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
7: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
8: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
7: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: าวมาคุย
1: ขณะนี้เวลา 9:24 นนะคะกับรายการอนามัยวันนี้ค่ะขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะค่ะในช่วงนี้นะคะทางรัฐบาลเชิญชวนคนไทยร่วมส่งกำลังใจให้น้องเน่ๆแสดงในรอบไฟนอล AGT 2029เพื่อที่จะคว้าแชมป์อเมริกาสกอตทาเลนต์2026นะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยนะคะว่าทางรัฐบาลเชิญชวนชาวไทยร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจน้องเนเน่รอยัลหรือน้องพราวรัติการอําลอยบนเวทีรอบชิงชนะเลิศนะคะที่จะมีกำหนดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่22กันยายนตามเวลาของสหรัฐอเมริกาและก็ตรงกับวันที่23กันยายนตามเวลาของประเทศไทยนะคะคาดการณ์กันว่าก็จะเริ่มการในช่วงเวลา7:00 นนะคะท่านผู้ฟังค่ะและทางรัฐบาลชื่นชมและเชื่อมั่นในศักยภาพของสาวน้อยคนนี้ของเรานะคะแล้วก็ขอเป็นตัวแทนคนไทยส่งกำลังใจให้น้องเน่ๆคว้าแชมป์อเมริกาสกอตทาเลนต์2026ได้สำเร็จเพื่อที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยและประเทศไทยไม่เพียงแต่การโชว์ความสามารถด้านดนตรีเท่านั้นแต่จะการโชว์ความเป็นไทยบนเวทีโลกก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยอย่างแท้จริงกันด้วยนะคะซึ่งในเรื่องนี้นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวนะคะว่าในฐานะคนภูเก็ตท่านก็ขอยกย่องน้องเน่ๆให้เป็นแบบอย่างของเยาวชนไทยที่มีความมุ่งมั่นกล้าแสดงออกแล้วก็นำเอกลักษณ์ความเป็นไทยรวมถึงนำพลังเสียงและฝีมือการเล่นกีตาร์อันทรงพลังไปแสดงบนเวทีระดับโลกได้อย่างน่าประทับใจนะคะอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังนะคะตอนนี้เราก็มาส่งแรงเชียร์ให้กับลูกหลานเยาวชนไทยอีกคนหนึ่งนะคะนั่นคือน้องลินตัวแทนเด็กไทยเตรียมขึ้นเวทียูเนสโกในวันที่1ตุลาคมนี้นะคะท่านผู้ฟังคะแล้วก็ต้องขอปรบมือดังๆให้กับนักเรียนมัธยมไทยของเรากันเลยนะคะเพราะว่าเด็กไทยถ้าว่าได้ขึ้นเวทีโลกแล้วนี่ต้องแบบต้องบอกว่าไม่แพ้ใครกันเลยนะคะวันนี้ล่ะค่ะน้องลินนางสาวอนินทยาแสงกล้าเป็นนักเรียนมัธยมปลายชั้นม.6ของโรงเรียนสาธิตมศวปทุมวันก็เป็นหนึ่งในเด็กนักเรียนมัธยมไทยที่จะขึ้นแสดงวิสัยทัศน์และความเป็นไทยบนเวทียูเนสโกนะคะพูดถึงยูเนสโกก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะท่านผู้ฟังสำหรับเด็กมัธยมคนหนึ่งโอกาสที่จะได้ร่วมเวทีการประชุมสันติภาพนานาชาติได้แสดงความเป็นไทยให้ทั้งโลกได้รับรู้ผ่านหัวข้อจุดประกายแสงสว่างในชีวิตเยาวชนนะคะน้องลินคนไทยนะคะเป็นคนไทยเกิดที่ประเทศไทยแล้วก็โตในประเทศไทยแล้วก็มีการสอนนะคะจากครอบครัวคือคิดดีพูดดีทำดีเธอเชื่อว่าคำง่ายๆ3คำนี้ล่ะจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในโลกนี้ได้ซึ่งไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ถ้าว่าทุกคนรู้จักคิดพูดดีทำดีโลกใบนี้ก็คงงดงามเป็นแน่เลยนะคะแล้วก็ในเรื่องนี้ค่ะเราก็ต้องรอฟังข่าวดีกันนะคะ2เรื่องราวสำหรับเยาวชนคนเก่งของเราที่ก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลกกันนะคะเราไปต่อกันที่ระนองกันสักนิดนึงนะคะท่านผู้ฟัง To be number 1ประจำปี2569ที่จังหวัดระนองก็เป็นมหกรรมรวมพลสมาชิกส่งเสริมเยาวชนห่างไกลยาเสพติดนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยก็ได้เป็นประธานเปิดงานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันที่ห้องประชุมพระพลึงทานชั้น2โรงแรมฮอริเทคแกลนด์คอนเวนชั่นอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะโดยมีนายแพทย์นรเทพอัศวพชระนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนองกล่าวรายงานค่ะแล้วก็มีคณะกรรมการอำนวยการโครงการทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดระนองนะคะมีผู้อำนวยการหรือว่าผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูบุคลากรแล้วก็มีสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันนี้เข้าร่วมกว่า500คนบรรยากาศคึกคักทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในส่วนของการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร์วันภายใต้ การอุปถัมภ์ของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนเยาวชนเด็กซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อยาเสพติดก็มีภูมิคุ้มกันแล้วก็สามารถป้องกันตนเองไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะสำหรับการจัดที่จังหวัดระนองนี่ก็จัดเป็นปีที่9กันแล้วนะคะเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันค่ะไปที่ภูเก็ตค่ะภูเก็ตประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569นะคะตอนนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมด้านพิธีการความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนซึ่งในเรื่องนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายชุนรินทร์เกิดสมก็เป็นประธานนั่งหัวโต๊ะการประชุมเตรียมจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่1นะคะท่านผู้ฟังสำหรับงานประเพณีถือศีลกินผักนี่ก็จะมีการจัดนะคะในช่วงวันที่10ถึง18ตุลาคมเพื่อให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีการตรวจการเตรียมการรับรองและเยี่ยมเยียนอามในจังหวัดภูเก็ตนะคะด้วยท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอัตลักษณ์นะคะสะท้อนวัฒนธรรมของภูเก็ตภายใต้แนวคิดสื่อสารให้ถูกคำสะท้อนอัตลักษณ์ภูเก็ตกันค่ะเราไปกันที่กระบี่กันบ้างนะคะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านก็บอกว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังก็เปิดเวทีเติมโอกาสด้านผลิตภัณฑ์กลุ่มเปราะบางสู่ตลาดยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างอาชีพที่ยั่งยืนกันด้วยนะคะนายอังกูลศีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเวทีเติมโอกาสการแสดงศักยภาพและต่อยอดขยายผลการรวบรวมผลิตภัณฑ์เด็กในครัวเรือนเปราะบางผู้สูงอายุคนพิการสตรีและผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดกระบี่ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างอาชีพที่ยั่งยืนนะคะก็จัดที่ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่ค่ะก็เป็นอีกกิจกรรมนึงนะคะที่จัดขึ้นค่ะในส่วนของพังงาก็ได้มีการหารือแนวทางตรวจสอบแรงงานต่างด้าวกัมพูชานะคะซึ่งในเรื่องนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายสราวุธธนาเจริญสกุลเป็นประธานประชุมหารือกรณีดำเนินการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวกัมพูชาปลอมแปลงสัญชาตินะคะที่ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดพังงาค่ะเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงและแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับสถานะเอกสารและการให้ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรกันด้วยปิดท้ายกันนะคะตรงนี้เดี๋ยวสักครู่เดียวนะคะท่านผู้ฟังเปิดอกถกประเด็นค่ะสักครู่เดียวทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนองนะคะจะมาพูดคุยกันในเรื่องของแผนการออกโฉนดเพื่อการเกษตรปี2570นะคะแผนการปล่อยสินเชื่อกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกันด้วยและยังมีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจนะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปพบกับแขกรับเชิญในช่วงเวลาของเปิดอกถกประเด็นค่ะ

0: ่วงเปิดอกถกประเด็น
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะท่านผู้ชมคะขอนำเข้าสู่ช่วงเปิดอกถกประเด็นนะคะตอนนี้เราเริ่มไลฟ์สดกันแล้วนะคะบนเพจ Facebook สวทร.ระนอง FM 107.25 MHz ค่ะก็ตอนนี้ก็สามารถที่จะรับชมกันได้นะคะทุกที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นคลื่นวิทยุนี่ก็มี5สวทนะคะสวทกระบี่สวทพังงาสวทตะกั่วป่าสวทภูเก็ตและสวทร.ระนองนะคะที่กำลังรับฟังกันอยู่ในช่วงของเปิดอกถกประเด็นกับรายการอันดามันวันนี้ค่ะวันนี้ขอแนะนำแขกรับเชิญของเรานะคะนายพลทกรจันทรพิมลนิติกรปฏิบัติการค่ะค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะนางสาวปลายฟ้าตั้งจิตติวัฒนานักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการค่ะซึ่งทั้งสองท่านก็มาจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนองนะคะที่จะมาพูดคุยกันวันนี้เกริ่นไว้ก่อนเลยท่านผู้ฟังคะอภิสราก็ได้บอกไปช่วงก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันในเรื่องของแผนการออกโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วก็การปล่อยสินเชื่อกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมมีการอบรมหลักสูตรศิลปาตกรรมกันด้วยเดี๋ยวเราไล่เรียงกันไปแต่ละเรื่องราวนะคะโดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนองค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็อยากจะทราบถึงภารกิจของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนองสักนิดหนึ่งนะคะว่าได้ดำเนินการอะไรบ้างนะคะแล้วก็ในปี2570นี่เราก็ทราบกันแล้วในเรื่องแผนต่างๆเดี๋ยวเรามาลงลึกกันนะคะก็อยากจะให้น้องพลทกรได้เล่ากันสักนิดหนึ่งค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังและเกษตรกรทุกท่านที่รับฟังอยู่นะครับสำหรับสปกนะครับย่อมาจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสปกมีหน้าที่มีภารกิจในการจัดสรรที่ดินที่สปกได้รับมาไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจากเอกชนการจัดนำป่าเสื่อมโทรมหรือว่าป่าที่หมดสภาพความป่าหรือที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนเคยใช้ร่วมกันแต่ว่าได้ยกเลิกแล้วเพื่อนำมาจัดสรรให้กับเกษตรกรได้เข้าถึงประโยชน์ทำกินครับนอกจากนี้ปัจจุบันสปกเนี่ยยังมีภารกิจอื่นนอกเหนือจากการจัดที่ดินทำกินนะครับโดยปัจจุบันสปกเรามีแนวทางที่เรียกว่าสร้างสิทธิ์เสริมทุนหนุนเกษตร

0: สร้างสิทธิ์นะครับเป็นภารกิจดั้งเดิมของสปก.คือการนำที่ดินต่างๆมาเป็นสิทธิ์ให้เกษตรกรไม่ว่าจะเป็นโดยการให้เข้าทำประโยชน์ให้เช่าหรือว่าให้เช่าซื้อในที่ดินบางประเภทนะครับปัจจุบันมีการเรื่องของการสร้างสิทธิ์แล้วนอกเหนือจากสร้างสิทธิ์ยังมีการเสริมทุนการเสริมทุนนั้นสปก.นะครับได้ดำเนินโครงการจัดสรรปล่อยสินเชื่อให้กับเกษตรกรได้นำทุนไปประกอบเกษตรไม่ว่าจะเป็นการซื้อเมล็ดพันธุ์การซื้อวัตถุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องการเกษตรการซื้อปุ๋ยหรือว่าการซื้อ เครื่องมือการเกษตรต่างๆนะครับโดยจะมีทั้งสินเชื่อระยะกลางสินเชื่อระยะสั้นทั้ง 10,000 บาท 30,000 บาท 50,000 บาทในบางกรณีครับก็จะมีการจัดสรรเกษตรกรเป็นกลุ่มกันมา เพื่อช่วยกันดูแลตรงนี้ครับแล้วก็มีเรื่องของการหนุนเกษตรการหนุนเกษตรนะครับปัจจุบันสปก.ก็จะมีกลุ่มงานมีภารกิจในของจังหวัดนะครับสำหรับในส่วนจังหวัดเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มงานยุทธศาสตร์ที่จะหนุนเกษตรตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นการนำโครงการต่างๆไปยังพื้นที่ของพี่น้องประชาชนเช่นโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์อะไรอย่างนี้ครับก็เป็นที่มาของสปก.สร้างสิทธิ์เติมทุนหนุนเกษตรซึ่งเป็นภารกิจในปัจจุบันครับ
1: ค่ะนะคะเราก็ได้ทราบภารกิจแล้วนะคะย้ำกันเลยนะคะในภารกิจนะคะสร้างสิทธิ์เสริมทุนหนุนเกษตรนะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันนะคะเพราะว่ามีแผนต่างๆที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ2570วันนี้วันที่22กันแล้วเนาะ22กันยายนนี่เหลือเวลาอีกไม่กี่วันจะสิ้นปีงบประมาณ2569เอาละค่ะเรามาคุยเรื่องของแผนการออกโฉนดเพื่อการเกษตรในปี2570กันตอนนี้มีแผนอย่างไรกันบ้าง
0: ก็เรื่องออกโฉนดเพื่อการเกษตรตอนนี้เป็นเรื่องของกลุ่มงานยุทธศาสตร์เพราะงั้นให้คุณปลายฟ้าแนะนำเลยครับ
2: ค่ะสำหรับแผนการออกโฉนดเพื่อการเกษตรปี2570นะคะก็จะสปก.มีแผนในการออกโฉนดทั้งหมด680แปลงค่ะแบ่งเป็นโฉนดแบบปกติ650แล้วก็โฉนดรังวัดจากกลุ่มงานช่าง30ค่ะ
1: ค่ะนะคะแล้วก็ในเรื่องแผนตรงนี้นี่ครอบคลุมในพื้นที่ไหนบ้างคะ
2: ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด5อำเภอในจังหวัดระนองเลยค่ะ
1: ค่ะนะคะแล้วก็คุณน้องพลทกรมีอะไรจะเพิ่มเติมตรงนี้ไหมคะในเรื่องของการออกโฉนดเพื่อการเกษตรตรงนี้ค่ะในเรื่องของแผนนะคะ
0: ครับการออกโฉนดเพื่อการเกษตรนะครับเป็นนโยบายใหม่ของสปก.ซึ่งเมื่อประชาชนได้เข้ามายื่นคำร้องขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วสปก.ก็จะตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็ตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่นั้นนะครับว่าสามารถออกโฉนดเพื่อการเกษตรได้ไหมและเมื่อออกโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วนะครับก็จะเป็นการพัฒนาสิทธิ์อีกขั้นของที่ดินของเกษตรกรนะครับไม่ว่าจะเป็นสามารถนำที่ดินตรงนี้ไปเป็นกู้ยืมกับสปก.หรือว่ากู้ยืมกับสถาบันการเงินได้ในอัตราที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนมือให้กับเกษตรกรอื่นบุคคลภายนอกเหนือจากเครือญาติได้หากว่าได้รับโฉนดนี้เมื่อเกิน2ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากประทำพันธุ์ในเบื้องต้นก่อนนะครับให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเข้ามายื่นออกโฉนดเพื่อการเกษตรที่พื้นที่สปก.จังหวัดระนองนะครับที่สำนักงานนะครับตั้งอยู่ตรงข้ามเฮอริเทจนะครับแล้วก็จะมีบางโครงการที่สปก.ได้ไปลงพื้นที่เพื่อรับการออกโฉนดในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็อยากจะประชาสัมพันธ์ตรงนี้เพิ่มเติมครับ
1: ค่ะคือตอนนี้คือได้มีการลงพื้นที่ด้วยตรงนี้นะคะแล้วก็หรือว่าจะเดินทางมานะคะที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนองก็ได้ตรงนี้นะคะซึ่งแผนตรงนี้เนี่ยมีการวางแผนกันไว้ตามที่น้องปลายฟ้าได้บอกเมื่อสักครู่นี้แล้วก็คือถ้าว่าคาดการณ์กันว่านี่จะดำเนินการเสร็จสิ้นในปี2570ไหมคะค่ะในส่วนตรงนี้ค่ะคือว่ามีทั้งหมดทั้ง5อำเภอใช่ไหมคะที่น้องปลายฟ้าบอกเมื่อสักครู่นี้มีทั้งหมดกี่รายคะ
2: แผนมันจะมาเป็นแปลงอะค่ะ
1: เป็นแปลง
2: ซึ่งรายนึงอาจจะถือครองได้มากกว่า1แปลงแต่ว่าเนื้อที่ก็จะไม่เกิน50ไร่ค่ะ
1: อ๋อค่ะในแต่ละแปลงนี่ไม่เกิน50ไร่
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ในพื้นที่ไหนที่มีมากที่สุดคะในระนองเนี่ย
0: เป็นอำเภอกระบุรีครับ
1: อำเภอกระบุรี
0: ก็มีกระบุรีครับจำได้ที่สุด
1: ค่ะกระบุรีก็ถือว่าเป็นพื้นที่เกษตรหลักของระนองอีกจุดหนึ่งนะคะกระบุรีละอุ่นนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้นี่คือในเรื่องของแผนการออกโฉนดเพื่อการเกษตรนี่มีอะไรจะเพิ่มเติมไหมตรงนี้ก่อนที่เราจะไปประเด็นอื่น
2: ๆก็เป็นเพิ่มเติมขอเพิ่มเติมเป็นเอกสารที่ใช้ในการออกนะคะก็จะใช้บัตรประชาชนตัวจริงแล้วก็หนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรือที่เราเรียกกันว่าสปก.4/01ค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็คือถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนมือเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยจะต้องมีเอกสารอย่างอื่นไม่เพิ่มเติมไหมคะคือตรงนี้พี่อ้อไม่รู้จริงๆเลย
0: อ๋อในเรื่องของการเปลี่ยนมือเนี่ยเป็นประเด็นหลังที่เราจะมาพูดคุยกันทีหลังเรื่องการชี้นิ้วที่ดีกว่าครับ
1: อ๋อ
0: เพราะว่าจะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะครับ
1: อ๋อใน

0: ในประเด็นของแจ้งการครอบครองแล้วหลักเกณฑ
1: ์
0: การจัดที่ดินแทนที่ใช่ไหมคะโอเคละทีนี้ ทราบมาว่าตอนนี้มีการปล่อยสินเชื่อกันด้วยเพราะว่าในเรื่องที่น้องพลทกรได้บอกไว้สร้างสิทธิ์แล้วนะคะเมื่อกี้การออกโฉนดนะคะแล้วก็ในการเสริมทุนละทีนี้เรามาคุยในเรื่องการเสริมทุนนะคะแผนการออกสินเชื่อกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปี2570นี่มีแผนอย่างไรมีระยะเวลาอย่างไรใครบ้างที่จะได้รับสินเชื่อตรงนี้กัน
2: ค่ะก็ในส่วนของปี2570นี้นะคะกลุ่มยุทธศาสตร์ได้ยื่นคำขอค่ะสินเชื่อไปทั้งหมด 1,410,000 ค่ะโดยกลุ่มเป้าของเราอะค่ะก็คือเป็นเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทั้งหมด5อำเภอนะคะก็ผู้ใดที่ประสงค์จะขอสินเชื่อของสปก.ก็ให้จับกลุ่มเกษตรกรกันมา3คนนะคะเพื่อในส่วนนี้จะเป็นการค้ำประกันกันในภายในกลุ่มอะค่ะแล้วก็ปีนี้นะคะขอไป6ทั้งหมดกลุ่มละ6คนทั้งหมด5อำเภออะค่ะก็จะเป็นละอุ่นกาบุรีกระเปอร์อำเภอเมืองแล้วก็สุขสำราญค่ะโดยที่ยอดตรงนี้นะคะก็ประมาณการไว้ว่าคนละ 47,000 บาท
0: ค
2: ่ะสินเชื่อของเราอะค่ะเป็นสินเชื่อเพื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินค่ะก็มีระยะเวลาในการผ่อนชำระ3ปีสูงสุดนะคะในอัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปีค่ะเงื่อนไขก็คือไม่กำหนดอายุของผู้ที่ประสงค์อะค่ะแต่ว่าจะดูตามความเหมาะสมของการยังประกอบอาชีพการเกษตรได้แล้วก็มีกำลังพอที่จะชำระหนี้คืนค่ะ
0: ค่ะสำหรับเกษตรกรที่สนใจในพื้นที่ทั้ง5อำเภอของจังหวัดระนองนี้ถ้าสนใจนี้สามารถที่จะดำเนินการแจ้งความประสงค์ในช่วงนี้ได้เลยไหมหรือต้องรอเริ่มปีงบประมาณใหม
2: ่ได้ค่ะสามารถแจ้งความประสงค์ไว้ได้เลยค่ะ
0: ค่ะต้องมีอะไรบ้างต้องเตรียมอะไรไปบ้าง
2: ก็ใช้บัตรประชาชนใช้หนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรือว่าเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรค่ะแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็เอกสารส่วนตัวของผู้สมรสค่ะถ้ามีค่ะ
0: ค่ะคือจะต้องมา3คนด้วยนะคะ
2: ใช่ค่ะต้อง3คนขึ้นไป
0: 3คน3คนขึ้นไปเพราะจะได้ค้ำประกันซึ่งกันและกันตรงนี้กันแล้วก็ในวงเงินตอนนี้ก็เฉลี่ยมาแล้วว่าคนหนึ่ง
2: ประมาณ
0: 47,000 บาทนะคะแล้วก็สำหรับยกตัวอย่างได้ไหมในเรื่องของเพื่อเกษตรกรรมเนี่ยพี่น้องเกษตรกรที่เคยได้รับสินเชื่อตรงนี้มาเขาไปทำอะไรกันบ้าง
2: ส่วนมากก็จะไปชำระหนี้จากสถาบันอื่นด้วยค่ะหนี้ที่เป็นหนี้จากการทำเกษตรค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็นำไปใช้ในการซื้อวัสดุเกษตร
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: ซื้อวัสดุทางการเกษตรนะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ในส่วนของระนองเนี่ยในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อที่ผ่านมาในปี2569นี่มีพื้นที่ไหนที่มายื่นความประสงค์จะขอรับสินเชื่อจากกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนี้มากสุดค่ะ
2: ก็จะเป็นกาบุรีค่ะปีที่แล้วมา2กลุ่ม
0: อ๋อ2กลุ่มนะคะกลุ่มนึงกลุ่มใหญ่ไหมคะเพราะว่าคือที่น้องปลายฟ้าได้บอกว่าอย่างน้อยนี่3คนใช่มั้ยลูก
2: ใช่ค
0: ่ะคือถ้าเป็นกลุ่มที่มากกว่า3ก็ได้ใช่มั้ย
2: ได้ค่ะอย่างปีที่ผ่านมาก็จะเป็นประมาณ5คนหรือ6คนนะคะ
0: อ๋อนะคะก็จะทําให้ท่านผู้ฟังนะคะได้เข้าใจแล้วก็ในส่วนของการปล่อยสินเชื่อกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนี่มีการดําเนินการทุกสปก.ใช่มั้ยคะ
2: ใช่ค่ะ
0: นะคะคือตอนนี้เราออกอากาศกระบี่พังงาภูเก็ตแล้วก็ระนองกันด้วยนะคะก็หรือว่าท่านผู้ชมนะคะที่กำลังติดตามกันอยู่แล้วก็เป็นพี่น้องเกษตรกรสนใจก็ให้สอบถามได้ที่ไหน
2: สามารถยื่นความประสงค์หรือสอบถามได้ที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดินค่ะ
0: ค่ะนะคะของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดที่ท่านอยู่นะคะไปปรึกษาหารือตรงนี้กันได้เลยมีอะไรจะเพิ่มเติมตรงนี้ไหมคะ
1: ก็เรื่องของการเสริมทุนตรงนี้เป็นนโยบายที่สปก.นะครับมุ่งหวังให้เกษตรกรเนี่ยยกระดับคุณภาพชีวิตในการเสริมทุนหนุนปัจจัยต่างๆของการเกษตรเพราะฉะนั้นเนี่ยครับหากพี่น้องเกษตรกรมีความต้องการตรงนี้ก็สามารถเข้ามาที่สปก.จังหวัดในแต่ละท้องที่ที่ท่านถือครองที่ดินสปก.อยู่ได้ครับ
0: ค่ะเราก็ไปตอนนี้

0: ก็ทราบมาว่าจะมีการอบรมหลักสูตรศิลปาตกรรมในปีงบประมาณ2570กันด้วยเป็นหลักสูตรอะไรคะเนี่ยศิลปาตกรรมเนี่ย
1: จะมีทั้งหมด5สาขานะคะได้แก่สาขาวิจิตรศิลป์สาขาวิชาคหกรรมสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมสาขาวิชาศิลปหัตถกรรมแล้วก็สาขาวิชาศิลปะอุตสาหกรรมค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ในส่วนของระนองเนี่ยถ้าสนใจต้องทำอย่างไร
1: ถ้าสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดระนองค่ะ
0: ค่ะแล้วก็จะต้องมีอะไรบ้างคะเอกสารหรือว่าจะต้องมีโชว์เอกสารสิทธิ์ด้วยไหมตรงนี้
1: ในส่วนนี้ค่ะคุณสมบัติของผู้สมัครนะคะจะประกอบไปด้วยเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินหรือว่าเป็นบุตรเป็นลูกหลานของเกษตรกรในเขตหรือเป็นคู่สมรสเป็นผู้พิการผู้ยากไร้ผู้สนใจในเขตปฏิรูปที่ดินนะคะ
0: ค่ะก็ย้ำเลยนะคะจะต้องเป็นเกษตรกรเองหรือว่าครอบครัวนะคะของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินกันคือในระยะเวลาตรงนี้นี่จะมีกำหนดไหมว่าจะเริ่มอบรมเมื่อไหร่หรือตอนนี้เป็นแผนก่อน
1: ตอนนี้เป็นแผนนะคะเปิดรับสมัครถึงวันสุดท้ายคือวันที่30กันยายนนี้
0: เหรอถ้าอย่างนั้นก็ให้รีบเลยนะคะวันนี้วันที่22กันยายนแล้วนะก็ไปเลือกเลยว่าเราสนใจในการอบรมคือ1คนนี่อบรมได้หลายหลักสูตรได้ไหม
1: มันจะแบ่งเป็นมันจะแบ่งออกเป็น2ระดับอะค่ะในการฝึกอบรมก็จะเป็นหลักสูตรต่อยอดฉะนั้นก็จะเลือกได้ในสาขาวิชานึงเหมือนเราไปเรียนอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อนะคะก็ระยะเวลาตรงนี้นี่เรียนที่ไหนคะเนี่ย
1: จะอยู่ที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรจังหวัดอยุธยาค่ะ
0: อ๋อค่ะสมัครที่นี่แล้วก็ไปเรียนที
1: ่
0: ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรนะคะค่ะในเรื่องสุดท้ายเลยเวลาก็ได้หลังมาเรื่อยๆแล้วนะในเรื่องของการแจ้งการครอบครองและหลักเกณฑ์การจัดที่ดินแทนที่นี่ตรงนี้มีอะไรที่จะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้ทราบบ้างคะ
2: ครับผมก็สำหรับที่ดินสปกรนะครับเมื่อผู้ที่เป็นเกษตรกรเดิมถือครองนะครับเมื่อได้รับการจัดที่ดินไปแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกว่าได้รับการจัดที่ดินรอบแรกแล้วก็เมื่อเกษตรกรมีเหตุให้ไม่สามารถทำประโยชน์ในที่ดินแปลงอีกท่านก็สามารถส่งต่อที่ดินนั้นให้กับเครือญาติได้นะครับโดยจะมี2กรณีก็คือเจ้าของเดิมยังมีชีวิตอยู่แล้วก็มีเจตนาที่จะสละสิทธิ์ที่ดินตรงนั้นท่านก็สามารถมายื่นคำขอที่จะสละสิทธิ์ให้เครือญาติได้นะครับไม่ว่าจะเป็นภรรยาบุตรพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือว่าจะเป็นบิดามารดาหรือว่าลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายหรือเป็นลูกพี่ลูกน้องของท่านก็ได้ครับส่วนกรณีที่เสียชีวิตนะครับก็สามารถจะมาโอนบรรดาครือญาตินะครับก็จะสามารถมาทําเรื่องรับมรดกในที่ดินแปลงนั้นได้โดยไม่ว่าจะเป็นคู่สมรสบุตรหรือพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเครือญาติทายาทอื่นๆตามกฎหมายนะครับอันนี้คือเรียกว่าการจัดที่ดินแทนที
0: ่
2: ส่วนประเด็นเรื่องของการแจ้งการถือครองประเด็นนี้ครับคือประเด็นที่เกษตรกรได้ซื้อหรือว่าเข้าทำประโยชน์ในที่ดินสปกของเกษตรกรอื่นมาก่อนช่วงวันที่9ธันวาปีพ.ศ.2566ท่านสามารถเข้ามายื่นแจ้งการถือครองต่อสปกเพื่อให้สปกพิจารณาจัดสรรสิทธิ์ที่ดินตรงนั้นให้กับท่านได้ครับ
0: ค่ะนะคะเราก็ได้ทราบตรงนี้นะคะในเรื่องของการจัดที่ดินแทนที่ของสปกให้บอกความหมายสักนิดนึงบางท่านนี่ก็อาจจะไม่เข้าใจว่าการจัดที่ดินแทนที่นี่คืออะไรนะคะ
2: การจัดที่ดินแทนที่เนี่ยครับคือเป็นกรณีที่เราได้จัดที่ดินให้กับเกษตรกรรายเดิมไปแล้วนะครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็เกษตรกรรายนั้นเนี่ยขาดความสามารถในการทำเกษตรแล้วเช่นไปประกอบอาชีพอื่นหรือว่าเสียชีวิตไปแล้วคนที่เป็นเครือญาติหรือทายาทคนที่อยู่ข้างหลังก็สามารถมาขอรับการจัดที่ดินนั้นได้ครับซึ่งเราเรียกกันว่าการจัดที่ดินแทนที่ครับนี่คือที่มาและความหมายของคำนี้ครับ
0: ค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็จะได้เข้าใจกันตรงนี้นะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินนะคะในเรื่องของการดำเนินการต่างๆถ้ามีข้อสงสัยต้องการจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะเพราะวันนี้เรามีหลายประเด็นที่น่าสนใจเลยนี่ก็ให้ไปที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนองนี่ก็ต้องบอกว่าอยู่นะคะเลยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนะคะหรือว่าเยื้องๆกับ Heritage Grand Convention ตรงนั้นกันนะคะค่ะ

0: การขอรับการสนับสนุนต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรทุกคนในสปกในเขตพื้นที่ดินครับ
1: ค่ะนะคะแล้วก็ย้ำเลยนะคะว่าสำนักงานการปฏิรูปที่ดินนะคะจังหวัดนะคะก็จะย้ำในเรื่องของการสร้างสิทธิเสริมทุนหนุนพี่น้องเกษตรกรกันวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะน้องพลทกรจันทรพิมลนิติกรปฏิบัติการและน้องปลายฟ้าตั้งจิตติวัฒนานักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนองนะคะที่มาพูดคุยกันให้เราได้ทราบถึงแผนการดำเนินงานในปี2570กันด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการอบรมหลักสูตรศิลปะกรรมนี่สนใจก็ให้เร่งกันหน่อยเพราะว่าจะหมดเขตในสิ้นเดือนนี้กันนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะอภิชราคงมณีผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยน้องปลายฟ้าและน้องพลทกรจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนองถือโอกาสร่ำลากันไปก่อนนะคะช่วงถัดไปค่ะพบกับทีมงานสวทภูเก็ตนะคะหลังรับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10นาฬิกาจบลงเรียบร้อยแล้วและช่วงเวลาของอันดามันวันนี้เรา3คนร่ำลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: เหนือข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 นกับเทติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาแล้วเตรียมเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ร่วมกับผู้นำประเทศต่างๆอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาแล้วเตรียมเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ร่วมกับผู้นำประเทศต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์

0: และความท้าทายระหว่างประเทศ
1: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภารกิจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือ UNGA 81จะเริ่มในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงโดยช่วงเช้านายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการเปิดการอภิปรายทั่วไปของ UNGA 81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติโดยมีประธานสมัชชาสหประชาชาติเลขาธิการสหประชาชาติตลอดจนประมุขแห่งรัฐผู้นำรัฐบาลและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆรวมทั้งนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมด้วยทั้งนี้การเปิดอภิปรายทั่วไปถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนประเทศสมาชิกจะใช้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายระหว่างประเทศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับนางรีเบคก้ากินสเปนผู้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากสาธารณรัฐคอสตาริกาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นระหว่างประเทศและความร่วมมือในกรอบพหุภาคีพมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งจากฝนตกหนักถึงหนักมาก
2: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าเบื้องต้นสทนช.ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำตามฝนคาดการณ์และการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันนี้ถึง26กันยายนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกอุทัยธานีศรีสะเกษลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีจันทบุรีตราดระนองสงขลาและนราธิวาสรวมทั้งต้องระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาด้วยขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาคาดการจะมีน้ำหลากจากตอนบนของลุ่มน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เสี่ยงบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอเมืองอ่างทองและวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองอำเภอเสนาผักไห่บางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอำเภอเมืองปทุมธานีและสามโคกจังหวัดปทุมธานีปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีประกาศเตือนเรือเล็กให้งดเดินเรือส่วนเรือขนาดกลางถึงใหญ่ให้เพิ่มความระมัดระวังไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำในช่วงอากาศแปรปรวน
3: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชประภาอุทยานแห่งชาติเขาศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ป้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทา

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV

0: ฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
1: พฤติกรรมออนไลน์เป็นภัยหรือสร้างสรรค์สื่อออนไลน์มีเนื้อหาที่หลากหลายหากสิบสื่อออนไลน์โดยไม่ระวังอาจเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบการรับสื่อต้องมีวิจารณญาณและไตร่ตรองข้อมูลที่ได้รับเปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันคนรุ่นใหม่อย่างเราควรตระหนักเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาในสังคมและตัวเราเองด้วยความปรารถนาดีจากสวทระนองสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์มาร่วมเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีมีความสุขได้ทุกวันด้วย5วิธีการดูแลสุขภาพจิตทำได้เลยไม่ต้องรอ
2: ออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
3: ผ่อนคลายด้วยการฟังเพลง
2: สร้างกำลังใจให้กับตนเอง
3: ปลดปล่อยอารมณ์หรือพูดคุยกับเพื่อนและคนในครอบครัว
2: หาเวลาว่างไปเที่ยวพักผ่อน
1: 5วิธีการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและใช้ชีวิตอย่างมีความ

มหาวิทยาลัยมลัยลักษณ์ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาและขอเชิญเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์มลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีซึ่งเสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในวันศุกร์ที่25กันยายน2569ณหอประชุมใหญ่อาคารไทยบุรีมหาวิทยาลัยมลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radioเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์ทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาโดยประมาณนะคะโดยในช่วงเวลานี้ยังคงถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีได้แก่สวทภูเก็ตพังงาตะกั่วป่ากระบี่และระนองและในวันนี้อยู่กับดิฉันนางสาวเรวดีลีลาลุจิเจริญผู้ดำเนินรายการในช่วงบ่ายในช่วงสายของวันนี้ค่ะก่อนจะมาเล่าข่าวกันนะคะเรามาพักรับฟังสปอตประชาสัมพันธ์กันสักครู่และกลับมาติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันกันต่อนะคะ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงาน

0: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
1: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
0: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
1: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมาก
2: ผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
3: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: ค่ะสวัสดีค่ะกลับเข้ามาสู่รายการเล่าข่าวนามันนะคะในช่วงเล่าข่าวเด่นประเด็นร้อนประจำวันนี้ค่ะสุภจีหารือเศรษฐกิจอาเซียนรับมือความท้าทายชูความมั่นคงทางอาหารเดินหน้าเจรจาเดป้าหารือ14คู่เจรจาเสนอผู้นำอาเซียนพฤศจิกายนนี้ค่ะนางสุภจีสุพัมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่58และการประชุมที่เกี่ยวข้องณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20กันยายน2569โดยระบุว่าอาเซียนยังมีการเติบโตทางเศรษฐกิจแม้จะต้องเผชิญมาตรการทางภาษีความผันผวนทางด้านราคาพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงให้ความสำคัญกับการเสริมความร่วมมือด้านพลังงานและอาหารโดยไทยมองว่าอาเซียนยังมีศักยภาพเป็นฐานผลิตอาหารและสินค้าเกษตรมูลค่าสูงของโลกนะคะและเสนอการสร้างกลไกเชื่อมโยงภาครัฐภาคเอกชนและภาคการผลิตเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่ประทานอาหารในภูมิภาคซึ่งในปีนี้อาเซียนก็มีผลงานสำคัญด้านเศรษฐกิจกว่า30เรื่องทั้งการจัดทำร่างกรอบยุทธศาสตร์ด้านเซมิคอนดักเตอร์การสรุปผลการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจอาเซียนนะคะการเร่งรัดการบังคับใช้อัปเกรดอาร์ติก้าตลอดจนการเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค้าสินค้าอาเซียนอินเดียและความตกลงการค้าเสรีอาเซียนแคนาดาเพื่อเตรียมเสนอผลลัพธ์เข้าสู่ต่อผู้นำอาเซียนค่ะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะอีกทั้งก็ได้ร่วมกันวางแผนของการของอาเซียนกับ14คู่เจรจาด้วยนะคะได้แก่ประเทศจีนฮ่องกงเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอินเดียอาเซียนบวก3อาเซียนบวก8ออสเตรเลียนิวซีแลนด์แคนาดารัสเซียสหภาพยุโรปสวิตเซอร์แลนด์สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งจะมุ่งขยายความร่วมมือในสาขาศักยภาพใหม่ๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและขยายการค้าการลงทุนระหว่างกันรวมถึงได้มีการลงนามพิธีสารฉบับที่1โดยไทยจะเป็นผู้ประสานงานหลักในการเจรจาจนสำเร็จเมื่อวันที่20มีนาคม2569ที่ผ่านมาซึ่งพิธีสารฉบับนี้นะคะเป็นการต่อยอดความตกลงด้านการลงทุนฉบับเดิมให้ขยายความครอบคลุมเรื่องการเปิดตลาดการลงทุนระหว่างกันซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนในการเข้ามาลงทุนในภูมิภาคอาเซียนนี้ค่ะไทยก็จะได้รับประโยชน์จากการเปิดรับการลงทุนที่มีคุณภาพและขยายการลงทุนไปยังฮ่องกงอีกทางนึงด้วยค่ะรวมถึงก็ได้ใช้โอกาสนี้นะคะในการพบปะหารือทวิภาคีกับรองผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อติดตามผลการจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนซึ่งได้สรุปกรอบการเจรจากับ USTR นะคะหรือผู้แทนการค้าสหรัฐตั้งแต่เมื่อครั้งที่เดินทางมาเยือนวอชิงตันดีซีเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานี้ค่ะ ในชั้นนี้นะคะทั้งสองฝ่ายก็จะต้องไปตรวจสอบรายละเอียดและถ้อยคำความตกลงให้สอดคล้องตรงกันเพื่อความรอบคอบและชัดเจนอีกครั้งนึงค่ะนอกจากนี้นะคะกระทรวงพาณิชย์ก็ยังได้เดินหน้าส่งเสริมการค้ากับประเทศในภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่องโดยได้จัดงาน Vietnamese Week in Thailand 2026ภายใต้แนวคิด Discovery the Charm of Vietnam ค่ะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง20กันยายน2569เป็นความร่วมมือระหว่างไทยเวียดนามแล้วก็ภาคเอกชนนะคะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้กรอบหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านปี2569ถึง2574พร้อมผลักดันเป้าหมายการค้าระหว่าง2ประเทศให้ได้ถึง 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเลยค่ะสำหรับดร.กิริดาเผ่าพิจิตรนะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยถึงความสำเร็จในการจัดงานดังกล่าวว่าภาคเอกชนถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนความสำคัญทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับเวียดนามโดยเฉพาะกลุ่มเซ็นทรัลนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทรายใหญ่ที่เข้าไปลงทุนในประเทศเวียดนามแล้วก็มีบทบาทในการเชื่อมโยงสินค้าบริการและผู้บริโภคของทั้งสองประเทศค่ะการจัดงานครั้งนี้จึงเป็นตัวอย่างของการโคคิเอชันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสร้างโอกาสทางการค้าในประเทศไทยแล้วก็ยังช่วยต่อยอดไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอนาคตด้วยค่ะอีกทั้งไทยก็ยังมีรายได้จากการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนนะคะที่ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่องนับเป็นความร่วมมือทางด้านการค้าในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วยค่ะเรายังคงอยู่กันต่อกับข่าวงานประชุมอันสุดยิ่งใหญ่ของประเทศไทยนะคะไทยพร้อมต้อนรับ191ประเทศชูแนวคิดหลักขอฟ้าใหม่ของไทยประเทศไทยพร้อมต้อนรับ191ประเทศสู่การประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกโดยกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยประชุมด้านเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกนะคะได้รับการขนานนามว่าโอลิมปิกทางการเงินซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยภายในงานจะมีผู้กำหนดนโยบายนักเศรษฐศาสตร์ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนจากทั่วโลกมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อทิศทางเศรษฐกิจโลกในอนาคตหลังจากที่ประเทศไทยได้เคยสร้างประวัติศาสตร์และประสบความสำเร็จอย่างสง่างามในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งแรกเมื่อปี2534ค่ะสำหรับนายเอกนิตนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าการที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญที่จะช่วยสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติและคนไทยทุกคนอย่างเป็นรูปธรรมนะคะทั้งในด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจการยกระดับภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือการแสดงศักยภาพชุมชนท้องถิ่นสู่สากลตลอดจนต่อยอดไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งในฐานะของเจ้าภาพนะคะก็ได้ชูแนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้เยาวชนเสริมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโดยได้น้อมนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจสากลที่สมดุลยั่งยืนแล้วก็มีภูมิคุ้มกันและยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลางด้วยค่ะสำหรับการขับเคลื่อนเชิงนโยบายบนเวทีครั้งนี้นะคะรัฐบาลไทยได้เชื่อมโยงวิสัยทัศน์และนโยบายการคลังที่สอดรับกับความท้าทายในปัจจุบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติผ่าน4เสาหลักที่เป็นประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญและทุกประเทศก็กำลังขบคิดหาทางออกด้วยค่ะใน4เสาหลักนี้นะคะก็จะประกอบด้วยเสาที่1การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นไทยสามารถเป็นต้นแบบให้กับประเทศอื่นๆในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐอาทิระบบพร้อมเพย์และ Cross Border QR และการนำข้อมูลและเทคโนโลยี AI มาใช้ในการส่งผ่านมาตรการและบริการภาครัฐและสาธารณสุขเพื่อวางกรอบนโยบายที่แม่นยำและตรงเป้าหมายค่ะสำหรับเสาหลักที่2เสาที่2นะคะการขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะโดยได้นำเสนอศักยภาพของไทยในการเป็นทัชฮับทางการค้าการเงิน และการลงทุนของเอเชียพร้อมส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานที่มีความยืดหยุ่นและความร่วมมือรูปแบบใหม่ค่ะเสาที่3นะคะการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการปฏิรูปสถาปัตยกรรมทางการเงินเพื่อสนับสนุนการปรับตัวและเปลี่ยนผ่านพลังงานที่สมดุลและเสาสุดท้ายนะคะก็คือเสาที่4การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนค่ะเปลี่ยนความท้าทายสังคมสูงวัยให้เป็นโอกาสขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการเตรียมความพร้อมทางการเงินไม่เพียงเท่านี้นะคะอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญก็คือการนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยและซอฟต์พาวเวอร์ที่จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยและสร้างความประทับใจให้กับผู้แทนจากทั่วโลกค่ะโดยคัดสรรเอาผ้าทอและผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้น37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยอาทิเช่นผ้าทอตีนจกไทยลือผ้าเขาม้าลายช้างและผ้าบาติกพิมพ์ลายค่ะก็จะเป็นผ้าบาติกพิมพ์ลายบุกผาบรมราชินีนาถนะคะซึ่งจะนำมาใช้ในการตกแต่งและสะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาไทยสู่สากลโลกค่ะภายในงานก็ได้มีการจัดแสดงแล้วก็เสิร์ฟอาหารเครื่องดื่มที่เป็นสินค้า GI ของประเทศไทยด้วยค่ะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมนะคะได้สัมผัสกับรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์เช่นข้าวหอมมะลิไทยแท้ 100% คุณภาพพรีเมียมคัดพิเศษเลยค่ะจะสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นแผ่นดินไทยและวิถีเกษตรกรรมอันเป็นอู่น้ำอู่ข้าวของภูมิภาคค่ะทางด้านนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้กล่าวว่าด้วยความโดดเด่นด้านระบบการเงินดิจิทัลระดับโลกที่ประเทศไทยพัฒนาขึ้นทั้งระบบพร้อมเพย์และการชำระเงินข้ามประเทศนะคะในการประชุมครั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้มุ่งนำเสนอศักยภาพการพัฒนาโลกการเงินยุคใหม่ภายใต้แนวคิดการสร้างระบบการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและทั่วถึงเพื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นว่านอกจากความรวดเร็วแล้วระบบการเงินดิจิทัลก็ต้องมีทั้งความปลอดภัยและสร้างการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมด้วยค่ะการเงินระบบการเงินที่จะปลอดภัยและทั่วถึงได้นะคะก็จะต้องมี3กลไกด้วยกันกลไกแรกก็คือต้องจัดการกับภัยทุจริตทางดิจิทัลที่กระทบความเชื่อมั่นในระบบการเงินโดยตรงค่ะสำหรับกลไกที่2นะคะก็จะต้องลดความเสี่ยงทางของภัยไซเบอร์ได้ค่ะเพื่อให้ระบบการเงินรองรับความเสี่ยงจากเทคโนโลยีซึ่งปัจจุบันระบบก็ยังคงพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานและผู้ให้บริการที่มีความกระจุกตัวสูงและกลไกสุดท้ายนะคะก็จะต้องสร้างระบบนิเวศทางการเงินที่เข้าถึงได้และเป็นธรรมนะคะเพื่อป้องกันการถูกกีดกันการเข้าถึงบริการทางการเงินและความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะในยุคที่การเข้าถึง AI และ Digital Footprint นะคะอาจจะสร้างความเหลื่อมล้ำในรูปแบบใหม่หากขาดการออกแบบนโยบายที่รอบคอบซึ่งมีหัวใจสำคัญก็คือการวางนโยบายทางการเงินที่มองเห็นคนเป็นศูนย์กลางไม่เพียงแค่สร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ทางการเงินให้แก่ประชาชนเท่านั้นขณะเดียวกันก็จะต้องช่วยปลดล็อกให้กับคนตัวเล็กคนกลุ่มเล็กๆอะค่ะเช่นกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้สูงอายุตลอดจนกลุ่มผู้ประกอบการ SME นะคะที่จะต้องสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสินเชื่อได้อย่างเป็นธรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนให้มีความปลอดภัยและเท่าเทียมกันได้ค่ะซึ่งประเทศไทยนะคะในฐานะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้พร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์ผ่านกรอบนโยบาย Bangkok Blueprint ค่ะซึ่งจะเป็นผลลัพธ์ระดับโลกที่จะเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศกับ The International Monetary Fund and the World Bank Group นะคะก็จะเรียกได้ว่าเป็นเข็มทิศนโยบายที่ประเทศต่างๆก็จะสามารถปรับใช้ในการแก้ปัญหาให้กับให้เหมาะสมกับบริบทของตัวเองเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในระบบการเงินยุคดิจิทัลซึ่งแนวทางนี้ก็จะครอบคลุมตั้งแต่การวางรากฐานเชิงนโยบายและกฎหมายที่เข้มแข็งการป้องกันและตรวจจับภัยทุจริตค่ะการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศตลอดจนการยกระดับความรู้และภูมิคุ้มกันของประชาชน Bangkok Blueprint นี้ก็จะถูกวางให้เป็นหนึ่งในผลลัพธ์ของการประชุมครั้งนี้ด้วยค่ะและจะเป็นส่วนสำคัญนะคะในการเชื่อมโยงธีมของไทยกับธีมของโลกให้เข้ากันได้ค่ะเนื่องจากภัยทางการเงินดิจิทัลนะคะจะเป็นความท้าทายที่ทั่วโลกจะต้องพบเจอสะท้อนให้เห็นว่าไทยก็มีแนวคิดที่เป็นสากลและเป็นผู้นำทางความคิดในการจุดประกายให้ กลายเป็นแนวทางปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้จริงเพื่อลดปัญหาและสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ

0: อย่าทำแบบนั้นนะ
1: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันฐานคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุก

0: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆดิแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม้นี
1: ่หายลูกเออบรรเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกเดี๋ยวเพิ่งตกใจไปตา
0: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระไพน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
1: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
3: ก้าขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลบอร์ดแคสต์เตือนทุกคนเลย
2: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี่
3: ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
2: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
3: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์ช่วงข่าวใต้รายวัน
6: ก็กลับเข้าสู่ช่วงข่าวใต้รายวันนะคะประเดิมกันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตประกาศใช้กฎบัตรการตรวจสอบภายในกำหนดกรอบการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรมค่ะนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตประกาศใช้กฎบัตรการตรวจสอบภายในเพื่อกำหนดภารกิจขอบเขตการปฏิบัติงานหน้าที่ความรับผิดชอบอำนาจหน้าที่การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในรวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจรับด้วยค่ะเพื่อให้ผู้บริหารและหน่วยตรวจรับมีความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดอย่างชัดเจนและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในนะคะเป็นกิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐโดยประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงการควบคุมและการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบทั้งนี้หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดยึดถือหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐพุทธศักราช2561และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนดค่ะสำหรับขอบเขตการปฏิบัติงานนะคะจะครอบคลุมการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดการตรวจสอบด้านการดำเนินงานการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการตรวจสอบด้านการบริหารและการปฏิบัติงานการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในตลอดจนการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาโดยมุ่งประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลค่ะการดูแลทรัพย์สินรวมถึงความประหยัดและการความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรด้วยค่ะหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนะคะก็จะมีหน้าที่จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีและแผนการตรวจสอบระยะยาวโดยพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงดำเนินการตรวจสอบตามแผนและโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมายรายงานผลการตรวจสอบอย่างถูกต้องเที่ยงธรรมชัดเจนรัดกุมครบถ้วนและทันการค่ะติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะให้คำปรึกษาประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาบุคลากรและจัดให้มีการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอกตามรูปแบบและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดทั้งนี้กฎบัตรกำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีและแผนการตรวจสอบระยะยาวเพื่อพิจารณาอนุมัติและหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจะต้องรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ขณะที่หน่วยรับตรวจจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตรวจสอบนะคะก็จะแบ่งเป็น2ลักษณะได้แก่การให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาโดยผู้ตรวจสอบภายในจะต้องดำรงความเป็นอิสระไม่มีส่วนได้ส่วนเสียและปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานพร้อมยึดถือจริยธรรมและกรอบความประพฤติที่ดีงามเพื่อให้การตรวจสอบภายในของจังหวัดภูเก็ตค่ะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นอิสระและเที่ยงธรรมกับอีกหนึ่งข่าวนะคะที่น่ายินดีของเด็กและเยาวชนชาวภูเก็ตค่ะที่ได้ไปสร้างชื่อเสียงบนเวทีเอเชียนะคะพิด้าเดสอะคาเดมีสร้างชื่อบนเวทีเอเชียคว้ารางวัลจากการแข่งขันเอเชียโอเพนแดนซ์แชมเปี้ยนชิพ2026ณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียค่ะพิด้าเดนซ์อะคาเดมีนะคะได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียนผู้ปกครองในจังหวัดภูเก็ตด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนนะคะด้วยการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเต้นระดับนานาชาติรายการเอเชียโอเพนแดนซ์แชมเปี้ยนชิพ2026ณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียโดยนักเรียนพิด้านะคะก็ได้แสดงศักยภาพและความสามารถทางด้านการเต้นในหลากหลายประเทศประเภทเลยค่ะทั้งบัลเล่ฮิปฮอปโมเดิร์นแจ๊สเคป๊อปและเดมิคาแรคเตอร์ค่ะซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้นะคะนักเรียนจากพิด้าแดนซ์อะคาเดมีก็ได้คว้ารางวัลรวมทั้งสิ้น18รายการประกอบด้วย Go Award 6รายการ Silver Award 11รายการและ Bronze Award 1รายการพร้อมกับคว้ารางวัลพิเศษ Top Scorer และก็ทุนการศึกษาอีกด้วยค่ะซึ่งน้องๆ นะคะก็มีความสามารถกันมากเลยนะคะจากการแข่งขันครั้งนี้นะคะดิฉันก็ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นแล้วก็ความตั้งใจของน้องๆที่ได้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งพี่ได้แดนอะคาเดมี่นะคะก็ได้ทำให้น้องๆ นะคะได้โชว์ศักยภาพของตัวเองออกมาบนเวทีโลกนี้ค่ะมีการทำงานร่วมกันนะคะระหว่างนักเรียนผู้ปกครองแล้วก็ทีมครูผู้ฝึกสอนนะคะที่ผลักดันให้นักเรียนได้ก้าวสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติแล้วก็ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์อันมีค่ากลับมาพัฒนาศักยภาพของตัวเองต่อไปค่ะดิฉันก็รู้สึกภูมิใจกับความสามารถของน้องๆแล้วก็จะขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนด้วยนะคะขอขอบคุณไปยังผู้ปกครองแล้วก็ทีมงานครูผู้ฝึกสอนกับความสำเร็จในครั้งนี้ด้วยค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็จะขยับมาที่จังหวัดระนองกันบ้างค่ะจังหวัดระนองนะคะจัดมหากรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One ประจำปี2569ส่งเสริมเยาวชนห่างไกลยาเสพติดเมื่อวันนี้เวลา 9:30 นนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดงานมหากรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One จังหวัดระนองประจำปีพุทธศักราช2569ณห้องประชุมพลับเพลิงทานชั้น2โรงแรมเฮอริเทจแกนคอนเวนชั่นอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองนะคะโดยมีนายแพทย์นรเทพอัศวพชระนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนองกล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการโครงการ To Be Number One จังหวัดระนองผู้อำนวยการสถานศึกษาคณะครูบุคลากรผู้มีเกียรติและสมาชิก To Be Number One เข้าร่วมกิจกรรมกว่า500คนค่ะจังหวัดระนองนะคะได้ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ภายใต้การอุปถัมภ์ของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อยาเสพติดให้มีภูมิคุ้มกันแล้วก็สามารถป้องกันตัวเองนะคะไม่ให้ไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะพร้อมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องแสดงความสามารถตามความถนัดของตัวเองและเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินการโครงการ To Be Number One ร่วมกันอย่างต่อเนื่องค่ะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองนะคะได้จัดมหากรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One จังหวัดระนองซึ่งครั้งนี้นะคะก็จัดเป็นครั้งที่9แล้วค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้กับสมาชิกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานสร้างขวัญกำลังใจแล้วก็เชิดชูเกียรติหน่วยงานชมรมบุคลากรและเยาวชนที่มีผลการดำเนินงานโครงการนี้เป็นที่ประจักษ์ค่ะสำหรับภายในงานนะคะก็จะมีกิจกรรมประกอบด้วยการมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดระนองที่เกี่ยวกับโครงการ To Be Number One ค่ะ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนการแสดงความสามารถของสมาชิก To Be No. 1จังหวัดระนองและการแข่งขัน To Be No. 1ระนอง Cover Dance 2026ค่ะโดยมีเยาวชนจากสถานศึกษาระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาอาชีวศึกษาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้สถานประกอบการและชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวการจัดงานในครั้งนี้นะคะนับเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างสร้างสรรค์มีความกล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสมตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดระนองอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดค่ะขยับมาที่จังหวัดพังงากันบ้างนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพบปะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดินหน้าบูรณาการแก้ปัญหายาเสพติดภัยพิบัติยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนเมื่อวานนี้นายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ2569ครั้งที่1/2569โดยมีนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายสราวุฒธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายอำเภอส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยค่ะซึ่งการประชุมนี้จัดขึ้นณห้องประชุมนางหงโรงแรมเรือเอราวัณจังหวัดพังโรงแรมเรือเอราวัณพังงาอำเภอเมืองพังงาค่ะการประชุมครั้งนี้นะคะก็มีประเด็นที่สำคัญก็ได้แก่การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการติดตามตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันความปลอดภัยในสถานศึกษารวมทั้งรายงานงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับงบจัดสรรในปีพุทธศักราช2570ด้วยค่ะพร้อมทั้งติดตามหารือข้อราชการต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ด้วยนอกจากนี้นะคะสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาก็ได้แจ้งเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงาได้ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและขอความร่วมมือหน่วยงานท้องถิ่นในการดำเนินการในเขตปฏิรูปที่ดินและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงาก็ได้มีการชี้แจงได้แจ้งโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยและให้ความส่งให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์นะคะผ่านระบบพมจ.แคร์ค่ะทั้งนี้การประชุมดังกล่าวอะค่ะก็ได้ส่งเสริมการทำงานบูรณาการร่วมกันระหว่างส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประสานความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและจังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะยังคงอยู่ที่ข่าวภาคใต้นะคะเทศบาลตำบลท้ายเหมืองได้ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมออกซุ้มอาหารในงานกินผักอิ่มบุญ9บาทค่ะขอเชิญนะคะมาเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานประเพณีและแบ่งปันอาหารเจแก่พี่น้องประชาชนค่ะซึ่งผู้มีจิตศรัทธานะคะก็สามารถแจ้งความประสงค์ร่วมออกซุ้มอาหารได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13ตุลาคม2569ค่ะโดยมีกำหนดการออกซุ้มบริการอาหารนะคะในวันที่16ตุลาคม2569ณบริเวณตลาดเทศบาลตำบลท้ายเหมืองณในเวลา 13:30 นถึง 16:30 นนะคะส่วนใครที่มีจิตศรัทธาประสงค์จะจองซุ้มอาหารนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่คุณก้อยเบอร์โทรศัพท์0862798737คุณแตงไทย0825379565และคุณมด0809451622ค่ะมาร่วมสืบสานประเพณีร่วมสร้างบุญแล้วก็ร่วมแบ่งปันความอิ่มอร่อยไปด้วยกันนะคะมาปิดท้ายกันที่ข่าวในจังหวัดกระบี่กันบ้างนะคะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดเวทีเติมโอกาสดันผลิตภัณฑ์กลุ่มเปราะบางสู่ตลาดยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างอาชีพที่ยั่งยืน เมื่อวันนี้เวลา 16:00 น.นายอังกูลศิราเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเวทีเติมโอกาสการแสดงศักยภาพและต่อยอดการขยายผลการรวบรวมผลิตภัณฑ์เด็กในครัวเรือนในครัวเรือนเปราะบางผู้สูงอายุคนพิการสตรีและผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดกระบี่ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กลุ่มเปราะบางในทุกมิติตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2,569 ของจังหวัดกระบี่ณลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่โดยมีนางสรินทิพย์ศิราเทวากูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ร่วมในพิธีด้วยค่ะโอกาสนี้นะคะนางปาริยาตแขกเพลงค่ะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมว่าเพื่อเปิดพื้นที่และสร้างโอกาสให้กับเด็กในครัวเรือนเปราะบางผู้สูงอายุคนพิการสตรีและผู้ด้อยโอกาสได้แสดงศักยภาพความสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือผลงานสู่สาธารณะพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แล้วก็เพิ่มช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพนำไปสู่การสร้างรายได้และพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนค่ะตลอดจนสร้างความตระหนักแก่สังคมถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของกลุ่มเปราะบางตามหลักการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเครือข่ายด้านสังคมในพื้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะโดยมีกลุ่มเป้าหมายก็ได้แก่เด็กในครัวเรือนเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการคุณภาพสตรีผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดกระบี่วิทยากรเจ้าหน้าที่แล้วก็มีประชาชนมาร่วมงานไม่ต่ำกว่า500คนทีเดียวค่ะสำหรับกิจกรรมภายในงานนะคะก็จะประกอบด้วยการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพการแสดงความสามารถบนเวทีของกลุ่มเป้าหมายการแสดงทอล์กโชว์ในหัวข้อคุณค่าของผู้สูงอายุและคนพิการโดยดร.กิติพรบุญเพชรโดยดร.กิติพรบุตรเพชรค่ะนักวิชาการอิสระและเวทีเสวนาในหัวข้อเติมเต็มโอกาสกลุ่มเปราะบางสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตทุกมิติค่ะด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะก็ได้มากล่าวเปิดกิจกรรมครั้งนี้ด้วยนะคะโดยได้เน้นย้ำว่าจังหวัดกระบี่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่มองกลุ่มเปราะบางเด็กผู้พิการผู้สูงอายุสตรีแล้วก็ผู้ด้อยโอกาสว่าเป็นเพียงผู้รอรับโอกาสอย่างเดียวนะคะแต่ยังมองเห็นคุณค่าและความสามารถแล้วเติมเต็มโอกาสเหล่านี้ค่ะให้กลุ่มคนเหล่านี้นะคะสามารถยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีพร้อมย้ำว่าทุกคนล้วนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดกระบี่ในทุกมิติค่ะและข่าวปิดท้ายประจำวันนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่มอบรางวัลโครงการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ SME ด้วยนวัตกรรมพลังงานสะอาดสู่การบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตอย่างยั่งยืนในพื้นที่และมอบโล่รางวัลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะแก่โรงเรียนที่ชนะเลิศระดับจังหวัดค่ะเมื่อวันนี้เวลา 9:45 นก่อนเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนจังหวัดกระบี่ครั้งที่9/2569นายอังกูลศิราเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะก็ได้เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ SMEด้วยนวัตกรรมพลังงานสะอาดสู่การบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ณห้องประชุมพนมเบญจาชั้น5ศาลากลางจังหวัดกระบี่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่โดยสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลนะคะก็ได้แก่มีจำนวน3แห่งนะคะได้แก่นายวิทวินกราปัญจะร้านอาหารเขาทองฮิลนางปวีณารอดทองร้านอาหารน้องโจกระบี่และร้านโบทานี่คาเฟ่ค่ะโบทานี่คาเฟ่แอนด์อิตาลีค่ะขณะที่วิสาหกิจชุมชนต้น

จันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตขึ้นความถี่ FM 96.75 MHz วันนี้ดิฉันเรวดีลีลารุจิเจริญและทีมงานสวทภูเก็ตขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ

0: าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนทั่วไทยรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากพร้อมประกาศงดเที่ยวน้ำตกเขาใหญ่โดยเด็ดขาดช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้เนื่องจากเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากรุนแรงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: แปะเจี๊ย
6: ะใต้โต๊ะ
5: สวย
6: สินน้ำใจ
5: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
6: ค่าหัวคิว
5: เงินทอน
6: ค่ารับรองและของขวัญ
5: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
6: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
5: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนทั่วไทยรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากโดยนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวขอให้ประชาชนเตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้พร้อมออกประกาศเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้งดการเดินทางไปเที่ยวน้ำตกบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อย่างเด็ดขาดเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากที่รุนแรงนายกรัฐมนตรีนำกลุ่มตลาดทุนไทยร่วมคณะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและอังกฤษเพื่อเจรจากับนักลงทุนต่างชาติเชิญชวนร่วมลงทุนในไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมคู่ขนานรถโชว์ร่วมกับภาคเอกชนสภาธุรกิจตลาดทุน

0: ไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่งสร้างความเชื่อมั่นศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยรวมทั้งเชิญชวนนักลงทุนเข้ามาลงทุนในไทยนายไพบูลย์ ณลินทรากูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยกล่าวถึงการร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเยือนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการสื่อสารศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยกับนักลงทุนต่างประเทศจากที่ปีนี้มีสัญญาณสะท้อนถึงการไหลเข้าของเงินลงทุนจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างชัดตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อเศรษฐกิจไทยซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาคส่วนต่างๆตลอดจนกระจายผลประโยชน์ไปยังภาคเศรษฐกิจอื่นๆได้มากขึ้นกระทรวงพาณิชย์ติดตามการจัดทำรายละเอียดความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหลังสรุปกรอบเจรจาตั้งเป้าคงอัตราภาษีตามที่ตกลงไว้
1: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐระหว่างการเดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหลังทั้งสองฝ่ายสรุปกรอบการเจรจาแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดและถ้อยคำของข้อตกลงให้สอดคล้องและตรงกันโดยไทยตั้งเป้าสรุปรายละเอียดทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อคงอัตราภาษีไว้ในกรอบที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อปีที่ผ่านมาสำหรับการเดินทางร่วมคณะนายกรัฐมนตรีขณะนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนครนิวยอร์กแล้วเพื่อหารือกับฝ่ายสหรัฐและภาคเอกชนรายสำคัญโดยไทยตั้งเป้าให้สามารถประกาศผลการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ก่อนที่สหรัฐจะประกาศผลการไต่สวนตามมาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างซึ่งเป็นผลการไต่สวนเบื้องต้นและยังไม่มีผลบังคับใช้โดยคาดว่าสหรัฐจะประกาศผลได้ในเร็วๆนี้ปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: ทางการอินโดนีเซียส่งเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เกือบ 1,900 คนไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าหลังมีผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจกว่า 151,000 คนสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางวิทยาวาติโฆษกกระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ได้ระบุว่าอินโดนีเซียส่งบุคลากรทางการแพทย์ 1,898 คนเข้าประจำการใน7จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าและไฟไหม้ในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อยกระดับการเข้าถึงการรักษาพยาบาลให้แก่ประชาชนกว่า13ล้านคนหลังมีรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันกว่า 151,000 คนทั้งนี้ทางการอินโดนีเซียยังเตรียมศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน 1,691 แห่งโรงพยาบาลรับส่งต่อผู้ป่วยและห้องปฏิบัติการสาธารณสุขเพื่อดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากากอนามัยโดยเฉพาะทารกเด็กเล็กสตรีมีครรภ์รวมถึงผู้ป่วยโรคหอบหืดและโรคหัวใจซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12 นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ้าสู่ในการฟื้นฟูและการดูแลรักษาป่าชาเลนระนองมรดกเราสู่มรดกโลก
1: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาจังหวัดระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่

0: ไรเป็นคนฉลาดก็จะต้องระลึกนึกไว้ดีๆอย่าพูดคำฉลาดฉลาดแล้วมันก็จะดีเสมอไปคนฉลาดมันก็ทำบาปหรือทำชั่วได้ลึกซึ้งกว่าคนโง่ดูกันในข้อนี้บ้าง
1: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุก

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอริสาศิวรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางวิทยุ FM 100 MHz และก็คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะก็ยังสามารถรับฟังและรับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพงามเรดิโอกันได้อีกช่องทางหนึ่งค่ะและก็ขอทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณกับเรากันไว้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตนะคะสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองค่ะและในส่วนของเรื่องราวข่าวสารที่น้องน้ำฝนจะนำมาบอกกล่าวเล่าขานให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของภาครัฐนะคะจากส่วนกลางค่ะคุณผู้ฟังรวมไปถึงเรื่องราวในพื้นที่จังหวัดพังงากันด้วยค่ะทั้งนี้คุณผู้ฟังก่อนที่เราจะไปรับฟังเรื่องราวรายละเอียดต่างๆนั้นเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเจอกับน้องน้ำฝนและรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะ
1: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
2: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
1: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
2: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

0: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: มาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะประเทศไทยของเราพร้อมแล้วนะคะสู่เวทีเศรษฐกิจการเงินระดับโลกค่ะกับการประชุม IMF World Bank 2026ค่ะสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและก็กลุ่มธนาคารโลกนะคุณผู้ฟังซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ค่ะก็ถือว่าเป็นเวทีเศรษฐกิจทางการเงินที่สำคัญที่สุดเวทีหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ค่ะคุณฟังเปรียบเสมือนโอลิมปิกด้านการเงินการคลังนะคะที่จะทำให้สายตาจากทั่วทุกมุมโลกนะคะจับจ้องมายังประเทศไทยนะโดยเป็นการประชุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางสถาบันการเงินนะคะนักคิดนักวิชาการค่ะด้านเศรษฐกิจและการเงินจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะมาประชุมหารือประเด็นสำคัญนะอย่างเช่นการเติบโตทางเศรษฐกิจค่ะเสถียรภาพทางการเงินการลดความเหลื่อมล้ำนะคะความลดความยากจนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงหนี้สาธารณะนะแล้วก็เทคโนโลยีทางการเงินสินทรัพย์ดิจิทัลและก็การรับมือกับภัยไซเบอร์ทางการเงินกันด้วยค่ะเพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละประเทศนะนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศค่ะเพื่อที่จะให้เกิดเสถียรภาพการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะการจัดประชุมระดับโลกนี้นะก็มีการเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อปี2490นะแล้วก็การจัดขึ้นเป็นประจำในทุกเดือนตุลาคมของทุกๆปีนะซึ่งหลักๆค่ะเขาก็จะประชุมกันอยู่ที่สำนักงานใหญ่กรุงวอชิงตันดีซีค่ะสหรัฐอเมริกาต่อเนื่องกัน2ปีนะคะแล้วก็ทุกปีที่3จะหมุนเวียนไปจัดในประเทศสมาชิกเพื่อเชื่อมโยงความหลากหลายของภูมิภาคและก็ความร่วมมือจากทั่วโลกค่ะจากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันค่ะมีเพียง3ประเทศเท่านั้นนะคะที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพถึง2ครั้งค่ะประเทศแรกค่ะได้แก่ตุรกีค่ะครั้งแรกของตุรกีนะคะก็เมื่อปี2494ค่ะแล้วก็ครั้งที่2ในปี2552ประเทศถัดมาค่ะประเทศญี่ปุ่นนะครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อปี2507ค่ะแล้วก็ปีที่2จัดขึ้นเมื่อปี2555ค่ะและประเทศที่3ก็คือประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2534ค่ะณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จากความสำเร็จในครั้งนั้นนะคะก็ทำให้ในปีนี้ค่ะ2569ประเทศไทยของเราก็ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมอีกครั้งค่ะในรอบ35ปีซึ่งสะท้อนว่าประเทศไทยของเราก็เป็นประเทศที่ประชาคมโลกนะคะก็เชื่อมั่นแล้วก็ให้ความสนใจในด้านการเงินแล้วก็การคลังระดับโลกค่ะคุณผู้ฟังคะย้อนกลับไปเมื่อ35ปีที่แล้วนะคะเมื่อปี2534ค่ะประเทศไทยของเราก็ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกครั้งสำคัญนะคะเป็นการประชุม World Bank Group ครั้งแรกนะคะที่กรุงเทพมหานครค่ะถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญค่ะที่ทำให้คนไทยของเรานะคะก้าวขึ้นมาอยู่ในแผนที่เศรษฐกิจโลกนะคะรวมไปถึงการยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยของเราในฐานะศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคค่ะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมการประชุมนับหมื่นคนจากทั่วโลกค่ะและนี่ก็คือความการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างชาตินะคะว่าไทยของเราค่ะมีความพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในเวทีเศรษฐกิจของโลกค่ะจากนั้นค่ะในเดือนตุลาคมปี2566นะที่กรุงมาราเกชประเทศโมร็อกโกค่ะในระหว่างการประชุมนะคะก็ได้มีการลงบันทึกความเข้าใจแล้วก็ให้ประเทศไทยของเราค่ะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งสำคัญนี้อีกครั้งค่ะในปี2569จากการคัดเลือกจาก IMF แล้วก็ World Bank Group นะจนนำมาสู่การประชาสัมพันธ์ให้เป็นเจ้าภาพของไทยณกรุงวอชิงตันดีซีส สหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี2024นะคะและล่าสุดค่ะในการประชุมนะคะเมื่อปีที่แล้วค่ะประเทศไทยของเรานะคะก็ได้มีโอกาสได้ไปจัดแสดงบูธประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วได้นำเอาธีมในส่วนของการสัมผัสหัตถศิลป์ไทยนะชูเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านผลิตภัณฑ์การสานแบบไทยค่ะแล้วก็กิจกรรมสานปลาตะเพียนนะสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกแล้วก็ในปีนี้ค่ะในปี2569ค่ะก็มีซีรีส์กิจกรรมการประชาสัมพันธ์นะคะ Road to Thailand อย่างต่อเนื่องค่ะการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมในครั้งนี้นะเราก็จะจัดประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครค่ะในวันที่12ถึง18ตุลาคมนะคะซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะคะก็จะมีการยกระดับบทบาทของไทยของเรานะคะในเวทีโลกอีกครั้งด้วยการนำเสนอวิสัยทัศน์การพัฒนาผ่านการกำหนดธีมของประเทศไทยแล้วก็การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะเปิดโอกาสการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศนะคะแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมไปถึงการแสดงศักยภาพของประเทศไทยของเราในด้านต่างๆค่ะต่อยอดในส่วนของผู้นำแล้วก็ผู้ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจจากทั่วโลกค่ะดังนั้นค่ะการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การจัดประชุมระดับนานาชาตินะคะแต่เป็นโอกาสของคนไทยของเราแล้วก็ประเทศไทยของเรานะคะในการที่จะแสดงศักยภาพความพร้อมแล้วก็อัตลักษณ์ความเป็นไทยต่อผู้นำเศรษฐกิจโดยสอดแทรกในเรื่องขององค์ประกอบในการจัดการประชุมค่ะอย่างเช่นการใช้ผ้าไทยค่ะซึ่งจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวการลงทุนแล้วก็รายได้ให้กับผู้ประกอบการไทยของเราในหลายภาคส่วนเลยนะทั้งผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารการคมนาคมการบริการธุรกิจท้องถิ่นนะพร้อมทั้งสนับสนุนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะโดยในการประชุมค่ะจะนำแนวคิด Green Meeting และก็ผนังห้องประชุมแบบแผ่นผนังสำเร็จรูปมาใช้นะซึ่งสามารถรื้อแล้วก็นำกลับมาใช้ได้ใหม่คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศค่ะซึ่งเป็นผู้นำระดับสูงทั้งผู้ว่าการธนาคารกลางนะผู้บริหาร IMF แล้วก็ World Bank นักลงทุนค่ะสถาบันการเงินภาคเอกชนนะฮะแล้วก็สื่อมวลชนจากทั่วโลกโดยมีการประชุมหลักนะคะณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และก็การประชุมย่อยอีกประมาณ 1,000 การประชุมค่ะคุณผู้ฟังซึ่งคาดว่าการประชุมดังกล่าวนะก็จะทำเงินสะพัดให้กับระบบเศรษฐกิจไทยของเราเป็นจำนวนมากค่ะแล้วก็ความสำเร็จของการประชุมครั้งนี้ก็จะเกิดขึ้นต้องอาศัยในส่วนของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะฮะแล้วก็ให้คนไทยทุกคนค่ะได้รู้สึกว่าเราเป็นเจ้าภาพร่วมกันค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าจะภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการภาคบริการอาสาสมัครนะหรือว่าประชาชนทั่วไปเพราะนี่คือโอกาสสำคัญนะที่จะสร้างความประทับใจแล้วก็สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยของเราต่อประชาคมโลกค่ะรัฐบาลเองนะก็เชื่อมั่นว่าเวทีนี้จะเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการนำเสนอวิสัยทัศน์แล้วก็บทบาทของไทยเราในฐานะที่พร้อมเชื่อมโยงความร่วมมือสร้างความสมดุลนะคะแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกอย่างยั่งยืนค่ะในฐานะประชาชนคนไทยค่ะเรามาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะแล้วก็เอกลักษณ์ที่เด่นชัดมาตั้งแต่เนิ่นนานกับคุณฝั่งสยามเมืองยิ้มนั่นเองนะคะใดๆก็คืออัตลักษณ์ความเป็นสยามเมืองยิ้มของเราเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะมาดูในส่วนประเด็นถัดมานะคะคุณผู้ฟังมีการผลักดันนวัตกรรมไทยของเรานะคะสู่ตลาดโลกค่ะเป็น Medical AI ค่ะคุณผู้ฟังทางด้านศาสตราจารย์ดร.ยศนานท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิด Global Medical AI Summit 2026ค่ะ The Global Gateway for ThailandMedical AI Innovation ค่ะพร้อมเปิดตัวโครงการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ด้านการแพทย์นะคะเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ค่ะคุณผู้ฟังมุ่งยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ Medical AI ของไทยของเรานะคะจำนวน44บริษัทสู่มาตรฐานสากลค่ะพร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการแพทย์เทคโนโลยีธุรกิจและก็การลงทุนค่ะเพื่อผลักดันนวัตกรรมของไทยสู่ตลาดโลกนะคะจัดโดยกระทรวงอวค่ะร่วมกันกับสำนักงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านชีวภาพวิทยาศาสตร์องค์กรมหาชนนะคะแล้วก็สมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทยค่ะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะก็ได้มีกล่าวในเรื่อง ื่องของบทบาทของ AI นะคะที่มีความสำคัญต่อระบบการแพทย์และก็สาธารณสุขค่ะตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลค่ะการสนับสนุนการวินิจฉัยนะคะการดูแลผู้ป่วยค่ะไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริการสุขภาพค่ะขณะที่ประเทศไทยของเรานะคะก็มีศักยภาพทางด้านบุคลากรทางการแพทย์นักวิจัยนักพัฒนาเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการดังนั้นค่ะโจทย์สำคัญจึงไม่ใช่เพียงแค่การพัฒนา Medical AI ค่ะแต่คือการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนาสำหรับงานวิจัยแล้วก็ต้นแบบสู่การทดลองค่ะการรับรองมาตรฐานการใช้งานจริงแล้วก็การขยายสู่ตลาดทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะกระทรวงอวเองนะคะก็ขับเคลื่อนในส่วนของ Medical AI ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐค่ะคุณผู้ฟังภาคการแพทย์นะคะสถาบันการศึกษาแล้วก็วิจัยผู้พัฒนาเทคโนโลยีผู้ประกอบการแล้วก็ภาคการลงทุนค่ะครอบคลุมถึงแนวเรื่องขององค์ความรู้เทคโนโลยีมาตรฐานนะแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์แล้วก็การต่อยอดเชิงพาณิชย์ค่ะควบคู่ไปกับคุณภาพความปลอดภัยแล้วก็จริยธรรมรวมไปถึงการคุ้มครองข้อมูลสุขภาพนะคะโดยงาน Global Medical AI Summit 2026นะคะก็เป็นกลไกเชื่อมโยงเครือข่าย Medical AIของไทยเรานะคะกับภาคการแพทย์ธุรกิจเทคโนโลยีแล้วก็การลงทุนทุกระดับนานาชาติค่ะเปิดโอกาสให้นวัตกรรมไทยของเรานะคะเชื่อมต่อกับตลาดโลกนะคะแล้วก็เป็นแนวเรื่องของการวางรากฐานระบบนิเวศของ Medical AI ของประเทศให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและก็ยั่งยืนค่ะนอกจากนี้นะคะภายในงานค่ะก็ยังมีในส่วนของเวทีเสวนายกระดับระบบนิเวศ Medical AI ของไทยนะสู่การเป็นผู้นำด้านการแพทย์อัจฉริยะในระดับภูมิภาคค่ะเพื่อแลกเปลี่ยนนะคะมุมมองด้านศักยภาพและก็ความท้าทายของอุตสาหกรรมโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนค่ะแล้วก็แนวทางขยายตลาดสู่นานาชาตินะคะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็เป็นแนวเรื่องของความก้าวหน้านะการใช้ AI กับทางการแพทย์ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งมีแนวเรื่องของหลากหลายงานนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวเรื่องของการวินิจฉัยนะคุณผู้ฟังรวมไปถึงแนวเรื่องของการนำเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยเหลือผู้ป่วยนะคะถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะทางกระทรวงคมนาคมนะคะก็ได้มีการเปิดพื้นที่ท่าอากาศยานภูมิภาคทั่วประเทศนะคะจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปจากบริษัทดอยคามค่ะเพื่อเพิ่มรายได้แล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรของไทยเราค่ะทางด้านนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะก็ได้เปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมค่ะก็ได้มีการร่วมการหารือกับผู้บริหารบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดนะคะแล้วก็กลุ่มท่าอากาศยานเพื่อที่จะหาแนวทางเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดอยคำค่ะในพื้นที่ท่าอากาศยานภูมิภาคทั่วประเทศค่ะเพื่อนำศักยภาพของโครงข่ายสนามบินภูมิภาคมาช่วยทางการตลาดให้แก่เกษตรกรค่ะผลผลิตทางการเกษตรของไทยนะทั้งพืชผักแล้วก็ผลไม้ค่ะมีคุณภาพสูงแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติค่ะการขยายจุดจำหน่ายในพื้นที่ท่าอากาศยานจึงเป็นการช่วยในเรื่องของการกระจายรายได้สู่ชุมชนแล้วก็การยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรได้อย่างดีค่ะทั้งนี้ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะก็ได้มีการกล่าวเพิ่มเติมนะทางกระทรวงคมนาคมก็ได้ความสำคัญกับการยกระดับท่าอากาศยานภูมิภาคค่ะให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นนะคะจึงได้มอบหมายให้กรมท่าอากาศยานค่ะไปประสานรายละเอียดร่วมกันกับบริษัทดอยคามเพื่อพิจารณาคัดเลือกท่าอากาศยานที่มีความเหมาะสมแล้วก็ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะเราก็จะได้เห็นผลิตภัณฑ์ดอยคามนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเอาพืชผลทางการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรนะคะมาแปลรูปในการทำผลิตภัณฑ์ดอยคำค่ะซึ่งสินค้าตัวนี้ก็จะน่าจะมีวางจำหน่ายอยู่ในส่วนของสนามบินต่างๆทั่วภูมิภาคของประเทศไทยของเรานะเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวนะคะซื้อติดไม้ติดมือเป็นของฝากหรือว่าให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะซื้อกลับไปเป็นของฝากเหลือรับประทานที่ประเทศต่างๆได้อีกด้วยอีกช่องทางหนึ่งนะคะก็เป็นการสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรไปในอีกช่องทางหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างค่ะคุณผู้ฟัง นายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้เป็นการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นนะคะทิศทางความสัมพันธ์ของไทยแล้วก็ญี่ปุ่นค่ะจากความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่มีพลวัตนะแล้วก็ย้ำแนวเรื่องของกุญแจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในวันนี้ค่ะคือเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและก็รัฐภูมิศาสตร์ทำให้ความสัมพันธ์และก็ความร่วมมือของไทยแล้วก็ญี่ปุ่นค่ะในระยะข้างหน้าตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริงค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นหุ้นส่วนที่จะนำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเติมเต็มซึ่งกันและกันค่ะทางด้านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ระบุว่าประเทศไทยของเราและก็ประเทศญี่ปุ่นค่ะก็มีความสัมพันธ์และก็ความร่วมมือในเรื่องของการลงทุนมาอย่างยาวนานนะโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ค่ะซึ่งญี่ปุ่นก็ได้เป็นซัพพลายเออร์ที่เข้มแข็งในประเทศไทยของเรานะพร้อมชี้ว่าไทยควรต่อยอดจากฐานการผลิตเดิมนะเป็นการพัฒนาให้สามารถรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตค่ะโดยเฉพาะอิเล็กทรอนิกส์นะคะดิจิทัลและก็เทคโนโลยีเพื่อที่จะสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยของเรานะคะไปอยู่ในห่วงโซ่การผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นค่ะทั้งนี้ค่ะทางด้านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวย้ำถึงโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจและก็นักลงทุนจากต่างประเทศนะโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นค่ะเชื่อว่าญี่ปุ่นยังมีศักยภาพและก็มีความน่าสนใจนะคะในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยและก็ภูมิภาคและก็ไทยเองก็ควรที่จะใช้โอกาสจากความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานนะในการต่อยอดความร่วมมือโดยเฉพาะการลงทุนที่สามารถเชื่อมโยงนะที่สามารถเชื่อมโยงกับนักลงทุนเดิมของชาวญี่ปุ่นในประเทศไทยของเราและก็ขยายไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ที่มีมูลค่าสูงค่ะทั้งนี้ค่ะนายกนะคะก็ได้ให้ทีมไทยแลนด์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะติดตามสถานการณ์ความสัมพันธ์แล้วก็เศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดนะพร้อมนำข้อมูลแล้วก็ข้อเสนอแนะจากการประกอบการทำงานเพื่อที่จะส่งเสริมความร่วมมือในด้านการค้าการลงทุนพลังงานและก็พัฒนาอุตสาหกรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่นให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยให้ได้มากที่สุดค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเจอกับน้องฝนแล้วก็รายการรอยเรื่องอันดามันค่ะ
4: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมไม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: อย่าซ่าโง่มากไอ้กาบู
1: ดีไม่ได้หนูกุ้ง
0: อยากจังลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
1: ดีเลย
0: มาเล่นกัน

ลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับรายการรอยเรื่องอันดามันนะคะเรามาติดตามกันในเรื่องของการพยุงราคาน้ำมันของกระทรวงการคลังกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังซึ่งทางด้านนายเอกนิติธรรมประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็ได้กล่าวถึงข้อเสนอในการนำวงเงินกู้ส่วนที่ยังคงเหลือจากมาตรการเยียวยาผลกระทบวิกฤตตะวันออกกลางนะคะมาใช้ดูแลราคาน้ำมันผ่านการลดภาษีสัมปทานมิตรนะว่ารัฐบาลของเราก็มีเครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการราคาพลังงานอย่างหลายทางนะคะและต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ค่ะซึ่งทางด้านนายเอกนิตินะก็ได้กล่าวว่าเครื่องมือหลักนะคะมีอยู่3ส่วนนะอย่างแรกก็คือการใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการขอความช่วยเหลือจากโรงกลั่นให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นมาช่วยบรรเทาราคาขายปลีกนะแล้วก็การปรับลดภาษีสัมปทานมิตรหากสถานการณ์มีความจำเป็นค่ะอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ฟังคะที่ผ่านมานะคะรัฐบาลก็ยังไม่ได้เลือกใช้การลดภาษีสรรพสามิตเนื่องจากทุกครั้งที่มีการลดภาษีรายได้ของภาครัฐจะหายไปทันทีค่ะขณะที่ภาระรายจ่ายก็ไม่ได้ลดลงตามนะคะสุดท้ายแล้วรัฐบาลอาจจะต้องกลับไปกู้เงินเพื่อที่จะชดเชยรายได้ที่หายไปค่ะจึงต้องพิจารณาลดผลกระทบต่อฐานะการคลังควบคู่กันค่ะคุณผู้ฟังทั้งนี้ค่ะก็ยังมีการกล่าวเพิ่มเติมถึงจุดที่จำเป็นที่ต้องใช้มาตรการภาษีรัฐบาลกำลังพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือแบบเจาะจงมากขึ้นค่ะโดยเน้นน้ำมันบางประเภทนะอย่างเช่น E20 แล้วก็ B20 ค่ะซึ่งมีสัดส่วนเอทานอลและก็ไบโอดีเซลนะอยู่ในระดับสูงซึ่งให้ประโยชน์จากมาตรการไม่ได้จบเพียงแค่การลดราคาน้ำมันค่ะแต่ส่งผลไปต่อภาคการเกษตรด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะเอทานอลที่ใช้เป็นส่วนผสมใน E20 นะมีวัตถุดิบสำคัญจากอ้อยและก็น้ำมันสำปะหลังค่ะขณะที่ไบโอดีเซลนะคะก็มีการเชื่อมโยงกับน้ำมันปาล์มค่ะดังนั้นค่ะหากเลือกใช้มาตรการลดภาษีกับน้ำมันกลุ่มดังกล่าวก็จะช่วยให้มาตรการด้านพลังงานเชื่อมโยงไปถึงรายได้ของพี่น้องเกษตรกรไทยในอีกทางหนึ่งค่ะทั้งนี้ค่ะทางด้านนายเอกนิติก็ได้ย้ำว่าการช่วยเหลือ

เหลือประชาชนเรื่องค่าครองชีพต้องดำเนินควบคู่ไปกับการรักษาวินัยของการคลังด้วยนะคะโดยเฉพาะในช่วงปลายปีงบประมาณปัจจุบันค่ะเนื่องจากช่องว่างทางการคลังนะที่เหลืออยู่มีจำกัดเพียงประมาณ 10,000 กว่าล้านบาทนะคะหากออกมาตรการลดรายได้ของรัฐโดยไม่ประเมินภาระให้รอบด้านก็อาจจะทำให้ปัญหาด้านพลังงานลุกลามไปสู่ปัญหาฐานะของการคลังนะก็จะกลายเป็นภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤตเกิดขึ้นได้ค่ะในส่วนของปีงบประมาณถัดไปนะรัฐบาลก็จะประเมินพื้นที่ทางการคลังอีกครั้งค่ะก่อนที่ตัดสินใจที่จะสามารถใช้มาตรการใดเพิ่มเติมได้มากน้อยเพียงใดค่ะสถาบันค่ะจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้สำหรับในการประเมินรายงานล่าสุดว่าประเทศไทยของเราสามารถบริหารจัดการพลังงานได้ดีค่ะขณะเดียวกันยังรักษาวินัยทางการคลังได้อย่างเข้มแข็งต่อเนื่องซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลของเราต้องรักษาไว้ค่ะมาดูในส่วนของข่าวสารจากกฟผ.กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะทางกฟผ.นะคะก็เชิญชวนคนไทยทุกคนนะคะร่วมส่งพลังแรงใจแรงเชียร์ทัพนักกีฬาของไทยสู้ศึกเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะคะพร้อมร่วมเป็นพลังสนับสนุนนักกีฬาไทยให้ก้าวเข้าสู่ความสำเร็จบนเวทีกีฬาระดับนานาชาติค่ะสำหรับนักกีฬายกน้ำหนักนะคะกฟผ.ก็ได้มีการสนับสนุนสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2547ค่ะพร้อมสนับสนุนศูนย์ฝึกยกน้ำหนักกฟผ.จังหวัดเชียงใหม่นะเพื่อช่วยให้นักกีฬาได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกายแล้วก็การฝึกซ้อมโดยทัพจอมพลังไทยนะคะตั้งเป้าในการทำผลงานเต็มที่ค่ะในเอเชียนเกมครั้งนี้นะแล้วก็ต่อยอดไปสู่การแข่งขันโอลิมปิก2028นะคะในส่วนของกีฬาเรือพายค่ะทางกฟผ.เองก็ได้มีการสนับสนุนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยมาตั้งแต่ปี2555นะคะครอบคลุมตั้งแต่การแข่งขันในเรื่องของการค้นหานักกีฬารุ่นใหม่นะการพัฒนาผู้ฝึกสอนและก็บุคลากรค่ะตลอดจนสนับสนุนสถานที่ฝึกซ้อมสนามและก็ที่พักเพื่อที่จะให้นักกีฬาของเรานะมีความพร้อมก่อนลงแข่งค่ะทั้งนี้เนี่ยทางกฟผ.ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยค่ะร่วมส่งแรงเชียร์และก็กำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยโดยนักกีฬายกน้ำหนักของไทยก็จะเริ่มลงสนามตั้งแต่วันที่23กันยายน2569ค่ะส่วนกีฬาเรือพายนะประเภทเรือกันเชียงค่ะแข่งขันในวันที่23ถึง24กันยาค่ะเรือแคนูคายักแข่งวันที่23ถึง26กันยายนค่ะคุณผู้ฟังและเรือแคนูสลาลอมค่ะก็จะแข่งในวันที่29กันยาจนถึง2ตุลาค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าเบื้องหลังทุกความสำเร็จนะนอกจากความมุ่งมั่นทุ่มเทแล้วก็การฝึกซ้อมของนักกีฬาแล้วทุกแรงเชียร์ค่ะคุณผู้ฟังจากคนไทยก็ยังเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญนะที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับทัพนักกีฬาไทยของเราก้าวลงสนามอย่างเต็มศักยภาพค่ะเพื่อสร้างผลงานแล้วก็นำความภาคภูมิใจกลับมาฝากคนไทยทั้งประเทศค่ะคุณฟังคะมาดูในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญากันบ้างค่ะคุณฟังคะทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะก็ได้ร่วมกันกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็อินเทอร์เน็ตนะฮะเร่งระงับแล้วก็เผยแพร่คอนเทนต์ละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งภาพยนตร์ซีรีส์นะก็แล้วก็คลิปวิดีโอค่ะพร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้งดรับชมแล้วก็สนับสนุนสื่อเถื่อนนะเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลและก็ข้อมูลทางการเงินค่ะทางด้านอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ได้เปิดเผยถึงปัจจุบันค่ะเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะก็ทำให้ประชาชนค่ะเข้าถึงคอนเทนต์ต่างๆนะผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วค่ะแต่ในขณะเดียวกันค่ะก็ยังเป็นช่องทางทำให้เกิดการละเมิดสิทธิ์แล้วก็มีรูปแบบซับซ้อนแล้วก็รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอค่ะส่งผลให้การติดตามแล้วก็การระงับการผลิตเป็นความท้าทายนะคุณผู้ฟังทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงเร่งร่วมมือกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อที่จะร่วมการปราบปรามและก็สกัดกั้นในส่วนของเนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์อย่างทันท่วงทีนะซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของทางด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาควบคู่ไปกับการสร้างสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัลค่ะจากกรณีล่าสุดนะคะทรัพย์สินทางปัญญาก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรับชมภาพยนตร์และซีรีส์ว่ามีการลักลอบนะคะนำเนื้อหาไปเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์อื่นๆค่ะโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือในการดึงดูดผู้ชมนะคะอย่างเช่นเผยแพร่คลิปตัวอย่างเพื่อเชิญชวนพร้อมแนบลิงก์ไปยังช่องทางอื่นเพื่อให้รับชมเข้ากลุ่มในการลงทะเบียนแล้วก็ชำระเงินค่ะผู้กระทำผิดนะคะมักหลีกเลี่ยงการตรวจสอบด้วยการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์แล้วก็ใช้เซิร์ฟเวอร์ในต่างประเทศค่ะหรือใช้วิธีการกดลิงก์เข้าไปหลายทอดค่ะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างยากขึ้นนะคะเบื้องต้นค่ะทางกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะก็ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ประสานงานกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนะแล้วก็แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อเร่งระงับเนื้อหาต่างๆนะที่ถูกเผยแพร่ออกไปพร้อมให้คำแนะนำทางกฎหมายให้แก่ผู้ร้องเรียนทั้งนี้ค่ะการนำภาพยนตร์ซีรีส์หรือว่าคลิปที่มีลิขสิทธิ์ไปทำซ้ำหรือว่าเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะก็เข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ปีพุทธศักราช2537ค่ะหากเป็นการกระทำเพื่อการค้าก็จะมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนจนถึง4ปีค่ะหรือปรับตั้งแต่ 100,000 จนถึง 800,000 บาทค่ะหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะแล้วก็เตือนภัยแฝงจากคอนเทนต์เถื่อนนะคุณผู้ฟังทางอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ได้มีการกล่าวเพิ่มเติมนะคะก็ให้ประชาชนค่ะใช้ความระมัดระวังในการเข้าถึงคอนเทนต์ออนไลน์ต่างๆนะโดยเฉพาะช่องทางที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือไม่เนื่องจากอาจจะมีความเสี่ยงนะจากการถูกหลอกให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงินรวมถึงความเสี่ยงจากการกดลิงก์ค่ะคุณผู้ฟังการดาวน์โหลดไฟล์แล้วก็การติดตั้งแอปพลิเคชันจากแหล่งที่ไม่รู้จักนะซึ่งอาจจะนำไปสู่การถูกโจรกรรมข้อมูลได้ค่ะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะคอนเทนต์ที่ดูเหมือนให้รับชมฟรีหรือว่ามีราคาถูกกว่าปกตินะมักแฝงมาด้วยภัยอันตรายทางออนไลน์นะคะคุณผู้ฟังการเลือกรับชมผ่านแพลตฟอร์มที่ถูกต้องตามกฎหมายจึงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและก็ช่วยสนับสนุนระบบนิเวศอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต์กันด้วยค่ะคุณผู้ฟังอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้นะทางมิจจี้หรือว่ามิจฉาชีพเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงวัยนะคะไปเป็นนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยค่ะมันจะมีเหตุการณ์อย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังทางแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนเกมนะคะล็อกเป้าแล้วก็ล็อกเหยื่อเป็นคนรุ่นใหม่ผ่านทุนการศึกษาแทนนะคุณผู้ฟังแล้วก็ในเรื่องของเช่าหอพักความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะรู้เท่าทันทุกกลลวงเสมอไปนะคะอาชญากรรมไซเบอร์ค่ะคุณผู้ฟังในวันที่โลกเราเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะมิจฉาชีพไม่ได้มองหาเพียงแค่ผู้สูงวัยเท่านั้นแล้วค่ะคุณผู้ฟังแต่กำลังขยับเป้าหมายสู่คนรุ่นใหม่ค่ะขณะที่มาตรการจัดการบัญชีม้าก็อาจเดินทางไปไกลกว่าการดำเนินคดีค่ะในโลกของอาชญากรรมนะคะไม่ได้มีคำว่าเหยื่อกลุ่มเดิมอีกต่อไปแล้วนะคะเมื่อช่องทางหนึ่งเริ่มถูกปิดขึ้นเมื่อผู้เริ่มรู้เท่าทันกลุ่มคนร้ายก็ต้องมองหาเหยื่อรายใหม่เพื่อที่จะเดินไปหาเหยื่อรายต่อไปนะคะภาพจำของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในอดีตค่ะมักผูกติดอยู่กับผู้สูงอายุข้าราชการเกษียณหรือว่าคนที่มีเงินเก็บอาจจะไว้วางใจผู้ที่โทรศัพท์มาพูดคุยได้ง่ายกว่านั่นทำให้คนกลุ่มนี้ค่ะตกเป็นเป้าหมายของกระบวนการหลอกลวงอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็มีกลลวงฉบับใหม่นะกลลวงแบบใหม่ซึ่งทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะก็ได้ออกมาพูดถึงทิศทางของการรับมืออาชญากรรมทางเทคโนโลยีประเด็นหนึ่งนะที่น่าสนใจจึงต้องหยิบยกมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าจะเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพกำลังเปลี่ยนไปซึ่งจากกลุ่มเป้าหมายเดิมนะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะกลับมาเป็นกลุ่มวัยรุ่นนักเรียนแล้วก็นักศึกษาแทนค่ะนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังใช่ว่าทุกกลุ่มนี้นะก็มีความเสี่ยงเหลือเกินค่ะหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่านักเรียนนักศึกษาเป็นคนรุ่นใหม่เติบโตมากับ
โทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตแล้วก็เทคโนโลยีพวกเขาน่าจะรู้ในเรื่องของกลลวงได้ดีกว่าคนรุ่นใหม่ไม่ใช่หรือแต่อาจจะไม่ได้คิดง่ายอย่างนั้นค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าการใช้เทคโนโลยีเป็นประจำไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะมีภูมิคุ้มกันต่อการหลอกลวงได้ค่ะคนที่คุ้นเคยกับหน้าจอนะก็อาจจะไม่รู้เท่าทันไม่ทันระวังเมื่อข้อความที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจอย่างเช่นในเรื่องของทุนการศึกษาค่ะงานพิเศษหรือว่าการเช่าหอพักในราคาที่มีการจูงใจนะคุณผู้ฟังมิจฉาชีพไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยการข่มขู่เสมอไปนะคะบางจำพวกค่ะก็จะเริ่มต้นด้วยข้อเสนอที่ดูเหมือนเป็นโอกาสค่ะคุณผู้ฟังแล้วเมื่อเหยื่อสนใจนะการสนทนาก็อาจจะค่อยๆเปลี่ยนจากเรื่องธรรมดาไปสู่การดักที่จะเตรียมเอาไว้เมื่อการเตือนภัยต้องเดินทางมาถึงคนรุ่นใหม่แล้วประเด็นที่น่าคิดค่ะคุณผู้ฟังไม่ได้อยู่เพียงแค่กลยุทธ์ของมิจฉาชีพค่ะแต่ยังรวมไปถึงวิธีการสื่อสารของภาครัฐกันด้วยเพราะการเตือนภัยที่ดีค่ะหากเดินทางไปไม่ถึงคนที่กำลังตกเป็นเป้าหมายก็อาจจะเหลือเพียงแค่ข้อความที่ถูกส่งออกไปอย่างเงียบๆนะละอยู่บนโลกออนไลน์ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งคนรุ่นใหม่อาจจะรับข้อมูลเฉพาะเรื่องที่สนใจเท่านั้นนะคะการสื่อสารแบบเดิมก็อาจจะไม่เพียงพอหากต้องการให้สารเตือนภัยเข้าถึงกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่แท้จริงนะทั้งนี้ค่ะก็มองว่าสิ่งที่รัฐบาลเองกำลังพยายามยกระดับก็ไม่ใช่เพียงแค่ปริมาณในเรื่องของการประชาสัมพันธ์แล้วนะคะแต่เป็นการให้ข้อมูลที่ชัดเจนและง่ายขึ้นค่ะไปจนถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างตรงจุดค่ะทั้งนี้ค่ะก็ได้มีการเปิดเผยในที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะคุณผู้ฟังภายใต้พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในปีพุทธศักราช2566ค่ะก็ได้มีการเห็นชอบแนวทางยกระดับการสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของภัยไซเบอร์ค่ะหนึ่งในแนวทางที่สำคัญเลยนั่นก็คือการจัดทำไกด์ไลน์ที่เข้าใจง่ายค่ะการกระชับในการใช้ภาษาในเรื่องของการสื่อสารในลักษณะศูนย์รวมแทนการที่แต่ละหน่วยงานก็ต่างคนต่างรณรงค์ซึ่งอาจจะทำให้สารเนี้ยค่ะไปในทิศทางเดียวกันอาจจะเข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีแนวคิดในเรื่องของการสื่อสารในรูปแบบเดิมกลับมาใช้ผ่านกลไกของกรมการปกครองค่ะทั้งการประชุมแนวระดับจังหวัดอำเภอและก็ผู้ใหญ่บ้านเพื่อที่จะมีการขยายในการรับรู้ภัยไซเบอร์ไปยังประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งคาดว่าจะเข้าถึงได้ราวๆ 60-70% เลยทีเดียวค่ะตัวเลขนี้อาจจะบรรลุผลได้มากน้อยเพียงใดก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคุณผู้ฟังซึ่งในสนามนี้นะก็อาจจะดูเหมือนว่าผู้ที่จะอยู่ภายใต้การหลอกลวงก็หนีไม่พ้นกลุ่มเด็กและเยาวชนค่ะคุณฟังซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากังวลใจเป็นอย่างยิ่งค่ะอีกประเด็นหนึ่งนะที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือบัญชีม้าค่ะตอนนี้ทางหน่วยงานภาครัฐและก็ธนาคารพาณิชย์เองนะก็ต่างออกมาเตือนกันอย่างต่อเนื่องค่ะการรับจ้างเปิดบัญชีธนาคารการขายบัญชีให้กับใครอยากคิดว่าได้เงินเพียงแค่ไม่กี่พันแล้วจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะว่าบัญชีที่มอบให้กับผู้อื่นนำไปใช้ก็กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการหลอกลวงผู้เสียหายแล้วก็นำไปสู่การจับกุมในส่วนของเจ้าของบัญชีที่เกี่ยวข้องสู่คดีอาญาโดยตรงได้ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งในส่วนของการเปิดบัญชีธนาคารใหม่นะขั้นตอนการตรวจสอบแล้วก็คำถามจากเจ้าหน้าที่มีหลายชั้นมากขึ้นนะจนทำให้ธนาคารก็พยายามที่จะเพิ่มความเข้มงวดในการป้องบัญชีที่อาจจะถูกนำไปใช้ในทางที่มิชอบซึ่งปัจจุบันค่ะข้อมูลปริมาณในส่วนของบัญชีม้าลดลงแต่สำหรับฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาดูเหมือนว่าจะยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าตราบใดที่ยังมีคนยอมแลกบัญชีธนาคารกับเงินเพียงจำนวนหนึ่งเนี่ยกระบวนการของอาชญากรรมก็ยังมีช่องทางในการหาประโยชน์ได้อีกค่ะคุณผู้ฟังนี่จึงเป็นที่มาของแนวคิดมาตรการเพิ่มเติมที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลและก็เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะกำลังหารือร่วมกันกับตัวแทนกระทรวงการคลังค่ะนั่นก็คือการศึกษาความเป็นไปได้ในการตัดสิทธิ์สวัสดิการจากภาครัฐสำหรับผู้ที่ได้รับความพิสูจน์ว่ามีการตัดสินใจ
เป็นบัญชีม้านอกเหนือจากการรับโทษตามกฎหมายค่ะทั้งนี้ค่ะการปรับปรามบัญชีม้าจะต้องเดินหน้าควบคู่ไปกับการคุ้มครองผู้บริสุทธิ์และก็แยกแยะผู้กระทำผิดกับผู้ที่ถูกนำข้อมูลไปใช้โดยมิชอบและก็รักษาหลักประกันด้านสิทธิขั้นพื้นฐานของประชา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำกลุ่มตลาดทุนไทยร่วมคณะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและอังกฤษเพื่อเจรจากับนักลงทุนต่างชาติเชิญชวนร่วมลงทุนในไทยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งจากฝนตกหนักถึงหนักมาก
1: สหประชาชาติประณามกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตียังคงโจมตีเป้าหมายในดินแดนของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเสมอเวียดนาม0-0ตกรอบแรกเอเชียนเกม2026และทำประตูไม่ได้ตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีนำกลุ่มตลาดทุนไทยร่วมคณะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและอังกฤษเพื่อเจรจากับนักลงทุนต่างชาติเชิญชวนร่วมลงทุนในไทย
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือ UNGA 81ในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมคู่ขนานโรดโชว์ร่วมกับภาคเอกชนสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่งสร้างความเชื่อมั่นแสดงศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยรวมทั้งเชิญชวนนักลงทุนเข้ามาลงทุนในไทยโดยเฉพาะตลาดทุนไทยโอกาสนี้นายไพบูลย์ นรินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยกล่าวถึงการร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเยือนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการสื่อสารศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยกับนักลงทุนต่างประเทศจากที่ปีนี้มีสัญญาณสะท้อนถึงการไหลเข้าของเงินลงทุนจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อเศรษฐกิจไทยซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาคส่วนต่างๆตลอดจนกระจายผลประโยชน์ไปยังภาคเศรษฐกิจอื่นๆได้มากขึ้นด้านนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลท.กล่าวว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความยินดีที่ได้ร่วมเดินทางกับคณะของนายกรัฐมนตรีเพราะมีโอกาสหารือร่วมกับทีมไทยแลนด์รวมถึงกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคธุรกิจและนักลงทุนต่างประเทศให้มีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะญี่ปุ่นซึ่งมีบริษัทจำนวนมากให้ความสนใจและมีศักยภาพที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอีกทั้งจะมีภารกิจด้านตลาดทุนเพื่อพบปะนักลงทุนสถาบันในนิวยอร์กกว่า30รายทั้งในรูปแบบการประชุมกลุ่มและหารือรายบริษัทถือเป็นเรื่องที่ดีสะท้อนความสนใจของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อเศรษฐกิจไทยอีกครั้งนอกจากนี้ตลท.ยังเตรียมนำเสนอปัจจัยบวกของตลาดทุนไทยให้นักลงทุนต่างชาติด้วยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: กระทรวงพาณิชย์ติดตามการจัดทำรายละเอียดความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหลังสรุปกรอบเจรจาตั้งเป้าคงอัตราภาษีตามที่ตกลงไว
3: ้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีการค้าสหรัฐระหว่างการเดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหลังทั้งสองฝ่ายสรุปกรอบการเจรจาแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดและถ้อยคำของข้อตกลงให้สอดคล้องและตรงกันโดยไทยตั้งเป้าสรุปรายละเอียดทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อคงอัตราภาษีไว้ในกรอบที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อปีที่ผ่านมาสำหรับการเดินทางร่วมคณะนายกรัฐมนตรีขณะนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนครนิวยอร์กแล้วเพื่อหารือกับฝ่ายสหรัฐและภาคเอกชนรายสำคัญโดยไทยตั้งเป้าให้สามารถประกาศผลการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ก่อนที่สหรัฐจะประกาศผลการไต่สวนตามมาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างซึ่งเป็นผลการ

0: ไต่สวนเบื้องต้นและยังไม่มีผลบังคับใช้โดยคาดว่าสหรัฐจะประกาศผลได้ในเร็วๆนี้ผู้ริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมกำกับดูแลสินค้าโซลาเซลล์นำเข้าโดยทุกชิ้นส่วนต้องมีมาตรฐานระดับสากล
2: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงมาตรการกำกับดูแลการติดตั้งโซลารูฟท็อปภาคประชาชนว่าหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลคือการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่กรีนอินดัสทรีและกรีนอีโคโนมีเพื่อทำให้พลังงานของประเทศเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นปัจจุบันจำนวนผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์แบตเตอรี่และอุปกรณ์ต่างๆในประเทศไทยยังคงมีไม่มากพอเมื่อเทียบกับปริมาณความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ตามนโยบายของรัฐบาลในระดับเป็นล้านหลังการนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศจึงเป็นเรื่องปกติแต่มีหัวใจสำคัญคืออุปกรณ์ทุกชิ้นที่นำเข้ามาจะต้องได้รับมาตรฐานระดับนานาชาติหรือมาตรฐาน IEC ก่อนจากนั้นจึงจะสามารถนำมาเทียบขึ้นกับทะเบียนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อให้ออกมาตรฐานมอกได้โดยเชื่อมั่นว่าในระยะยาวโครงการนี้จะทำให้เกิดผู้ผลิตในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
3: อุปกรณ์ที่ท่านนำเข้ามานั้นต้องได้มาตรฐานระดับนานาชาติเสียก่อนนะครับและในระยะยาวผมเชื่อว่าโครงการนี้ก็จะทำให้เกิดผู้ผลิตนะครับในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วพลังงานสะอาดถือเป็นหัวใจสำคัญในการเปลี่ยนผ่านระบบพลังงานนโยบายพลังงานของประเทศไทยนะครับมีคนเข้ามาขอเทียบนะครับขึ้นอุปกรณ์เทียบมาตรฐานของมอกนั้นเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะครับตอนนี้เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยตลาดก็มีความตื่นตัวมากพอสมควรผู้ผลิตในประเทศไทยเองที่มีมาตรฐานมอกอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำอะไรก็จะได้สามารถขายให้กับพี่น้องประชาชนได้โดยเร็วนะครับ
2: นายวราวุฒิกล่าวอีกว่านอกเหนือจากอุปกรณ์ที่ต้องได้มาตรฐานแล้วผู้ที่ดำเนินการติดตั้งจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสถาบันการศึกษาหรือจากกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายอุบัติเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจรที่อาจเกิดขึ้นจากการติดตั้งที่ไม่ถูกวิธีแม้ว่าอุปกรณ์จะได้มาตรฐานก็ตามซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกมาตรฐานเหล่านี้แล้วและจะเป็นภาคบังคับในเร็วๆนี้ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลจัดสรรงบประมาณปี2570เพิ่มสภาพคล่องให้กยศ.เป็น 9,000 ล้านบาทแล้วพร้อมเร่งรัดติดตามหนี้ผู้ผิดนัดชำระอีกกว่า 2,600,000 รายนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ล่าช้าในการโอนเงินให้กับทางมหาวิทยาลัยในช่วงเทอมแรกจนทำให้นักศึกษาถูกขู่ตัดสิทธิสอบว่าได้นำปัญหานี้ไปหารือกับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.แล้วซึ่งจะทำการนัดพูดคุยกับอธิการบดีทั่วประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไปในส่วนของปัญหางบประมาณปี2569ที่ไม่เพียงพอนั้นทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญโดยการตั้งงบประมาณปี2570ให้กับกยศ.เพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าจาก 5,000 ล้านบาทเป็น 9,000 ล้านบาทซึ่งจะถูกนำเข้ากองทุนได้ในวันที่1ตุลาคมหลังจากที่พระราชบัญญัติประกาศใช้เพื่อนำไปหมุนเวียนในระบบต่อไปสำหรับปัญหาหลักของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาคือการที่มีผู้กู้ยืมในระบบถึง 3,600,000 คนแต่มีเพียงประมาณ1ล้านคนที่เป็นลูกหนี้ดีและชำระหนี้ตามกำหนดเวลาส่วนกลุ่มผู้ผิดนัดชำระหนี้อีก 2,600,000 คนหรือคิดเป็นร้อยละ60เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ต้องแยกพิจารณาเป็นกลุ่มที่ยังว่างงานซึ่งทางกองทุนต้องละเว้นการเรียกเก็บหนี้ให้ก่อนและกลุ่มที่มีรายได้แล้วแต่เลือกที่จะไม่ชำระหนี้ทางกยศ.จะต้องเร่งหาตัวกลุ่มผู้ที่มีรายได้แล้วเพื่อเรียกเก็บหนี้ให้ได
4: ้เป็นเรื่องที่น่าตกใจว่าเราไม่รู้เลยว่า 2,600,000 คนเนี่ยใครอยู่ในสถานะไหนใครที่พร้อมจ่ายและใครที่ไม่พร้อมจ่ายกยศ.แทบจะยังไม่บริหารจัดการเท่าที่ควรกยศ.ไม่ได้ทวงนะครับเขาหักอัตโนมัติในระบบแต่ว่ากลุ่มที่กยศ.ต้องทำงานก็คือกลุ่มที่มีรายได้แล้วไม่สามารถที่จะหักจากระบบได้เนี่ยเอาไม่ต้องทั้ง 2,600,000 หรอกครับเอาแค่สัก 30-40% ของ 2,600,000 ก็พอให้พวกนี้หาทางให้กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขาจ่ายให้ได้เนี่ยรัฐบาลแทบจะไม่ต้องสนับสนุนงบประมาณเข้าไปในกองทุนในแต่ละปีเลย
1: นอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงประเด็นเรื่องการสวมสิทธิ์กู้ยืมในวิทยาลัยเอกชนว่าถือเป็นหน้าที่ของกองทุน ที่จะต้องไปประสานงานและตรวจสอบร่วมกับมหาวิทยาลัยโดยผู้ที่ทำการอนุมัติซึ่งก็คือมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อกรณีที่เกิดขึ้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงกรณีที่โครงการ THAI Passport ไม่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมแม้งบเกิน 1,000 ล้านพร้อมเปิดให้ตรวจสอบทุกโครงการ
0: นางสาวแนนบุญธิดาสมไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวถึงกรณีนางการดีเลียวไพโรธรองหัวหน้าพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความโปร่งใสในการดำเนินโครงการที่ HAI Passport ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งตนเองพร้อมให้ตรวจสอบโครงการดังกล่าวรวมถึงทุกโครงการของกระทรวงแต่การตรวจสอบต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพร้อมชี้แจงกระบวนการเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมหน่วยงานเจ้าของโครงการจะเสนอข้อมูลไปยังกรมบัญชีกลางซึ่งจะมีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่จะเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมสำหรับโครงการ THAI Passport กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้งกลับมาตั้งแต่เดือนธันวาคม2568ว่าโครงการไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมและจะมีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาทส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการเพิ่มจำนวนยอดลงทะเบียนเห็นว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงโดยผู้กล่าวหาต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนเนื่องจากการลงทะเบียนโครงการใช้ไทยดีของกรมการปกครองและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐจึงควรตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงให้รอบด้านก่อนกล่าวหาเพราะหากมีการกล่าวหาสร้างความเสียหายแก่บุคคลหรือหน่วยงานอาจต้องพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย
5: เรายินดีให้ตรวจสอบแต่ไม่ใช่ตรวจสอบตามจินตนาการอ่ะต้องตรวจสอบตามข้อเท็จจริงแล้วทีนี้ประเด็นที่หนักที่สุดจากที่ฟังเมื่อวานเนี่ยคือนอกเหนือจากพูดเรื่องข้อตกลงคุณธรรมแล้วเนี่ยไปพูดต่ออีกว่าจะมีการปั๊มยอดลงทะเบียนนี่ถือว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมากๆแล้วก็ต้องบอกค่ะว่าจะไม่แปลกใจเลยถ้าจะโดนฟ้องอย่างที่บอกค่ะพอโดนฟ้องปุ๊บก็จะบอกว่านี่ฟ้องปิดปากกันหรือเปล่าก่อนจะเปิดปากต้องดูข้อมูลก่อนแล้วค่ะว่าสิ่งที่คุณกล่าวหานั้นเรื่องจริงขนาดไหนและที่สำคัญที่สุดค่ะทุกท่านเห็นค่ะว่าการลงทะเบียนโครงการนี้ต้องใช้ Digital ID คือใช้ไทยดีของกรมการปกครองหรือใช้แอปทางรัฐของตัว DGA ในการยืนยันตัวตนเพื่อลงทะเบียนเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะจะมาบอกว่ามีการปั๊มยอดอย่างงู้นอย่างนี้ท่านต้องมีหลักฐานให้ชัดเจนไม่ใช่ว่าจะจินตนาการเอาว่าจะทำอะไรอย่างไรก็ฉันถือว่านี่คือเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงนะคะ
0: สำหรับข้อสังเกตเกี่ยวกับจำนวน Active Userที่ยังไม่มีความชัดเจนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของโครงการซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียและแยกตัวเลขระหว่างผู้ลงทะเบียนกับกลุ่ม Active User ไว้อย่างชัดเจนซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการเพิ่มยอดลงทะเบียนตามที่มีการตั้งข้อสังเกตผลิตหน้าควรแสนสุขรายงาน
1: ธนาคารออมสินออกสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้พ่อค้าแม่ค้าและตัดวงจรหนี้นอกระบบ
6: นายตรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวถึงสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบว่าเป็นสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้นที่ตอบโจทย์พ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการเงินทุนไปหมุนซื้อวัตถุดิบจ้างแรงงานหรือเตรียมสต็อกสินค้าออกงานระยะสั้นโดยสามารถกู้ได้เท่าที่จำเป็นและคืนเมื่อขายได้ผ่านแอปพลิเคชันไมโมโดยจะชำระดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ใช้งานจริงเพียงร้อยละ 0.70 ถึง 0.75 ต่อเดือนซึ่งช่วยลดต้นทุนทางการเงินและเพิ่มกำไรสุทธิให้ร้านค้านอกจากนี้ยังเป็นการตัดวงจรหนี้นอกระบบและสร้างประวัติเครดิตทางการเงินให้แข็งแรงจากการกู้และคืนเงินเป็นประจำ
7: การยืมเงินหรือการเติมทุนไปทำให้เกิดการประกอบการแบบนี้กู้สั้นหน่อยพอเรากู้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานโอกาสที่เราจะมีผลกำไรของการประกอบการเยอะขึ้นก็จะมีแต่ที่แน่ใจแล้วก็ที่สบายใจได้ก็คือว่าธนาคารก็จะดูแลในเรื่องของตัวอัตราดอกเบี้ยถ้าเผื่อว่าเรากู้แล้วคืนกู้แล้วคืนบ่อยๆเราจะเป็นลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้ที่แข็งแรงธนาคารก็จะคิดอัตราดอกเบี้ยที่ไม่สูง
6: สำหรับวงเงินในสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบหากเป็นลูกค้าเดิมของธนาคารออมสินและมีประวัติการชำระที่ดีสามารถขยายวงเงินได้สูงถึง 500,000 บาท แต่หากเป็นลูกค้าใหม่สามารถยื่นขอวงเงินเริ่มต้นได้ตั้งแต่ 50,000 บาทโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่24กันยายนถึง31ตุลาคมนี้ผ่าน www.gsb.or.th หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1115นันทิกากิจปาโลรายงาน
1: รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เผยพรรคเตรียมข้อมูลสำหรับยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเกือบเสร็จแล้วคาดว่าจะได้เห็นร่างของพรรคร่วมฝ่ายค้านในสัปดาห์หน้าส่วนกรณีพรรคกล้าทำอาจถอนตัวจากฝ่ายค้านยอมรับว่าเสียดายแต่ไม่กระทบการยื่นยติน
8: ายสาธิตวงหนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยถึงความพร้อมในการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้หารือร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านอย่างต่อเนื่องและเตรียมข้อมูลเกือบครบถ้วนแล้วคาดว่าจะได้ข้อสรุปร่างยติเบื้องต้นภายในสัปดาห์นี้และเห็นร่างร่วมกันในสัปดาห์หน้าขณะเดียวกันพรรคประชาธิปัตย์เตรียมเสนอรายชื่อรัฐมนตรีที่มีข้อมูลสำหรับการอภิปรายให้พรรคร่วมฝ่ายค้านพิจารณาโดยย้ำว่าการพิจารณาจะดูจากพฤติกรรมและข้อมูลไม่ได้เลือกปฏิบัติตามสังกัดพรรคหากพบประเด็นที่เข้าข่ายก็พร้อมอภิปรายทั้งหมดอย่างไรก็ตามหากฝ่ายค้านเหลือ5พรรคราว149เสียงยังไม่กระทบต่อการทำหน้าที่เนื่องจากการเสนอยติอภิปรายไม่ไว้วางใจต้องใช้เสียงไม่น้อยกว่า1ใน5หรือ100เสียงขณะที่การดำเนินการตามรัฐธรรมนูญในบางกรณีสามารถนับรวมเสียงของสมาชิกรัฐสภาได้
9: จริงๆผมก็เสียดายนะครับความจริงพรรคกล้าทำตลอดระยะเวลาที่เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านมาก็เป็นพรรคที่มีวินัยและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับแต่ผมก็เห็นใจที่เขามีมติไปโหวตเห็นชอบกับเรื่องของงบประมาณแต่ว่าประเด็นใหญ่ที่ตามมาก็คือพอมีเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเข้ามาท่าทีของพรรคกล้าทำก็ดูจะไม่ชัดเจนก็เลยทำให้ประธานวิปฝ่ายค้านกับคุณอรรถกรนะครับก็ได้มีการคุยกันทีนี้หลังจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าแกนนำของพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ต้องคุยกันเพราะว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านก็จะลดจำนวนลงถามว่าจะกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานไหมก็คงไม่กระทบนะครับตอนนี้ก็จะเหลืออยู่5พรรคประมาณ149เสียงก็ถือว่าเป็นเสียงที่น้อยอยู่แต่ว่าประสิทธิภาพในการทำงานไม่ลดนะ
8: สำหรับข้อกังวลเรื่องการสกัดยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายสาธิตระบุว่าพรรคได้ติดตามท่าทีของประธานรัฐสภาที่มักจะออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นที่สามารถอภิปรายได้หรือไม่ได้โดยมองว่าทุกอย่างควรดำเนินการตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายส่วนประเด็นเกี่ยวกับคดีหัวเลือกสว.ก็เห็นว่าสามารถนำมาอภิปรายได้หากเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีชวิษาประทุมมารายงาน
1: ขณะที่แกนนำพรรคภูมิใจไทยชี้แจงกระแสข่าวพรรคกล้าทำจะเข้าร่วมรัฐบาลเป็นเรื่องละเอียดอ่อนย้ำให้ผู้บริหารพรรคและหัวหน้าพรรคเป็นผู้ตัดสินใจนายพิพัฒน์รัชกิจประการในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกระแสข่าวพรรคกล้าทำเตรียมถอนตัวจากฝ่ายค้านเพื่อเข้าร่วมรัฐบาลว่าเรื่องดังกล่าวต้องสอบถามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าเนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีข้อสั่งการใดๆในเรื่องดังกล่าวจากประสบการณ์ทางการเมืองแม้รัฐบาลจะมีเสียงสนับสนุนเพียงพอแล้วยังมีความจำเป็นต้องดึงพรรคการเมืองอื่นเข้ามาร่วมรัฐบาลหรือไม่นั้นมองว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนื่องจากรัฐบาลเพิ่งทำงานได้6เดือนจึงขอให้ผู้บริหารพรรคและนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตัดสินใจในฐานะมีประสบการณ์ทางการเมืองแม้จะมีเสียงมากแล้วยังมีความจำเป็นต้องมาร่วมหรือไม่เห็นว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนรัฐบาลเพิ่งทำงานมา6เดือนรายละเอียดจึงขอให้ผู้บริหารพรรคและนายกเป็นผู้ตัดสินใจและแถลงในรายละเอียด
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งจากฝนตกหนักถึงหนักมากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่า เบื้องต้นสธนช.ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำตามฝนคาดการณ์และการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันนี้ถึง26กันยายนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกอุทัยธานีศรีสะเกษลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีจันทบุรีตราดระนองสงขลาและนราธิวาสรวมทั้งต้องระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาคาดการจะมีน้ำหลากจากตอนบนของลุ่มน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เสี่ยงบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอเมืองอ่างทองและวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองอำเภอเสนาผักไห่บางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอำเภอเมืองปทุมธานีและสามโคกจังหวัดปทุมธานีขณะที่กรมชลประทานติดตามปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักเช่นแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาพร้อมเร่งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่จุดเสี่ยงเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักเช่นแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้กรมชลประทานจึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดการว่าอาจปรับเพิ่มได้ถึง 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากทั้งนี้ได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา11จังหวัดพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่จุดเสี่ยงเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างทันท่วงที
12: แต่ส่วนสำคัญยิ่งนะครับเราก็ทำงานในลักษณะเชิงรุกอยู่แล้วจ้างที่กรมชลประทานจะดำเนินการลงพื้นที่ที่พื้นที่ไหนน้ำท่วมเป็นประจำจากการที่เราบริหารจัดการน้ำในเชิงปริมาณน้ำท้ายเขื่อนในแต่ละลูกบาศก์เมตรเนี่ยครับที่เรารู้ตัวเลขอยู่แล้วเนี่ยก็จะลงพื้นที่และได้รับรู้โดยทางการมากขึ้นครับก็ขอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับสิ่งที่กรมชลประทานให้ข้อมูลและก็ประสานไปนะครับเป็นเรื่องที่ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดนะครับ
11: อธิบดีกรมชลประทานกล่าวย้ำว่าหากมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเกินกว่า 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจะประเมินสถานการณ์ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เพื่อขออนุมัติแผนการบริหารจัดการน้ำตามขั้นตอนต่อไปพร้อมขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดจากช่องทางของกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงมหาดไทยเตรียมเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทดแทนยอดเพิกถอนทุจริต19ตุลาคมนี้พร้อมพิจารณาออกเกณฑ์สอบใหม่เทียบมาตรฐานกพ.นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568โดยระบุว่าภายในวันที่9ตุลาคมนี้จะดำเนินการโอนย้ายผู้ที่ได้รับการบรรจุในรอบ 1-3 ให้แล้วเสร็จก่อนจะเรียกผู้สอบผ่านมารายงานตัวเพื่อบรรจุทดแทนในส่วนที่ถูกถอดถอนและขอใช้บัญชีใหม่ทั่วประเทศในวันที่19ตุลาคมเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบผ่านที่ถูกลัดคิวและผู้ที่รอการบรรจุในรอบที่4ขณะเดียวกันคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกำลังเร่งพิจารณามาตรการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดอาทิการขึ้นบัญชีดำหรือให้ออกจากราชการควบคู่ไปกับการผลักดันกฎหมายใหม่ที่เพิ่งผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาเพื่อยกระดับหลักเกณฑ์การสอบท้องถิ่นในอนาคตให้มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่ากับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.
13: ทำเรื่องโอนย้ายนะครับให้เสร็จสิ้นภายในวันที่9ตุลาคมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการเรียกมาเติมทั้งในส่วนที่มีการถอดถอนไปนะครับแล้วก็มีการขอใช้บัญชีจากท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศมาใหม่นะครับซึ่งตรงนี้ก็ร่วมๆประมาณสักเกือบๆ10,000 อัตราที่จะกลับน่าจะมีการเรียกรายงานตัวก็วันที่19ตุลาคมครับก็จะได้เป็นการคืนความเป็นธรรมให้กับทั้งคนที่สอบบรรจุไปตั้งแต่รอบ1รอบ3ที่โดนลัดคิวไปรวมไปถึงรอบ4ที่มีการรอบรรจุอยู่นะครับในส่วนของการสอบในอนาคตเนี่ยตอนนี้กฎหมายก็จะเสร็จแล้วทางสวก็ส่งกลับมาทางสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วที่จะมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การสอบนะครับให้มีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีมาตรฐานมากขึ้นนะครับโดยไม่อ้างอิงหลักจากกพ.เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะแบบนี้ในอนาคตอีก
11: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าปัจจุบันยังไม่มีรายงานการฟ้องร้องกลับจากกลุ่มผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์กว่า 4,000 คนเนื่องจากกระบวนการของภาครัฐได้ดำเนินการอย่างรัดกุมโดยมีการแนบพยานหลักฐานและข้อมูลชี้แจงความผิดปกติของคะแนนให้แก่ผู้ถูกเพิกถอนได้รับทราบอย่างชัดเจนแล้วการยางแห่งประเทศไทยมุ่งขับเคลื่อนระบบตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ยางพาราไทยยกระดับยางพาราไทยสู่มาตรฐานสากลสร้างความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน
14: นายสันสนะสุริยะโยธินรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการตรวจสอบย้อนกลับยางพาราหรือไทยเทสบิลิตี้ณโรงแรมรอยัลริเวอร์กรุงเทพพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันทิศทางของตลาดยางพาราเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนผู้ซื้อไม่ได้พิจารณาเฉพาะคุณภาพและราคาแต่ให้ความสำคัญมากขึ้นกับแหล่งที่มาความโปร่งใสความถูกต้องตามกฎหมายความยั่งยืนและการตรวจสอบย้อนกลับการยางแห่งประเทศไทยจึงได้พัฒนา Thai Traceability หรือระบบตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ยางพาราไทยเพื่อเป็นมาตรฐานในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับระบบตรวจสอบย้อนกลับยางพาราไทยเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลและกระบวนการอย่างเป็นระบบตลอดห่วงโซ่อุปทานซึ่งมาตรฐานดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อรองรับมาตรฐาน EUDR ของสหภาพยุโรปเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการวางรากฐานเพื่อรองรับความต้องการของตลาดในปัจจุบันและอนาคตอย่างยั่งยืนซึ่งสิ่งสำคัญต่อจากนี้คือการนำมาตรฐานไปสู่การปฏิบัติจริง
15: เราก็เลยมีการกำหนดตัวมาตรฐานตัว Thai Traceability เนี่ยเป็นการเตรียมพร้อมในเรื่องของเงื่อนไขที่โลกกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปตัว Thai Traceability เนี่ยเป็นการเตรียมพร้อมให้กับสถาบันเกษตรกรแล้วก็ตัวเกษตรกรของเราเนี่ยได้มีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับเผื่อให้กับผู้ที่จะซื้อโปรดักต์ของเราเนี่ยเขาต้องไปเข้าตัวมาตรฐานต่างๆที่จะเริ่มมีการขยายมากขึ้นโดยเริ่มสตาร์ทเริ่มต้นจาก EUDR นะครับอันนี้คือตัวThai Traceability ของเราที่เราเนี่ยกำลังจะเริ่มรณรงค์แล้วมีการให้ความรู้แล้วก็มีการจัดสัมมนาในวันนี้เนี่ยนะครับว่าเราอยากจะให้สถาบันเกษตรกรรวมถึงเกษตรกรทั่วประเทศเนี่ยเพื่อเตรียมตัวรองรับความต้องการของตลาดที่จะเกิดขึ้นว่าเขาจะกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับตัว Traceability นี้ครับ
14: นายสันสนะยังกล่าวด้วยว่าสำหรับการขยายผลการยางแห่งประเทศไทยจะดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่การประเมินความพร้อมการพัฒนาศักยภาพการจัดทำเครื่องมือการนำไปปฏิบัติจริงการตรวจประเมินและการปรับปรุงก่อนขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆตามระดับความพร้อมโดยเริ่มนำร่องในการสร้างการรับรู้และประเมินความพร้อมแล้วในสถาบันเกษตรกร8แห่งในปีงบประมาณ2569พร้อมได้วางแผนขยายผลไปยังสถาบันเกษตรกรอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมสถาบันเกษตรกรทั้งหมด642แห่งทั่วประเทศต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
11: สำนักงานประกันสังคมเปิดขั้นตอนลงคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม27กันยายนลงคะแนนได้ตั้งแต่8นาฬิกาถึง16นาฬิกาแนะข้อปฏิบัติและข้อห้ามเพื่อให้การเลือกตั้งสุจริตโปร่งใส
16: การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมกำหนดจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เปิดลงคะแนนตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาณที่เลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องแสดงตนต่อกรรมการประจำที่เลือกตั้งพร้อมหลักฐานแสดงตนที่ถูกต้องเช่นบัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่บัตรประจำตัวคนพิการหรือหลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นไทยดี DLT และบัตรคนพิการอิเล็กทรอนิกส์จากนั้นลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและรับบัตรเลือกตั้งสำหรับวิธีการลงคะแนนให้เขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นเลขอาราบิกไม่เกิน7หมายเลขลงในช่องเขียนหมายเลขหากไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครรายใดให้ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์ ทั้งนี้ห้ามเขียนข้อความเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดเพราะอาจทำให้บัตรเลือกตั้งเป็นบัตรเสียเมื่อเขียนหมายเลขเรียบร้อยแล้วให้พับบัตรเพื่อรักษาความลับของการลงคะแนนและนำบัตรเลือกตั้งใส่หีบบัตรด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการประจำที่เลือกตั้งขณะเดียวกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งห้ามนำสื่อหรือวัสดุหาเสียงเข้าไปในที่เลือกตั้งห้ามนำบัตรเลือกตั้งเข้าหรือออกจากที่เลือกตั้งห้ามถ่ายบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วห้ามแสดงบัตรที่ลงคะแนนแล้วต่อผู้อื่นห้ามทำให้บัตรเสียหายและห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารขณะลงคะแนนทั้งนี้ผู้ฝ่าฝืนหรือก่อความวุ่นวายอาจถูกเชิญออกจากที่เลือกตั้งและไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ส่วนการสังเกตการสามารถบันทึกภาพหรือวิดีโอภาพรวมบรรยากาศภายนอกแนวกั้นได้โดยต้องเคารพความเป็นส่วนตัวและไม่บันทึกภาพที่ทำให้ทราบหรือคาดเดาได้ว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้ผู้สมัครรายใดรวมถึงสามารถบันทึกกระบวนการนับคะแนนหลังเวลา 16:00 นได้แต่ต้องไม่รุกล้ำแนวกั้นหรือรบกวนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสำนักงานประกันสังคมขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งร่วมใช้สิทธิ์อย่างสุจริตรักษาความลับของการลงคะแนนและเคารพกติกาเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและเป็นธรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
11: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
17: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
11: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสเตฟานดูจาริกโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการที่ระบุว่าสหประชาชาติเน้นย้ำจุดยืนในการประนามกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยังคงโจมตีเป้าหมายในดินแดนของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงการโจมตีกรุงริยาดนอกเหนือไปจากการโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในพื้นที่อื่นของซาอุดีอาระเบียนอกจากนี้สหประชาชาติยังมีความกังวลอย่างมากต่อสถานการณ์ความขัดแย้งทหารในเยเมนและพื้นที่โดยรอบรวมถึงการที่กลุ่มกบฏฮูตีรุกคืบไปยังจุดยุทธศาสตร์สำคัญอาทิเมืองตาอิชเมืองลาชและเมืองมาริบซึ่งส่งผลกระทบร้ายแรงต่อพลเรือนในเยเมนและทั่วภูมิภาคโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวเพิ่มเติมว่าสหประชาชาติเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งดังกล่าวปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศซึ่งรวมถึงข้อห้ามโจมตีโดยตรงต่อพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าได้หารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเกี่ยวกับแนวทางที่ให้ยูเครนและรัสเซียระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานชั่วคราวระหว่างการพบกันที่นครนิวยอร์กเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความจำเป็นที่จะต้องเร่งช่วยเหลือยูเครนในการป้องกันประเทศด้วยการเพิ่มการส่งมอบขีปนาวุธสกัดกั้นและจะนำประเด็นดังกล่าวไปหารือกับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนทั้งนี้ประธานาธิบดีมาครงเน้นย้ำว่าการช่วยเหลือระบบพลังงานของยูเครนยังเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากสงครามรัสเซียยูเครนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทั่วยุโรปและหวังว่าการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในครั้งนี้จะช่วยให้การหารือประเด็นดังกล่าวมีความคืบหน้าสำนักข่าว AFP รายงานว่าประชาชนในเมืองครอสทอฟซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของออสเตรียรวมตัวประท้วงที่ด้านหน้าที่ทำการรัฐบาลรัฐอัปเปอร์ออสเตรียเพื่อคัดค้านการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลของ Google บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐโดยกังวลว่าโครงการดังกล่าวจะใช้ไฟฟ้าและน้ำปริมาณมหาศาลจนส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พร้อมวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่โปร่งใสในการเปิดเผยรายละเอียดของโครงการดังกล่าวด้านสื่อท้องถิ่นรายงานว่าโครงการระยะแรกอาจใช้ปริมาณไฟฟ้าสูงถึงปีละ 1,300 ล้านหน่วยซึ่งเทียบเท่าการใช้ไฟฟ้าตามบ้านเรือนประมาณ 370,000 หลังขณะที่ Google ระบุว่าศูนย์ข้อมูลแห่งนี้จะเปิดให้บริการเพื่อรองรับระบบเก็บข้อมูลคลาวด์และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งจะช่วยสร้างงานหลายพันตำแหน่ง นายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐประกาศภาวะฉุกเฉินทั้งรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบรุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งอาจทำให้เกิดพายุรุนแรงและมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมพื้นที่ชายฝั่งเนื่องจากระดับน้ำทะเลที่สูงกว่าปกตินายนิวซัมกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐแคลิฟอร์เนียจำเป็นต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อรับมือกับปัญหาไม่ใช่รอให้เกิดปัญหาขึ้นก่อนซึ่งการประกาศภาวะฉุกเฉินในครั้งนี้เพื่อให้ชุมชนได้รับการสนับสนุนที่จำเป็นรวมถึงจัดสรรเครื่องมือปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและให้ประชาชนมั่นใจว่าทางการรัฐแคลิฟอร์เนียพร้อมรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญทั้งนี้การประกาศภาวะฉุกเฉินจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐแคลิฟอร์เนียสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นและจัดเตรียมอุปกรณ์รับมือภัยพิบัตินอกจากนี้ยังช่วยให้กองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิประจำรัฐแคลิฟอร์เนียเข้าช่วยเหลือเมื่อจำเป็นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามในรอบรองชนะเลิศพบกับทีมชาติจีนเกมนี้นักตบสาวไทยสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ไปอย่างหวุดหวิด2-3เซต25-23 21-25 11-25 28-26และ6-15หล่นไปชิงเหรียญทองแดงพบกับเกาหลีใต้ในวันนี้เวลา 14:00 น.ส่วนทีมชาติจีนผ่านเข้าชิงเหรียญทองกับญี่ปุ่นเวลา 17:20 น.ด้านกีฬาต่อสู้ Mixed Martial Arts หรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมในรอบรองชนะเลิศรุ่น Modern MMA 54 กก.หญิงการจุธาภัทรบุญซ่อนเอาชนะวาเลนเซียฟาฮิราฮอตมาอูรีจากอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองกับไดอาน่าโปโกเซียนจากอินโดนีเซียในวันนี้แบดมินตันประเภททีมชายรอบแรกไทยพบมาเก๊าเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒิวิทิศสารเอาชนะปุยปังฟอง2-1เกม21-19 20-22 21-20 จากนั้นเดี่ยวมือ2พนิจพลธีระรัศกุลเอาชนะปุยชิชอน2-0เกม21-8 และ21-7และเดี่ยวมือ3ภูรินัทอารีเอาชนะเหลียงล็อกชอง2-0เกม21-14และ21-12 ทำให้ทีมชาติไทยเอาชนะมาเก๊าขาดลอย 3-0 คู่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายพบกับไต้หวันในวันนี้เวลา 13:00 น.มวยสากลรุ่น70กิโลกรัมชายรอบ32คนบรรจงสินสิรินักชกไทยเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเมื่อ4ปีก่อนแพ้ให้กับซูมิตนักชกจากอินเดีย0-5เสียงหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ32คนสุดท้ายตะกร้อทีมชายกลุ่ม A ทับตะกร้อทีมชาติไทยเอาชนะอินโดนีเซียไป3-0ทีมโดยทีม A ชนะไป2-0เซต15-11และ15-7ตามมาด้วยทีม B ชนะไป2เซตรวด15-9และ15-11และทีม C ชนะไป2-1เซต15-17 15-10และ15-7โดยโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติลาวในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 น.ฮอกกี้หญิงรอบแบ่งกลุ่ม B ทีมชาติไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอุซเบกิสถาน3-1เก็บชัยชนะ2นัดติดต่อกันสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับอินเดียในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 น.บาสเกตบอล 3-3 รอบแรกในกลุ่ม D นัดแรกยัดห่วงสาวไทยแพ้เกาหลีใต้วุดวิด12-13คะแนนจากนั้นลงสนามนัดที่2เอาชนะสิงคโปร์ไปได้14-8คะแนนสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายในกลุ่มดีพบกับอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลา 10:25 น.ด้านการแข่งขันเบสบอลชายรอบแบ่งกลุ่ม B ทีมชาติไทยพลิกเอาชนะทีมชาติฮ่องกง10-7หลังจากที่ตามอยู่3-7หลังจบอินนิ่งที่6สำหรับโปรแกรมต่อไปของทีมเบสบอลไทยจะลงสนามพบกับไชนีสไทเปในวันนี้ส่วนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายในกลุ่ม E พบกับเวียดนามหลังจาก2นัดแรกทีมชาติไทยแพ้ญี่ปุ่นมา0-8และแพ้ไชนีสไทเป0-1ผลปรากฏว่าเกมนี้ทีมชบาแก้วเสมอเวียดนามแบบไร้สกอร์0-0มี1แต้มจาก3นัดตกรอบอย่างน่าเสียดายหลังจบเกมอัลเฟรดในจิพงศ์สีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าทีมไทยทำผลงานได้ดีและมีโอกาสทำประตูหลายครั้งแต่ไม่สามารถเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูได้โดยมองว่าเป็นเรื่องของการจบสกอร์ และไม่ใช่เรื่องของโชคส่วนประสบการณ์จากการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญของทีมโดยเฉพาะการได้พบกับทีมระดับสูงกว่าอย่างญี่ปุ่นไต้หวันและเวียดนามซึ่งทำให้ทีมได้เรียนรู้และมีข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาการเล่นให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตด้านทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยได้ลงฝึกซ้อมและฟื้นฟูสภาพร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026นัดที่3ที่จะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นหลังผ่านการแข่งขันมาแล้ว2นัดทั้งทีมไทยและทีมญี่ปุ่นต่างเก็บได้6คะแนนเต็มและการันตีผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่งผลให้การแข่งขันนัดนี้มีความสำคัญต่อการลุ้นตำแหน่งแชมป์กลุ่มโดยทีมชาติไทยได้เน้นไปที่การฟื้นฟูสภาพร่างกายของนักกีฬาเป็นหลักเพื่อให้ผู้เล่นมีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับโปรแกรมการแข่งขันทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้เวลา 17:30 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน23เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น8เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้5เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน4เหรียญทองและอันดับ5ทีมชาติไทย3เหรียญทอง1เหรียญเงินการแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรอบ2จิรัตน์ นวสิริสมบูรณ์มือ11ของไทยและมือวางอันดับ2ของรายการจากกรุงเทพมหานครเอาชนะวรเมธบุญพึ่งมือ38ของไทยจากสุรินทร์2-0เซต6-1และ6-0ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับภูชิตสุขใจมือ29ของไทยและมือวางอันดับ11ของรายการจากชลบุรีต่อไปด้านหญิงเดี่ยวรอบแรกระดามนัทวีวัฒน์มือ47ของไทยเอาชนะพรชนกโทนุสินมือ31ของไทยจากมุกดาหารด้วยสกอร์6-0ทั้ง2เซตผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับชลเดรินแก้วกามือวางอันดับ2และมือ11ของไทยจากชลบุรีทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมลงแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมเดินทางเข้ารายงานตัวณโรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการเข้าแคมป์เก็บตัวในวันแรกจะเน้นไปที่การพักฟื้นสภาพร่างกายเนื่องจากนักเตะหลายคนเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจกับสโมสรต้นสังกัดส่วนการเรียกอนันต์ยอดสังวานกับอิกลาสสันหลนมาติดทีมชุดนี้แม้จะยังไม่ได้ลงเล่นให้กับต้นสังกัดในลีกแต่มองว่าทั้งสองคนเป็นนักเตะที่มีศักยภาพและมีพัฒนาการที่ดีขณะที่ตำแหน่งกองกลางที่ไม่มีชื่อของเบนเดวิสและวีรเทพป้อมพันธ์ซึ่งต่างทำผลงานได้ดีกับต้นสังกัดนั้นเนื่องจากทีมชาติไทยมีตัวเลือกในตำแหน่งแดนกลางค่อนข้างเยอะด้านชนาธิปสงกระสินกัปตันทีมชาติไทยกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในชุดนี้คือต้องการคว้าแชมป์กลับมาให้ได
19: ้ครับแน่นอนว่าเป็นรายการแรกแล้วก็เป็นสิ่งที่ยากอยู่นะครับในทุกๆครั้งที่เราเจอกับทีมชาติอื่นนะครับเพราะว่าทุกคนก็น่าจะเป็นชุดที่ดีที่สุดของทีมชาติณเวลานี้ครับก็พวกเราก็สิ่งเดียวก็ต้องการเอาแชมป์ให้ได้ครับเพราะเราพวกเราก็จะทำทุกวิธีทางครับทุ่มเทแล้วก็เอาชัยชนะกลับบ้านครับผม
18: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่ม26กันยายนพบปากีสถาน29กันยายนพบเวียดนามและ2ตุลาคมพบฟิลิปปินส์โดยรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่5ตุลาคมนี้ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
10: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
20: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
21: ์วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพณพระมหาปราสาทก่อนการเชิญไปถวายพระเพลิงยังพระเมรุมาตรมีการประโคมตามระยะเวลาหรือยามที่กำหนดที่เรียกว่าประโคมประจำยามการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพตามราชประเพณีแต่เดิมมาเป็นหน้าที่ของกรมกลองชนะกับกรมแตรโดยเจ้าพนักงานในสองกรมนั้นร่วมกันประโคมประจำยามแต่ละยามเจ้าพนักงานในกรมกลองชนะที่จัดมาประโคมประจำยามมีจ่าปีหนึ่ง จากกลองหนึ่งและพนักงานตีกลองชนะจำนวนหนึ่งเจ้าพนักงานในกรมแตรที่จัดมาประโคมประจำยามร่วมกับกรมกลองชนะในเวลาเดียวกันนั้นมีพนักงานเป่าสังแตรงอนแตรฝรั่งและกระทั่งมโหระทึกมีจำนวนตามเกณฑ์แต่ละคราวการประโคมประจำยามในการพระราชพิธีพระบรมศพเป็นราชประเพณีมีมาแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน
20: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่ากดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
22: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่ 23-27 กันยายน 2569 บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 23-27 กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่ว

0: โมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:23 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 น.
1: ขณะนี้เวลา 12:51 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31 ตุลาคม 2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจตำแหน่งนิติกรจำนวน1อัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th หรือที่เว็บไซต์ fpo.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29กันยายน2569กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2560พุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7ถึง9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องคาซีทที่ใช่ปลอดภัยสำหรับลูกน้อยท่านผู้ฟังครับการเดินทางบนท้องถนนนอกจากขับขี่ตามกฎจราจรเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางแล้วนั้นอุปกรณ์ภายในรถก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งคาร์ซีทหรือที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กที่จะช่วยลดความรุนแรงหากเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนั่นเองครับอีกทั้งในปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้ออกกฎหมายกำหนดให้เด็กอายุไม่เกิน6ปีต้องมีคาร์ซีทระหว่างโดยสารรถยนต์หากไม่มีคาร์ซีทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์3ข้ออย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่ขับรถด้วยความเร็วช้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและต้องขับชิดซ้ายให้เด็กนั่งในที่นั่งโดยสารตอนหลังหรือเบาะหลังส่วนในกรณีรถกระบะหรือกึ่งกระบะให้นั่งโดยสารตอนหน้าได้แต่ห้ามนั่งท้ายกระบะพร้อมทั้งจัดให้มีผู้ดูแลเด็กในขณะโดยสารหรือให้เด็กรัดเฉพาะเข็มขัดรัดหน้าตักคาร์ซีทจึงเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากๆหากมีเด็กเล็กโดยสารมากับรถยนต์ด้วย ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระบุว่าการเลือกเบาะนั่งนิรภัยที่เหมาะสมแล้ว

0: แล้วจะต้องมีการใช้งานอย่างถูกต้องด้วยควรเลือกใช้แบบที่เหมาะกับน้ำหนักขนาดและอายุของเด็กรวมถึงต้องเหมาะสำหรับยานพาหนะที่ใช้ด้วยการเลือกคาร์ซีทก็ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมเพื่อให้เด็กนั่งสบายและมีการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพหากต้องการสินค้าที่มีคุณภาพจำเป็นจะต้องสังเกตตรารับรองมาตรฐานความปลอดภัยที่มีลักษณะเป็นป้ายแถบสีส้มซึ่งเป็นเครื่องหมายยืนยันมาตรฐานสำหรับคาร์ซีทโดยเฉพาะนอกจากนี้ยังควรใส่ใจในข้อมูลต่างๆดังนี้ 1. รายละเอียดต่างๆของฉลากผลิตภัณฑ์ว่าตรงกับความต้องการหรือไม่ 2. ศึกษาคู่มือวิธีใช้ให้เข้าใจวิธีติดตั้งและการใช้สายรัดเพื่อความปลอดภัยสูงสุด 3. การติดตั้งและใช้งานเนื่องจากวิธีต่างๆค่อนข้างยุ่งยากและส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยอาจจะต้องสอบถามผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมเพื่อการใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพการเลือกใช้คาร์ซีทจึงนับเป็นสิ่งสำคัญเพราะนอกจากจะเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงแล้วยังต้องเลือกของที่มีคุณภาพดีเหมาะสมและใช้ประโยชน์ได้เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อทางการค้าที่ได้ของไม่มีคุณภาพและยังมีความคงทนในการใช้งานเพื่อปกป้องลูกน้อยที่รักได้อย่างดีอีกด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่องคาร์ซีทที่ใช่ปลอดภัยสำหรับลูกน้อยเรียบเรียงโดยอานนท์นันตสุคนณัฐพงศ์สารบุตรนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
2: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
1: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
2: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
4: ่อการปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลย์และทิติมาอินกลัมอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันอังคารที่22กันยายน2569นะคะพบกับดิฉันสุภชลินบัวทองนาคชันช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตทิวงค่ะ
1: วันที่2ของเรามาพบกันกับท่านผู้ฟังนะครับวันนี้ก็จะเป็นสาระที่หลากหลายออกไปนะครับเรื่องของประกันสังคมกับสิทธิที่น่าสนใจแล้วก็รวมถึงอาจจะมีช่วงเวลาที่เราจะต้องถ่ายทอดนะครับการแถลงการประชุมคณะรัฐมนตรีในช่วงท้ายนะครับรอสักครู่ก็จะได้ฟังประเด็นเด่นประเด็นที่น่าสนใจกับแคมเปญนโยบายของรัฐบาลที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของพวกเรานั่นเองนะครับช่วงแรกวันนี้นะครับคุณมูลประกอบอบกลิ่นนะครับช่วยควบคุมเสียงคุณรุจิราน้ำจันทร์ประสานงานทีมนิวมีเดีย Facebook Live ตอนนี้ไลฟ์แล้วนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียง
0: ชัยโซดานะคะ
1: ครับผม
0: วันนี้ดูแลให้เป็นภาพสวย
1: ๆเป็นอำเภอรัตนวาปีนะครับจุดจะบอกว่าเป็นจุดที่เขาใช้คำว่าบ้านโพนเพลงบ้านโพนแพงขอไปครับอำเภอแห่งนี้เนี่ยก็จะอยู่ริมแม่น้ำโขงแล้วก็เข้ามาชมวิวที่หลากหลายมากนะฮะหลายจุดเลยแต่ว่าจุดที่เอามาเป็นภาพฉากหลังนี่คือจุดที่เขาพูดกันว่าเป็นรอยที่อยู่ขนานกันสองฝั่งแม่น้ำโขงฝั่งลาวมีวัดพระบาทโพนสันและฝั่งไทยคือวัดราชโพนหัวเป็นช้างเผือกนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่านี่คือจังหวัดบึงกาฬ
0: ก็
1: จังหวัดที่มีแม่น้ำโขงไหลพาดผ่านและเป็นเส้นแบ่งกั้นนะฮะระหว่างแผ่นดินไทยกับแผ่นดินลาวแต่ก็ในแง่ของเชิงวัฒนธรรมวิถีชีวิตแล้วก็ถือได้ว่าผนวกรวมกันเป็นหนึ่งนะฮะเป็นวิถีวัฒนรวมกันแล้วก็พัฒนากันมาอย่างยาวนานจนล่าสุดนั่นเองถึงจะมีการแบ่งกั้นเป็นเขตแดนแต่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในช่วงโดยเฉพาะช่วงที่คนอยากจะไปดูบั้งไฟพญานาคด้วยพี่พั
0: ฒน์ใกล้แล้ว
1: ใกล้แล้วด้วยนะ
0: เสาพรรษาเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้ว
0: จะเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน11
1: โอ้โหนะครับโ
0: อ้ก็จะมีบั้งไฟพญานาคจุดชมบั้งไฟพญานาคหลายๆจุดด้วยกันที่คนจะแห่ไปอยู่ตรงนั้นด้วยกันนะคะเป็นจุดแลนด์มาร์ค
1: อุ่นเครื่องกันก่อนด้วยเทศกาลสับปะรดจังหวัดบึงกาฬที่นี่ก็มีสวนสับปะรดเยอะนะช่วงหลังเนี่ยนะครับจัดขึ้นณตอนนี้เลยนะฮะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง24กันยายนวันมะรืนนี้มาสุดท้ายบนบริเวณถนนข้าวเม่าริมฝั่งโขงอำเภอเมืองบึงกาฬเดินทางมาย่านครับอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับไปชมชิมช็อปของดีบึงกาฬแล้วก็จะได้เห็นว่าณนะจังหวัดแห่งนี้นะฮะมีศักยภาพด้านสับปะรดเยอะมากๆทั้งสับปะรดสดสับปะรดแปรรูปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็จะได้ไปจำหน่ายดูนะฮะสับปะรดอะไรที่ถูกใจท่านก็ไปกันได้ที่บึงกาฬใครมีเวลาไปที่นี่แห่งนั้นนะครับไปชมวิวริมแม่น้ำโขงช่วงนี้ก็น่าจะสวยงามนะครับ
0: ค่ะนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวแล้วนะคะเราก็ยังมีเรื่องที่น่าสนใจเป็นเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีหลายๆเรื่องนะคะที่ต้องจับตามองค่ะคนคุยถึงเรื่องไทยพลัส
1: เฟส2รอมานานนะครับ
0: รอไหมคะ
1: ปรากฏว่าต่ออายุนะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับ
0: แต่จะต่อยังไงต่อเมื่อไหร่คะ
1: ตุลาคมถึงพฤศจิกายนนะก็คือเดือนหน้าก็ยังคงจะได้ใช้บริการกันต่อนะฮะ2เดือนจากนั้นไปตุลาพฤศจิกาก็ถือได้ว่าเป็นข่าวดีในช่วงที่หลายคนก็รอคอยอยู่แล้วบางคนภาระค่าครองชีพยังคงมีอยู่เยอะเหมือนกันนะเศรษฐกิจที่เราได้รับผลกระทบจากวิกฤตทั้งหลายก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องติดตามฟังเงื่อนไขจะเป็นอย่างไรที่พี่พัฒน์บอกนะไปติดตามฟังการแถลงคณะรัฐมนตรีกันเดี๋ยวช่วงท้ายของรายการนะครับ
0: วันนี้น่าจะเข้าเร็วนิดนึงนะคะเรื่องของการแถลงการประชุมคณะรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่สนใจเรื่องมติครม.หลายๆเรื่องที่มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็มีหลายเรื่องค่ะนอกจากเรื่องของคณะรัฐมนตรีแล้ววันเรื่องของการเลือกตั้งเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมมันมีรายละเอียดมากมายนะคะเราก็อยากจะให้ผู้ประกันตนทั้งหลายนะคะได้รู้นะคะรายละเอียดเพิ่มเติมจากที่เราจะได้พูดคุยกันในช่วงของคุยกันประกันสังคมแล้วรายละเอียดเบื้องต้นล่ะคะตอนนี้กำหนดวันแล้ว
1: ก็ต้องบอกให้รับทราบกันบ่อยๆนะครับเพราะว่านี่คือการเลือกตั้งที่มีความสำคัญสำหรับการที่นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยอยากจะให้ออกมาใช้สิทธิ์กันเลยนะครับเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับ27กันยายน2569 8โมงเช้าถึง4โมงเย็นเพื่อร่วมกำหนดทิศทางการบริหารงานของสำนักงานประกันสังคมและกองทุนประกันสังคมและยังเป็นการร่วมรักษาสิทธิและประโยชน์ของตนเอง

0: เพราะกองทุนประกันสังคมนั้นดูแลทรัพยากรของตัวท่านเองเนี่ยการที่ท่านได้คณะกรรมการที่มีคุณภาพมีความสามารถเข้าไปบริหารงานบริหารกองทุนก็คือเงินของพวกเรานี่เองแหละครับก็จะทำให้การบริหารจัดการเนี่ยเป็นไปอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพแล้วก็หวังได้ว่าเราคงจะได้เห็นกองทุนประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมมีมาตรการดีๆมีสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจและก็เป็นประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้นนับจากวันนี้ไปเพราะว่าช่วงหลังๆก็จะเห็นได้ว่ามีอะไรที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพิ่มขึ้นนะฮะจะบอกว่าลดแลกแจกแถมมากขึ้นนะฮะเพิ่มสิทธิประโยชน์ที่ดีขึ้นนั่นเองเราก็คงอยากจะเห็นทิศทางลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหากท่านต้องการที่จะให้กองทุนประกันสังคมของท่านนั้นมาดูแลผลประโยชน์ให้ท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสก็ร่วมรักษาสิทธิ์นะครับใครที่ยังสงสัยข้อมูลต่างๆให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน1506ก็ได้นะครับเอาสั้นๆสายด่วนกระทรวงแรงงานเนี่ย1506กด9โทรได้ตลอด24ชั่วโมงใครที่อยากจะเช็ครายชื่อและก็สถานที่เลือกตั้งนะรายชื่อของท่านและชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับหรือจะเช็คที่เว็บไซต์ www.sso.go.th ก็ได้นะครับก็มีหลายช่องทางเลยนะครับผม
1: ใช่ตอนนี้เบื้องต้นก็คือไปตรวจสอบรายชื่อกันก่อนว่าชื่อมีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ที่สถานที่เลือกตั้งที่ไหนนะคะเช็คจากเว็บไซต์ก็ได้นะคะ www.sso.go.th หรือว่าจะสอบตรวจสอบทาง e-service จากนายจ้างก็ได้นะคะแล้วก็ e-service ก็คือผู้ประกันตนเองแล้วก็ตรวจดูจากแอปพลิเคชันก็ได้ SSO Plus แล้วก็ LINE OA นะคะสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศเขาสามารถเช็คให้เราได้ซึ่งสำนักงานประกันสังคมนี่ก็จะส่ง SMS มาแจ้งเตือนก่อนวันเลือกตั้งนะคะให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยที่เคยแจ้งความประสงค์แล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้กับสำนักงานประกันสังคมเขาจะมี SMS มาให้ด้วย
0: ครับผม
1: นะคะ
0: เดี๋ยวมาเจาะรายละเอียดกันว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งนี้มีความหมายมีความสำคัญอย่างไรกันกับผู้ที่อยู่ในสำนักงานเลยนะจะมาเล่าให้เราได้ฟังเป็นนิติกรชำนาญการพิเศษเดี๋ยวสักครู่นะฮะตอนนี้เดี๋ยวเข้าไปสู่
1: เข้าสู่ช่วงของคุยกันประกันสังคมค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วงคุยกันประ

0: ครับวันนี้จะคุยกันกับนิติกรชำนาญการพิเศษของสำนักงานประกันสังคมคุณปุณรัตน์หมอกม่วงเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมว่าจะสำคัญอย่างไรจะเลือกตั้ง27กันยายนนี้แล้วนะครับมาคุยกันกับคุณปุณรัตน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับวิทยากรทั้งสองท่านครับแล้วก็ผู้รับฟังการทุกท่านครับ
1: ค่ะคุณปุณรัตน์นะคะท่านจะได้มาพูดถึงคณะกรรมการประกันสังคมค่ะที่จะมีการเลือกตั้งนี้เราเรียกง่ายๆว่าบอร์ดประกันสังคมเนี่ยอธิบายสักนิดนึงนะคะว่ากรรมการนั้นมีกี่ท่านนะคะแล้วก็มาจากที่ไหนบ้างมีวาระกี่ปีบ้างคะ
2: ครับผมในส่วนของบอร์ดประกันสังคมนะครับหรือว่าคณะกรรมการประกันสังคมนะครับก็ได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายประกันสังคมนะครับเพื่อที่จะให้นายจ้างนะครับแล้วก็ผู้ประกันตนเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนนะครับก็เลยกฎหมายของประกันสังคมเองนะครับก็ได้มีการปรับปรุงแก้ไขนะครับเพื่อที่จะให้นายจ้างและผู้ประกันตนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนโดยให้มีการจัดการเลือกตั้งนะครับผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะครับฝ่ายละ7คนนะครับเข้ามาบริหารจัดการกองทุนนะครับรวมถึงมารวมกับผู้แทนฝ่ายรัฐนะครับมี21คนมี7คนครับก็รวม3ฝ่ายนะครับฝ่ายนายจ้างฝ่ายผู้ประกันตนนะครับแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลนะครับก็เหมือนลักษณะไตรภาคีครับก็จะเป็น21คนนะครับซึ่งฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนนะครับก็จะมาจากการเลือกตั้งซึ่งเราจะมีการเลือกตั้งกันเป็นครั้งที่2ครับในวันที่27กันยายนนี้แล้วนะครับซึ่งในส่วนของรัฐเองนะครับก็จะมีเป็นผู้แทนนะครับจากกระทรวงต่างๆนะครับอย่างเช่นกระทรวงการคลังนะครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับกระทรวงมหาดไทยสำนักงบประมาณนะครับเป็นต้นนะครับซึ่งทั้ง21ท่านนี้นะครับก็มีวาระการดำรงตำแหน่ง2ปีนะครับซึ่งครั้งแรกนะครับก็ได้หมดวาระลงไปแล้วครับวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับที่เรากำลังจะเลือกกันเนี่ยนะครับก็จะเป็นวาระในการเลือกตั้งนะครับครั้งต่อไปนะครับซึ่งมาทดแทนตำแหน่งคณะกรรมการบอร์ดซึ่งได้หมดวาระลงไปตามที่ได้นำเรียนนะครับก็คือวาระไปตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับ
1: ค่ะสำหรับทางเรียนทางด้านฝ่ายรัฐเนี่ยมีการแต่งตั้งยังไงคะ
2: ในส่วนของรัฐเองนะครับฝ่ายรัฐก็จะมาจากการแต่งตั้งนะครับซึ่งก็คือทั้ง3ส่วนนะครับทั้งไตรภาคีนะครับก็มาจากการแต่งตั้งของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับแต่ว่าที่มาเนี่ยฝ่ายนายจ้างกับฝ่ายผู้ประกันตนเนี่ยมาจากการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าในส่วนของฝ่ายรัฐเองนะครับก็ได้มีการกำหนดไว้ในตัวกฎหมายแล้วครับแล้วครับว่าจะมาจากผู้แทนจากหน่วยงานไหนบ้างนะครับก็จะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานประกันสังคมนะครับอย่างเช่นกระทรวงงบสำนักงบประมาณกระทรวงการคลังนะครับกระทรวงมหาดไทยนะครับก็เข้ามาบริหารจัดการกองทุนครับร่วมกับผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะครับ
1: ทีนี้ผู้แทนฝ่ายนายจ้างที่7คนนี้กับผู้แทนผู้ประกันตนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยทั้งหมดประชาชนที่เป็นผู้ประกันตนเนี่ยจะเลือกทั้งหมดกี่คนคะ
2: ครับก็ในส่วนการเลือกตั้งนะครับก็ได้กำหนดไว้นะครับตามที่ได้นำเรียนนะครับก็ผู้แทนฝ่ายนายจ้างก็ฝ่ายละ7คนนะครับฝ่ายผู้ประกันตนก็ฝ่ายละ7คนครับก็ในส่วนของตนเนี่ยก็เลือกในฝ่ายของตนนะครับอย่างเช่นว่าเราเป็นนายจ้างนะครับเราก็เลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างเราเป็นผู้ประกันตนนะครับเราก็เลือกผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะครับซึ่งในการเลือกนะครับถึงแม้ว่าจะกำหนดไว้เลือก7คนนะครับแต่ว่าในการเลือกเนี่ยเราอาจจะเลือกไม่ถึง7ก็ได้นะครับก็คือ7นี่คือไม่เกินนะครับแต่เวลาเลือกจริงเราจะเลือก1เลือก2เลือก3 5 4 5 6 7ก็ได้นะครับแต่อย่าเลือก8นะครับถ้าเกิด
1: จะเป็นบัตรเสียทันทีใช่ไหมคะ
2: เป็นบัตรเสียเลยครับใช่ใช่ครับก็ถือว่าเขียนเกินหมายเลขผู้สมัครเลือกตั้งครับผม
0: โอ้แล้วก็เอาคนที่มีคะแนนสูงที่สุด7อันดับแรกใช่ไหมครับ
2: ครับถูกต้องครับผมครับ7อันดับแรกที่มีคะแนนสูงสุดครับ
1: ค่ะทีนี้ตัวบอร์ดประกันสังคมเองเนี่ยอำนาจหน้าที่เนี่ยทำอะไรบ้างอย่างไรบ้างคะ
2: ครับในส่วนของบอร์ดเองนะครับเมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้วนะครับหลักๆเลยก็คือมีเรื่องในส่วนของการดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์นะครับให้กับผู้ประกันตนนะครับก็มีการให้คำแนะนำนะครับให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับในการออกกฎหมายต่างๆนะครับรวมถึงในเรื่องของการกำหนดทิศทางนะครับในการดูแลบริหารจัดการกองทุนนะครับเพื่อให้มีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มีกองทุนเนี่ยมีเสถียรภาพนะครับรวมถึงการให้คำแนะนำต่างๆนะครับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสำนักงานประกันสังคมเองครับครับ
1: ค่ะ
0: หลักเกณฑ์ในการเลือกตั้งนะฮะเหมือนครั้งที่ผ่านๆมาหรือว่ามีเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปยังไงแบบไหนบ้างครับ
2: ครับผมในส่วนการเลือกตั้งนะครับก็ในปี69นี้นะครับ คือเดิมทีเนี่ยเราได้มีการเลือกตั้งกันเมื่อ24ธันวาคม66นะครับเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะครับในการเลือกตั้งตอนนั้นเนี่ยเราก็ใช้ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งปี64นะครับมาปี69นะครับก็ใช้ระเบียบเลือกตั้งปี64เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นหลักเกณฑ์การเลือกตั้งนะครับเงื่อนไขต่างๆนะครับก็ยังคงใช้ตัวระเบียบเดิมหลักเกณฑ์เดิมนะครับเพราะนั้นในเรื่องของกระบวนการจัดการเลือกตั้งนะครับก็จะเป็นไปแนวทางทิศทางเดิมนะครับก็คือเหมือนกับการเลือกตั้งเมื่อครั้ง24ธันวาคมปี66นะครับเพียงแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผู้ใช้สิทธิ์อาจจะเยอะมากกว่ารอบที่แล้วนะครับเนื่องจากว่าได้มีการอาจจะผู้ที่มาใช้สิทธิ์ในรอบที่แล้วนะครับอาจจะต้องมีการลงทะเบียนนะครับแต่ในรอบนี้นะครับก็อาจจะรวมถึงผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ด้วยนะครับถ้าเกิดมีสิทธิ์นะครับก็ไม่ต้องลงทะเบียนก็สามารถที่จะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ครับผมครับ
1: ค่ะแล้วส่วนของผู้ที่เป็นผู้ที่จะไปเลือกตั้งนี้มีใครบ้างแล้วก็มีขั้นตอนยังไงตัวคุณสมบัติของผู้ที่จะไปเลือกตั้งล่ะคะ
2: ครับในส่วนของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือเป็นผู้ประกันตนนะครับต้องขึ้นทะเบียนในระบบประกันสังคมนะครับมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนติดต่อกันนะครับก็คือตั้งแต่เดือนพฤษภาคม69นะครับย้อนไป6เดือนนะครับก็ต้องมีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนติดต่อกันนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้ต้องมีการนำส่งสมทบนะครับมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนภายในระยะเวลา6เดือนนะครับก็สามารถที่จะมีเงื่อนไขนี้นะครับก็สามารถใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งได้นะครับส่วนของนายจ้างก็เช่นเดียวกันครับแต่ว่าของนายจ้างเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือถ้ากรณีที่มีผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลมากกว่า1คนนะครับนิติบุคคลนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องเลือกเฟ้นมาคนนึงเลยครับคนที่คิดว่ามีความรู้มีความสามารถมากที่สุดครับผมครับใช่ครับก็มาเป็นผู้แทนของนิติบุคคลนั้นๆครับ
1: ครับทั้งนายจ้างและลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนเขาสามารถที่จะต้องไปลงเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ต้องลงทะเบียนใช่ไหมคะ
2: รอบเมื่ออาจจะกฎหมายประกันสังคมนะครับได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับให้การเลือกตั้งในรอบนี้นะครับ

0: มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบนะครับว่าจะต้องมีไม่ต้องมีการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วนะครับเดิมทีเนี่ยจะต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์ก่อนน
1: ะคร
0: ับแต่ในเรื่องของคุณสมบัติหรือว่าเงื่อนไขเนี่ยนะครับในประเด็นเรื่องของการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งกับสำนักงานประกันสังคมเนี่ยนะครับเงื่อนไขนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ต้องมีการลงทะเบียนใช้สิทธิ์แล้วครับถ้าเกิดว่ามีคุณสมบัติแล้วก็มีเงื่อนไขตามที่ได้นำเรียนนะครับก็สามารถที่จะการใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับผม
1: ค่ะ
0: ครับ
1: นั่นก็มีการยกเลิกไปแล้วเรื่องของการลงทะเบียนนะคะสำหรับผู้สมัครเองล่ะคะผู้สมัครที่จะเป็นบอร์ดประกันสังคมเนี่ยต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้าง
0: นะครับในส่วนของผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับก็อาจจะมีเงื่อนไขการนำส่งสมทบนะครับที่ยาวนานกว่าผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับเพราะว่าจะต้องอาศัยว่าต้องมีความคุ้นเคยนะครับกับในระบบประกันสังคมต้องอยู่กับประกันสังคมมานานพอสมควรนะครับเพื่อจะได้ทราบกลไกอะไรต่างๆในส่วนของประกันสังคมนะครับเพราะนั้นโดยระเบียบนะครับก็ได้กำหนดให้ต้องมีการนำส่งสมทบ36เดือนติดต่อกันนะครับถึงจะสามารถที่จะสมัครเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนได้นะครับและต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามนะครับอย่างเช่นต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายนะครับไม่เคยถูกต้องโทษคดีอาญาทุจริตอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็ถึงจะเป็นผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนได้ครับครับ
1: ค่ะ
2: ในการหาเสียงเนี่ยช่วงที่รณรงค์เตรียมการรับเลือกตั้งเนี่ยนะทางผู้สมัครสามารถเสนอนโยบายต่างๆนะครับก็หากได้รับเลือกแล้วเนี่ยจะต้องผลักดันนโยบายเหล่านั้นให้เป็นรูปธรรมตามที่หาเสียงไว้นะครับอยากจะทราบเล็กน้อยว่าปัจจุบันเนี่ยสอดคล้องกับความต้องการหรือความคาดหวังของผู้ประกันตนไหมครับว่าสิ่งที่หาเสียงมานั้นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรแล้วก็ตรงใจเขา
0: อ๋อครับผมครับคือในส่วนของบทบาทของผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับอาจจะในตัวกฎหมายประกันสังคมเองนะครับก็ได้กำหนดไว้ชัดเจนเนี่ยนะครับว่ามีบทบาทหน้าที่อะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับตามที่ทราบตามสื่อต่างๆนะครับก็อาจจะภารกิจของผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับที่ได้แจ้งกับผู้ประกันตนนะครับทั้งฝ่ายนายจ้างหรือว่าฝ่ายผู้ประกันตนเองนะครับก็จะเป็นสอดคล้องนะครับกับบทบาทหน้าที่ของบอร์ดที่จะมาปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการออกกฎหมายการพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนนะครับในเรื่องการกำหนดทิศทางการลงทุนอะไรต่างๆนะครับก็เป็นไปตามกฎหมายตามสอดคล้องตามกฎหมายที่ได้กำหนดอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นในส่วนของนโยบายต่างๆนะครับก็โดยส่วนใหญ่นะครับโดยภาพรวมเนี่ยก็จะสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกันตนอยู่แล้วครับครับครับ
1: ค่ะเมื่อถึงวันที่จะใกล้เลือกตั้งแล้วนะคะวันอาทิตย์นี้แล้ววันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ไปเลือกตั้งได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะคะ
0: วันเลือกตั้ง27วันอาทิตย์นี้แล้วนะครับก็ประมาณอีก 4-5 วันแล้วครับนับเคาท์ดาวน์นะครับก็ประมาณ3 4-5 วันแล้วนะคร
1: ับ
0: ก็การเลือกตั้งนะครับก็วันที่อาทิตย์ที่27กันยาเวลา 8:00 นถึง 16:00 นครับ
1: ค่ะการเตรียมตัวตอนนี้ต้องทำยังไงบ้างคะไปเช็คสิทธิ์ยังไงมีช่องทางไหนได้บ้างคะ
0: ในการตรวจสอบสิทธิ์นะครับก็เบื้องต้นนะครับก็สามารถที่จะตรวจสอบสิทธิ์ได้ว่าเราสามารถที่จะใช้สิทธิ์นะครับในสถานที่เลือกตั้งไหนนะครับก็อาจจะมี2ส่วนครับก็คือส่วนแรกนะครับสำหรับคนที่ได้เคยลงทะเบียนไว้แล้วนะครับในส่วนนั้นนี่ก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามสถานที่ที่ได้เคยลงทะเบียนไว้นะครับแต่อีกกลุ่มนึงนะครับในกลุ่มที่ยังไม่ได้เคยลงทะเบียนนะครับก็สามารถที่จะดูตามสถานที่ตั้งของนายจ้างในกรณีที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33นะครับมาตรา33ก็คือนายจ้างตั้งอยู่ที่ไหนนะครับเราก็จะมีสามารถจะสิทธิ์ที่เลือกตั้งนะครับในบริเวณสถานที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่นะครับในตำบลหรืออำเภอที่สถานประกอบการตั้งอยู่นะครับแต่ในส่วนของมาตรา40นะครับมาตรา39นะครับก็จะใช้สิทธิ์ตามสถานที่ที่ทางผู้ประกันตนนะครับให้ไว้กับประกันสังคมนะครับซึ่งสำหรับการตรวจสอบช่องทางนะครับว่าจะตรวจสอบได้ว่าที่ไหนเนี่ยเราจะไปสามารถใช้สิทธิ์ได้ที่ไหนเนี่ยนะครับก็สามารถได้ตรวจสอบได้จากบัญชีรายชื่อนะครับซึ่งจะปิดไว้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งนะครับหรือว่าสามารถตรวจสอบจากเว็บไซต์ประกันสังคมก็ได้ครับ www.sso.go.th นะครับหรือว่าแอป SSO Plus ได้นะครับซึ่งของผู้ประกันตนเนี่ยก็จะโดยส่วนใหญ่ก็จะมีแอปตัวนี้อยู่นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบสถานที่เลือกตั้งของตัวเองได้ครับครับผม
1: ค่ะ
2: ขั้นตอนกระบวนการในการเลือกตั้งในวันเลือกตั้งวันนั้นเนี่ยฮะมีอะไรแบบไหนที่ต้องรู้ไว้บ้างครับ
0: ครับการเลือกตั้งนะครับตามที่ได้เรียนนะครับก็คือจะมีการเลือกตั้งในวันที่27กันยายนนี้นะครับก็ได้มีการเปิดหีบตั้งแต่8:00 นะครับเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ปิดหีบในเวลา16:00 นะครับในกรณีที่เรามีใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วนะครับจะไปใช้

0: นะครับก็อาจจะต้องพกบัตรนะครับบัตรประจำตัวนะครับอย่างเช่นบัตรที่เป็นแกนหลักฐานแสดงตนนะครับอย่างเช่นบัตรประชาชนใบขับขี่นะครับถ้าเราเป็นคนพิการก็มีแบบบัตรประจำตัวคนพิการนะครับหรือว่าอาจจะใช้เปิดผ่านแอปก็ได้ครับเรามีแอปไทยดีนะครับหรือว่า DLT ซึ่งเป็นใบขับขี่นะครับหรือว่าบัตรประจำตัวคนพิการผ่านอิเล็กทรอนิกส์ก็ได
1: ้คุณพุณรัตน์คะต้องขอรบกวนในขณะนี้มีการแถลงคณะรัฐมนตรีต้องขออนุญาตจบการสัมภาษณ์เพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
1: สำหรับคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ไปฟังการแถลงการประชุมคณะรัฐมนตรีกันค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมาติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลครับซึ่งขณะนี้ทางคณะโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับพร้อมดำเนินการแถลงผลการประชุมณขณะนี้แล้วครับขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังนะคะแล้วก็สวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนด้วยค่ะพบกับการแถลงมติครม.ค่ะประจำวันอังคารที่22กันยายน2569นะคะโดยก่อนที่จะเข้ามติครม.ค่ะมีข้อชี้แจงนะคะกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่ให้คำรับรองร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับโดยเป็นข้อสังเกตของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินั้นนะคะโดยเราขอชี้แจงแบบนี้ค่ะก่อนหน้านายกรัฐมนตรีจะลงนามมีการขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานด้วยกันค่ะเพื่อนำข้อมูลทั้งด้านกฎหมายงบประมาณและผลกระทบต่อประชาชนมาประกอบการพิจารณานะคะไม่ใช่การปัดตกแบบไม่มีเหตุผลค่ะยกตัวอย่างร่างพรบส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์หรือทักษะนะคะรัฐบาลเห็นด้วยกับหลักการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์แต่หลายหน่วยงานกังวลว่าการตั้งสำนักงานคณะกรรมการและสาขาขึ้นใหม่อาจซับซ้อนจากหน่วยงานเดิมรวมถึงการเพิ่มภาระงบประมาณจึงเห็นควรว่าควรนำข้อสังเกตเหล่านี้ไปปรับปรุงก่อนค่ะส่วนกรณีสนุกเกอร์และบิลเลียร์ดต้องแยกระหว่างเรื่องกีฬาและการพนันค่ะรัฐบาลสนับสนุนการพัฒนากีฬาแต่ร่างที่เสนอเป็นการแก้กฎหมายเพียงบางส่วนขณะที่กระทรวงมหาดไทยกำลังปรับปรุงกฎหมายการพนันและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งระบบเพื่อส่งเสริมกีฬาควบคู่กับการป้องกันการพนันแอบแฝงและคุ้มครองเด็กและเยาวชนค่ะดังนั้นการไม่ให้คำรับรองในชั้นนี้ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลปิดกั้นข้อเสนอที่เป็นประโยชน์แต่เป็นการพิจารณาตามข้อมูลและความเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้กฎหมายมีความรอบคอบไม่ซ้ำซ้อนและไม่สร้างผลกระทบตามมาในภายหลังค่ะสำหรับประเด็นถัดไปนะคะเป็นมติครม.ค่ะโดยมติครม.ในส่วนนี้นะคะจะเป็นการเพิ่มเติมนอกเหนือจากการปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ท่านรองเอกนิติเพิ่งได้แถลงไปค่ะโดยยังมีอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือเกณฑ์หนี้สินค่ะที่มีการแก้ปัญหาข้อมูลที่อาจทำให้ประชาชนถูกนับหนี้เกินจริงตัวอย่างเช่นหนี้ธกส.ที่เป็นสินเชื่อเพื่อการเกษตรแต่ถูกบันทึกอยู่ในสินเชื่อประเภทอื่นจะให้แยกเฉพาะยอดหนี้ส่วนที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรออกมาคำนวณค่ะในส่วนของสินเชื่อโครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนซื่อสัตย์ของธนาคารอิสลามซึ่งผู้แทนมัสยิดจะเป็นผู้ลงนามแทนแต่ไม่ได้กู้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวก็จะไม่นำเป็นภาระหนี้เพื่อตัดสิทธิ์ของบุคคลนั้นรวมถึงวงเงินค้ำประกันสินเชื่อของบสย.หากยังไม่ได้เกิดภาระหนี้คงค้างจริงก็จะไม่นำมานับซ้ำเป็นหนี้ของผู้ลงทะเบียนอีกเพราะอาจซ้ำกับสินยอดสินเชื่อที่กู้จากสถาบันการเงินอยู่แล้วนะคะโดยส่วนคำถามที่สำคัญอีกอันนึงคือถ้าจากการที่สถานะการกู้สถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนั้นไม่ผ่านแต่เข้าเกณฑ์ใหม่จะได้รับสิทธิ์อัตโนมัติหรือไม่นะคะตรงนี้ผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ไว้แล้วเท่านั้นจะถูกนำมาตรวจสอบใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่ปรับแล้วค่ะและจะประกาศผลรอบทบทวนในวันที่30กันยายนนี้สำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติจะยืนยันตัวตน EKYC เรียบร้อยแล้วและรับสิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะอีกประเด็นถัดไปนะคะจะเกี่ยวกับการสร้างหลักประกันให้ประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติค่ะโดยในวันนี้กระทรวงมหาดไทยเสนอครม.ขออนุมัติงบประมาณ 15,500 ล้านบาทเพื่อซื้อประกันภัยพิบัติให้ประชาชนโดยจะคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังทั่วประเทศนะคะรวมถึงคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจาก3หลักภัยหลักค่ะคือ น้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวกรมธรรม์จะเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1ตุลาคม2570โดยวงเงิน 15,500 ล้านบาทแบ่งเป็นประกันภัยที่อยู่อาศัย 15,000 ล้านบาทและประกันอุบัติเหตุ500ล้านบาทซึ่งจะใช้งบกลางปี2569จำนวน 10,000 ล้านบาทและอีก 5,500 ล้านบาทจะเป็นจากงบประมาณปีต่อไปแนวคิดสำคัญของโครงการนี้คือจากเดิมเมื่อเกิดภัยพิบัติรัฐจะต้องพิจารณาเยียวยาเป็นครั้งๆไปก็จะนำระบบประกันภัยเข้ามาช่วยรองรับความเสี่ยงเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นและครอบคลุมความเสียหายได้มากขึ้นโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางในส่วนของผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ซึ่งเป็นช่วงก่อนกรมธรรม์ใหม่เริ่มคุ้มครองยังคงได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดิมคือกรณีบ้านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มหรืออุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาทขณะเดียวกันจะมีการตรวจสอบไม่ให้การจ่ายเงินจากประกันซ้ำซ้อนกับมาตรการเยียวยาอื่นของรัฐนะคะรวมถึงดูแลเรื่องฐานข้อมูลเพื่อไม่ให้ประชาชนตกหล่นโดยเฉพาะผู้เช่าอาศัยผู้ที่ไม่มีทะเบียนราษฎรและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเป้าหมายคือเมื่อเกิดภัยพิบัติประชาชนต้องมีหลักประกันและได้รับความช่วยเหลือเร็วขึ้นไม่ต้องรอการออกมาตรการเยียวยาเป็นรายเหตุเพียงอย่างเดียวต่อไปค่ะต่อไปเป็นมติแต่งตั้งนะคะโดยในวันนี้ครม.มีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงทั้งสิ้นหลายกระทรวงด้วยกันค่ะโดยกระทรวงการคลังค่ะนางธราพรสิงหพันธ์มหิตาฟองกุลดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงนายคณาวุฒิสิติธีรพันธ์ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงนางสาวสภัทรพรธรรมาพรธิราชดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงนายธีรลักษณ์แสงสนิทดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมธนารักษ์นางสาวจิตรานีสนันดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงนางสาวสลักจิตพงศ์สิริจันทร์ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสัมภากรนายธิบดีวัฒนากุลดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนายพลจักรนิ่มวัฒนาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกระทรวงยุติธรรม6รายด้วยกันค่ะได้แก่นางทารินีแสงสว่างดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงนางสาวดันทรัตน์เทพดลชัยดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงพลตำรวจโทประวุฒิวงศรีนินดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงนายโกมลพรหมเพ็งดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงพันตำรวจโทพงธรธัญสิริดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะกระทรวงวัฒนธรรมนายเจษดาชีววิชาวานกุลดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศาสนาและขออภัยค่ะการแต่งตั้งข้าราชการทางการเมืองค่ะมีทั้งสิ้น2รายด้วยกันค่ะได้แก่นางสาวสัตบุตรบุญเรืองดำรงตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีค่ะนายพจน์หานพลดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีสำนักงานนายกรัฐมนตรีค่ะยังมีประเด็นครม.ที่น่าสนใจอื่นๆนะคะติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
3: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะดิฉันนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้มติของคณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ค่ะ 1. รัฐบาลเดินหน้าปิดช่องสอบปิดช่องโกงสอบเข้างานภาครัฐรัฐบาลเห็นชอบมาตรการยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบทำงานภาครัฐพร้อมมอบหมายให้สำนักงานคณะ

0: กรรมการกฤษฎีกาหารือสำนักงานกพ.เพื่อจัดทำร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องสาระสำคัญคือกำหนดให้การทุจริตในการสอบเข้าทำงานภาครัฐเป็นความผิดอาญาโดยเฉพาะผู้กระทำผิดจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐทุกแห่งและเมื่อคดีถึงที่สุดจะมีการจัดทำฐานข้อมูลกลางทุจริตเพื่อให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบก่อนรับบุคคลเข้าทำงานนอกจากนี้จะเปิดช่องให้ทางประชาชนแจ้งเบาะแสในการทุจริตและเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากผู้กระทำผิดเป็นข้าราชการหรือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐจะดำเนินการทางวินัยและอาญาอย่างจริงจังรวมถึงพิจารณาโทษไล่ออกจากข้าราชการตามหลักเกณฑ์รัฐบาลยืนยันว่าการสอบเข้าทำงานภาครัฐต้องแข่งขันด้วยความรู้ความสามารถและความสุจริตไม่ใช่เงินหรือว่าเส้นสายหรือการทุจริตมาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อปิดช่องโกงตั้งแต่ต้นทางรักษาความเป็นธรรมให้ผู้สอบและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบราชการค่ะเรื่องที่2ค่ะคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกระทรวงกำหนดสิ่งของหรือของเสียอื่นเป็นขยะพ.ศ.ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอและมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไปสาระสำคัญคือขยายความหมายของขยะให้ครอบคลุมของเสียจากเรือเช่นสารอันตรายที่บรรจุหีบห่อบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุสารอันตรายรวมถึงสิ่งปฏิกูลจากห้องน้ำสถานพยาบาลและบริเวณกักสัตว์บนเรือมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อลดการทิ้งสารอันตรายและสิ่งปฏิกูลสู่ทะเลและยกระดับมาตรฐานการป้องกันมลพิษทางทะเลของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศเจ้าของเรือผู้ครอบครองเรือนายเรือรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับแท่นจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมการทิ้งขยะตามกฎหมายเพื่อป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและหลังจากนี้กระทรวงคมนาคมจะจัดทำหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการทิ้งขยะประเภทดังกล่าวเพื่อให้การควบคุมและบังคับใช้เป็นไปอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพค่ะและเรื่องสุดท้ายนะคะคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดขอบเขตระบบขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยระบบขนส่งทางรางตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอและส่งให้สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาต่อไปร่างกระทรวงที่จัดทำขึ้นเพื่อทำตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพ.ศ. 2568เพื่อกำหนดแนวเขตระบบขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยให้มีหลักเกณฑ์และมาตรฐานเดียวกันสอดคล้องกับหลักวิรถไฟมีทั้งระบบบนพื้นเหนือพื้นดินและใต้พื้นดินซึ่งมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันสาระสำคัญคือกำหนดเขตระบบขนส่งทางรางโดยทั่วไปให้ขยายจากขอบเขตสุดของโครงการออกไปอย่างน้อยด้านละ3เมตรทั้งระบบระดับพื้นดินเหนือพื้นดินและใต้พื้นดินโดยกรณีที่ไม่สามารถกำหนดตามระยะดังกล่าวได้ให้พิจารณาตามสภาพพื้นที่หลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัยส่วนเขตปลอดภัยระบบขนส่งทางรางสำหรับระบบพื้นดินและเหนือพื้นดินให้ขยายต่อจากเขตระบบขนส่งทางรางออกไปอย่างน้อยด้านละ10เมตรขณะที่ระบบใต้ดินจะพิจารณาระยะตามระดับความลึกของอุโมงค์และลักษณะพื้นที่รวมถึงกรณีที่อยู่ใต้น้ำนอกจากนี้เจ้าของโครงการจะต้องจัดทำรายงานและแผนผังแนวเขตทั้งเขตระบบขนส่งทางรางและเขตความปลอดภัยเสนอต่อกรมการขนส่งทางรางเพื่อให้สามารถกำกับดูแลได้อย่างชัดเจนมาตรฐานดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญเพื่อความปลอดภัยของการเดินทางและการซ่อมบำรุงระบบและความปลอดภัยของประชาชนค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะมติครม.ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะประเด็นแรกของดิฉันค่ะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับใหม่ค่ะวันนี้นะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคุณภาพชีวิตคนพิการตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอค่ะเพื่อปรับกฎหมายนะคะให้ทันสมัยขึ้นและทำให้การคุ้มครองสิทธิของคนพิการครอบคลุมการใช้ชีวิตจริงมากยิ่งขึ้นค่ะสิ่งที่เปลี่ยนชัดๆในร่างนี้นะคะมีหลายประเด็นอยู่ด้วยกันค่ะเรื่องแรกค่ะการขยายความหมายของคำว่าคนพิการให้ครอบคลุมถึงบุคคลออทิสติกและเป็นครั้งแรกนะคะที่กำหนดว่าการเลือกปฏิบัติพอเหตุแห่งความพิการให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าครอบคลุมทั้งเรื่องการเลือกปฏิบัติโดยตรงโดยอ้อม

0: อ้อมรวมถึงกรณีที่ไม่จัดให้มีความช่วยเหลือหรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมด้วยค่ะที่สำคัญนะคะร่างกฎหมายฉบับนี้ค่ะไม่หยุดอยู่แค่การเขียนเรื่องเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติค่ะแต่เพิ่มกลไกขึ้นมารับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงคือคณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการหรือคณะกรรมการวลก.ซึ่งจะมีหน้าที่พิจารณาและวินิจฉัยคำร้องที่สำคัญสามารถออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวรวมถึงกำหนดแนวทางช่วยเหลือและเยียวยาผู้เสียหายค่ะนอกจากคณะกรรมการวลก.แล้วนะคะร่างกฎหมายกำหนดคณะกรรมการ5คณะเพื่อให้ระบบทำงานเป็นขั้นตอนตั้งแต่การกำหนดนโยบายระดับชาติคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติบริหารกองทุนติดตามประเมินผลกองทุนและกำกับเรื่องการเข้าถึงสภาพแวดล้อมทั้งอาคารสถานที่ระบบขนส่งและการสื่อสารตลอดจนเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะขณะเดียวกันนะคะสิทธิ์ในชีวิตประจำวันก็จะถูกยกระดับขึ้นด้วยทั้งการเข้าถึงอาคารสถานที่ระบบขนส่งข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารในรูปแบบที่เหมาะสมแต่ละบุคคลค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษามือคำบรรยายแทนเสียงเสียงบรรยายหรือบริการล่ามภาษามือผ่านระบบโทรคมนาคมค่ะทั้งหมดนี้นะคะจึงไม่ใช่แค่การแก้ถ้อยคำในกฎหมายค่ะแต่เป็นการปรับกลไกการคุ้มครองสิทธิคนพิการให้ชัดขึ้นตั้งแต่การป้องกันการเลือกปฏิบัติการรับเรื่องวินิจฉัยคุ้มครองเยียวยาไปจนถึงทำให้สภาพแวดล้อมและบริการต่างๆเข้าถึงได้จริงค่ะพูดง่ายๆก็คือกฎหมายฉบับนี้นะคะมุ่งให้สิทธิคนพิการไม่ได้อยู่แค่ในตัวบทกฎหมายค่ะแต่ต้องให้ได้เข้าถึงจริงใช้ได้จริงและได้รับการคุ้มครองในชีวิตจริงค่ะประเด็นถัดไปนะคะเรื่องเกี่ยวกับบ้านประหยัดพลังงานค่ะครม.มีมติเห็นชอบโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวงเงินรวมประมาณ 1,050 ล้านบาทภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมหรือ GEF ค่ะเป้าหมายสำคัญคือทำให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางมีโอกาสเข้าถึงบ้านที่อยู่สบายและประหยัดพลังงานไปในทิศทางเดียวกันค่ะโดยจะเน้น3เรื่องหลักนะคะเรื่องแรกพัฒนามาตรฐานบ้านประหยัดพลังงานและฉลากประหยัดไฟเบอร์5ค่ะ2พัฒนากลไกสินเชื่อและการเงินเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบ้านลักษณะนี้ได้ง่ายค่ะและ3เพิ่มความรู้เรื่องการออกแบบและที่อยู่อาศัยแบบประหยัดพลังงานค่ะโครงการนะคะมีระยะเวลา5ปีโดยการเคหะแห่งชาติจะทำงานร่วมกับ UNEP และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยค่ะพูดง่ายๆนะคะคือเราต้องการให้บ้านประหยัดพลังงานไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือมีไว้เฉพาะบ้านราคาแพงค่ะแต่จะเป็นทางเลือกที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายทั้งลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะที่สำคัญนะคะโครงการนี้ไม่มีภาระงบประมาณเพิ่มเติมที่รัฐบาลต้องจัดสรรแต่อย่างใดค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: มีคำถามไหมคะ
2: ครับท่านผู้ฟังครับและนี่คือการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับโดยการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ระหว่างนี้ครับอยู่ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับและการประชุมในวันนี้นะครับดำเนินการประชุมโดยท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้ง3ท่านนะครับประกอบด้วยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรนะครับซึ่งทั้ง3ท่านนั้นนะครับก็ได้ชี้แจงนะครับรวมถึงนำเสนอในข้อสั่งการรวมถึงมติคณะรัฐมนตรีนะครับและในวันนี้มติที่สำคัญนั้นก็คือการเสนอต่ออายุโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40 นะครับจากเดิมที่ผ่านมานั้นเราจะสิ้นสุดกันในเดือนกันยายนนี้ต่ออายุออกไปอีก2เดือนนะครับซึ่ง2เดือนนั้นก็คือเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับและในขณะนี้สำหรับสถานะผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่ยื่นข้อมูลไม่ผ่านนะครับวันที่30กันยายนนี้ก็จะมีการประกาศผลกันอีกครั้งในเรื่องถัดมานะครับเป็น ข้อชี้แจงของทางนายกรัฐมนตรีนะครับในการที่ไม่รับรองกฎหมายทั้ง4ฉบับ

0: ซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันในวงสังคมนะครับหนึ่งในนั้นคือร่างพระราชบัญญัติทักก้านะครับหรือว่าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์นะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้มีข้อชี้แจงต่อเรื่องนี้ว่าร่างพรบ.ทักก้านั้นมีความซับซ้อนทั้งยังเป็นการเพิ่มงบประมาณอีกด้วยนะครับในการร่างพระราชบัญญัตินี้ทั้งนี้ในการที่จะอนุมัติร่างพระราชบัญญัติต่างๆก็ต้องดูข้อกฎหมายต่างๆรวมถึงพิจารณาที่มีความรอบคอบต่องบประมาณและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมากที่สุดนะครับในเรื่องถัดมาก็คือระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งเป็นระบบประกันภัยพิบัติที่จะคุ้มครองพี่น้องประชาชน30ล้านครัวเรือนหนึ่งในนั้นนะครับก็คือการคุ้มครองในเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของวาตภัยเรื่องของแผ่นดินไหวทั้งนี้โดยสาระสำคัญของระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินั้นก็จะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือที่รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับทั้งยังมีการดูแลฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้เริ่มคุ้มครองมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่1ตุลาคมปีหน้าก็คือปี2570นั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับผลการแถลงผลการประชุมของท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์มีประเด็นสำคัญซึ่งประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้ครับรัฐบาลได้มีข้อเห็นชอบนะครับในการเปิดนะครับเปิดร่างนะครับที่ว่าการปิดช่องสอบทุจริตภาครัฐโดยผู้กระทำความผิดในการสอบของภาครัฐนั้นสามารถรับโทษทางอาญาและผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยมีความผิดทางอาญาทั้งระบบด้วยนะครับทั้งนี้ครับรัฐบาลจะมีข้อมูลส่วนกลางเพื่อไม่ให้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ในวงการราชการได้อีกโดยเน้นย้ำให้ภาครัฐนั้นพดุงความซื่อสัตย์สุจริตเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนสามารถเชื่อถือผลการดำเนินงานของภาครัฐได้ต่อไปในอนาคตครับส่วนเรื่องถัดมาครับครม.ได้อนุมัติร่างกฎกระทรวงของกระทรวงคมนาคมเรื่องของเสียนะครับเช่นการทิ้งสารเคมีที่บรรจุในหีบห่อหรือแม้แต่สิ่งปฏิกูลจากเรือโดยลดการทิ้งของเสียเหล่านี้ลงทะเลซึ่งเรื่องนี้นะครับกระทรวงคมนาคมได้เสนอร่างเพื่อกำหนดให้มีการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมโดยการไม่ให้เจ้าของเรือหรือผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับเรือในการดำเนินการเหล่านี้ถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายอย่างโดยตรงเลยนะครับส่วนข้อถัดมาครับคือหลักเกณฑ์ของระบบขนส่งทางรางนะครับร่างพรบฉบับนี้ของกระทรวงคมนาคมได้สอดคล้องกับการขนส่งทางรางโดยกำหนดให้ขอบเขตขยายพื้นที่ด้านข้างของรางแต่ละลักษณะออกไปข้างละ3เมตรนะครับทั้งความลึกด้วยนะครับซึ่งให้สอดคล้องกับระบบวิศวกรรมของวิศวกรรมสถานโดยให้กรมการขนส่งทางรางเป็นผู้ควบคุมรับผิดชอบโดยตรงซึ่งจะได้สร้างมาตรฐานและความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนทั้งผู้โดยสารและผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงระบบขนส่งทางรางอีกด้วยครับส่วนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านถัดมานะครับก็คือร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรท่านก็ได้ให้ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับผลการประชุมในวันนี้ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องพระราชบัญญัติการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับโดยครอบคลุมการใช้ชีวิตให้ดีขึ้นโดยกฎนี้นะครับให้ครอบคลุมถึงมิติของผู้ที่เป็นออทิสติกด้วยนะครับโดยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อดูแลโดยเฉพาะครอบคลุมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับผู้พิการให้มีสิทธิการเข้าถึงอย่างจริงจังและก็ครอบคลุมทุกมิติด้วยส่วนเรื่องถัดมาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือบ้านประหยัดพลังงานครับก็จะให้ผู้ที่เป็นประชาชนผู้มีรายได้น้อยนะครับสามารถเข้าสู่สวัสดิการของรัฐอย่างครบวงจรโดยโครงการนี้มีระยะเวลาทั้งสิ้น5ปีนะครับโดยผู้รับผิดชอบโครงการนี้ก็คือการเคหะแห่งชาติสามารถลดหย่อนค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างแท้จริงครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือผลการแถลงผลการประชุมคณะรัฐ

0: นตรีประจำวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569ณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลครับทางนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทางข่าวภาคปกติจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้จาก www.thaigolf.go.th ได้อีก1ช่องทางครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วครับวันนี้เจ้าหน้าที่เทคนิคประกอบไปด้วยคุณภูมิพัทธิระพัทรพันธ์คุณจิรชัดเทศสายนะครับคุณสงบมีช่อและคุณบุญประกอบอบกลิ่นโดยผู้บรรยายในวันนี้ประกอบไปด้วยคุณชโลธรจัญญาและผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ
1: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
2: ์สื่อสารมวลชัวตอนคลิกเดียวเงินหายกับดักข่าวปลอมทุกวันนี้ข่าวไม่ได้มีแค่ในสื่อหลักหากแตกกระจายอยู่เต็มหน้าฟีดของเราและบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนข่าวอาจเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพโพสต์ไวรัลที่อ้างว่าลงทุนแล้วได้กำไรเร็วรีวิวที่น่าเชื่อถือหรือแม้แต่บทสัมภาษณ์ปลอมทั้งหมดนี้อาจนำไปสู่การหลอกโอนเงินแล้วกลโกงในรูปแบบนี้ทำงานยังไงทำไมหลายคนยังหลงเชื่อและหากตกเป็นเหยื่อแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างวันนี้เราจะมาหาคำตอบกับทนายเกิดผลแก้วเกิดเพราะนี่คือรูปแบบหนึ่งของมิจฉาชีพที่ใช้ข่าวหรือโพสต์ไวรัลเป็นเครื่องมือค่ะ
3: เรื่องการหลอกลวงคนอื่นมันเป็นมาหลายสิบปีแล้วเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเปลี่ยนวิธีการแต่พฤติกรรมของมันเนี่ยมันก็ดูคนนั่นแหละครับคือการโฆษณาโดยการหลอกลวงเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือการให้ผลตอบแทนที่เกินจริงผลตอบแทนจะเกินจริงเสมอลงทุน1,000 บาทได้1,500ภายใน1 วันนี้แล้วมันก็ได้จริงเฉพาะครั้งแรกหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ปีหลอกเดิมคือกระบวนการถูกหลอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะมันไม่ได้ครั้งแรกของประเทศไทยนะก่อนที่เราจะตัดสินใจลงทุนอะไรก็แล้วแต่เราหาข้อมูลดีๆมันมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนการที่จะได้ผลตอบแทนมากมายมหาศาลขนาดนั้นน่ะทำไมมันไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำไมธนาคารเขาไม่ลงทุนเงินที่คุณได้มันเป็นเพียงกลอุบายอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าตกเหยื่อคุณบ่อล่อปลาหลังจากนั้นคุณจะโอนเงินเข้าไปแล้วคุณจะไม่ได้เงินคืนเลยเพราะเขาจ้างนู่นแรงนี้อ้างสารพัดสุดท้ายคุณจะไม่ได้เงินคืนนอกจากคุณจะเสียเงินเพิ่มเพราะที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้น
2: ถ้าเรารู้ตัวว่าตกเป็นเหยื่อสิ่งที่ตามมาไม่ใช่แค่ความเสียใจหากแต่คือคำถามสำคัญว่าเราควรทำอย่างไรต่อทันทีแล้วต้องรีบแค่ไหนเพื่อไม่ให้ความเสียหายเพิ่มขึ้นยังมีโอกาสได้เงินคืนหรือไม่และกฎหมายจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนในสถานการณ์แบบนี้หลายคนอาจยังสับสนไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนหรือกลัวว่าจะสายเกินไปแต่ความจริงแล้วทุกนาทีหลังจากเรารู้ตัวมีความหมายนะคะเพราะการตัดสินใจที่เร็วและถูกต้องอาจเป็นโอกาสเดียวที่จะหยุดความเสียหายและติดตามเงินกลับคืนได
3: ้กฎหมายแค่ไล่จับแต่เงินที่หลอกเอาไปมันเข้าบัญชีม้าจะได้อะไรครับเชิญบัญชีม้าก็รับแจ้งเปิดบัญชีรายวัน1,000-2,000เขาก็รับแล้วบางคนโดนไปตั้งหลายคดีก็ไม่มีทางสู้ด้วยบางคนก็อยู่ในคุกแล้วกฎหมายก็แค่ตามจับตามเก็บตามแก้ปัญหาแต่ไม่สามารถป้องกันอะไรให้ใครได้แต่มิจฉาชีพมันเปลี่ยนหน้าทุกวันเราเองก็ต้องพึ่งตัวเองระมัดระวังตัวเองนะครับอย่าไปคาดหวังกับกฎหมายเพราะกฎหมายบางทีก็ตามหลังโจรเยอะครับ
2: ข่าวลวงวันนี้มาในรูปแบบของโอกาสจากโพสต์ไวรัลที่ดูน่าเชื่อถือสู่กลโกงที่ทำให้หลายคนสูญเงินโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพใช้ทั้งความโลภและความกลัวพลาดโอกาสเป็นเครื่องมือเมื่อพลาดแล้วต้องตั้งสติและลงมือดำเนินการให้เร็วที่สุดต้องแจ้งธนาคารเก็บหลักฐานและดำเนินการตามกฎหมายทันทีแม้กฎหมายเอาผิดได้แต่การได้เงินคืนไม่ง่ายเสมอไปดังนั้นก่อนจะเชื่อคลิกหรือโอนเงินขอให้หยุดคิดสักนิดเพราะสิ่งที่ดูเหมือนโอกาสอาจเป็นกับดักที่ต้องจ่ายด้วยเงินทั้งชีวิต
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัย น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: มงคลชีวิต38ประการตอนที่22มีความเคารพหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14 นาฬิกากับทิติมาอินกล

0: กรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มวงเงิน 1,000 บาทใช้นาน2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี
7: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตด้านพลังงานที่มีแนวโน้มยืดเยื้อโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มวงเงินให้ 1,000 บาทซึ่งวงเงินนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้นาน2เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้ครอบคลุมทั้งผู้ได้รับสิทธิ์อยู่ในปัจจุบันและผู้ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565เดิมและกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าให้แก่ผู้ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคม2569อีก700บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิม300บาทต่อคนต่อเดือนรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคมนี้สำหรับการยืนยันสิทธิ์ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมนี้ส่วนผู้ประกอบการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสามารถกดยืนยันผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ปฏิพลสถาพรมารายงาน
6: ส่วนร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาพ.ศ.วันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้วเตรียมเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปเพื่อยกระดับการควบคุมกัญชาที่เข้มงวดมากขึ้น
8: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาพ.ศ.หลังจากนี้เตรียมเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปโดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายนี้เป็นการควบคุมกัญชาตั้งแต่แปลงเพาะปลูกโดยกำหนดจะต้องลงทะเบียนระบุว่าเป็นแปลงขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ให้สามารถติดตามแหล่งปลูกเพื่อควบคุมคุณภาพและการนำไปสกัดเป็นสารสกัดหรือการใช้ประโยชน์ของช่อดอกจะมีความชัดเจนมากขึ้นรวมถึงจะมีบทกำหนดโทษที่ชัดเจนและเข้มงวดมากกว่ากฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยืนยันว่าปัจจุบันการใช้กัญชากำหนดให้ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้นปริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
6: การจุฑาภัทรบุญซ่อนสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหญิงเหรียญแรกในเอเชียนเกมเพิ่มเหรียญทองที่4ให้ทัพนักกีฬาไทย
9: การแข่งขันกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือมิกมาร์เชียลอาร์ตชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมรอบชิงชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA 54กิโลกรัมหญิงกันจุฑาภัทรบุญซ่อนเอาชนะไดอาน่าโปโกเซียนจากบาเรนคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จนับเป็นเหรียญทองเหรียญแรกในประวัติศาสตร์ของการแข่งขัน MMA ของทีมชาติไทยในเอเชียนเกมนอกจากนี้เหรียญทองดังกล่าวยังนับเป็นเหรียญทองเหรียญที่4ของทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้อีกด้วยปุริมภัทรสอนการรายงาน
6: รัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม G7 เรียกร้องให้กลุ่มฮูตีในเยเมนยุติปฏิบัติการทางทหารต่อซาอุดิอาระเบียทั้งหมด และกระ

สู่กระบวนการทางการเมืองโดยทันทีรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 อาทิสหรัฐแคนาดาฝรั่งเศสและอิตาลีออกแถลงการร่วมระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในวันนี้เรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยุติปฏิบัติการทางทหารต่อซาอุดิอาระเบียทั้งหมดโดยทันทีรวมถึงยุติการคุกคามและโจมตีเรือพาณิชย์และขอให้กลับสู่กระบวนการทางการเมืองด้วยความจริงใจพร้อมเรียกร้องอิหร่านให้ยุติการจัดหายุทโธปกรณ์และความช่วยเหลือแก่กลุ่มฮูตีซึ่งเป็นการละเมิดมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ท่านก็ได้เดินทางมาที่สำนักงานสวัสดิการพลังงานแรงงานของเรานะคะเพื่อสอบถามข้อที่จริงร่วมกันนะคะซึ่งอยู่ในห้องประชุมเช่นเดียวกัน
2: ครับ
1: ค่ะตอนนี้อยู่ด้วยแล้วแล้วก็ในส่วนของถ้าเกิดว่ามีความเป็นนายจ้างลูกจ้างจริงทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนะคะก็จะติดตามให้นายจ้างมาขึ้นทะเบียนนายจ้างแล้วก็ส่งเงินสมทบประกันสังคมย้อนหลังให้กับลูกจ้างผู้เสียชีวิตได้ด้วยนะคะ
3: ค่ะถ้าส่งเงินสมทบเรียบร้อยแล้วนะคะทางลูกจ้างที่เสียชีวิตแล้วจะได้รับอะไรบ้างคะ
1: ค่ะเมื่อถ้าหากว่าส่งเงินสมทบประกันสังคมเรียบร้อยแล้วนะคะทางสำนักงานประกันสังคมก็จะจ่ายเงินตามสิทธิประโยชน์ที่ครอบครัวลูกจ้างผู้เสียชีวิตมีที่จะได้รับตามกฎหมายซึ่งก็ได้แก่ค่าทำศพและเงินทดแทนกรณีเสียชีวิตนะคะท่าน
2: ครับทีนี้กรณีที่นอกเหนือจากสิทธิประกันสังคมที่จะพึงมีพึงได้แต่นั้นเขานายจ้างต้องส่งย้อนหลังถ้าไม่ส่งก็ไม่ได้อันนี้ก็ชัดเจนไม่ส่งไม่ได้ถ้าเขายอมส่งย้อนหลังก็ถึงจะได้สิทธิตามนั้นค่าปลงศพค่าจัดการศพอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในความเป็นลูกจ้างนายจ้างให้ลูกจ้างไปทำงานและลูกจ้างไปประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตอย่างนี้เนี่ยตามกฎหมายแรงงานนายจ้างต้องรับผิดชอบในความเสียหายนี้ไหมครับต้องชดใช้ส่วนตัวในนามของนายจ้างไหมครับ
1: ค่ะในส่วนของด้านแรงงานเองนะคะก็จะมีพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่จะต้องดำเนินการให้ในจ้างเนี่ยปฏิบัติตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดถ้าเคสนี้นะคะปรากฏว่าความผิดเกิดจากการที่ไม่ดำเนินการด้านความปลอดภัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนเป็นเหตุทำให้ลูกจ้างเสียชีวิตนะคะก็มีมาตรการทางด้านกฎหมายในการดำเนินคดีอาญากับนายจ้างค่ะ
2: ซึ่งแรงงานเราจะเชิญนายจ้างมาเจรจาเรื่องตรงนี้ให้ไหมครับหรือยังไงครับ
1: ใช่ค่ะก็คือในเรื่องของการดำเนินการกับนายจ้างเนี่ยก็จะเป็นโทษทางคดีอาญาแล้วก็โทษปรับนะคะแต่อันนี้เราจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยการเชิญนายจ้างมาพบนะคะแล้วก็ให้ข้อเท็จจริงค่ะแต่เราจะไม่ได้มีเงินเยียวยาสำหรับลูกจ้างก็จะเป็นในส่วนของสำนักงานประกันสังคมดูแลเรื่องของผู้ประกันตนนะคะ
2: ใช่เข้าใจครับว่าถ้ากรณีนายจ้างยอมปฏิบัติตามคำแนะนำของประกันสังคมนั่นก็จะได้สิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นตามมาในภายหลังแต่ว่าในการคุ้มครองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่จะต้องให้นายจ้างรับผิดชอบต่อลูกจ้างที่ทำงานให้กับนายจ้างแล้วเสียชีวิตในลักษณะอย่างนี้ซึ่งก็ไม่ได้เป็นรูปของบริษัทนะ
3: ค่ะ
2: ก็นายจ้างรับเหมากันเล็กๆน้อยๆนี่แหละนะครับถามว่าเรื่องนี้ทางกรมสวัสดิ์หรือสวัสดิการแรงงานเนี่ยเราจะสามารถจะเคลียร์ให้นายจ้างยินยอมชดใช้นะครับให้กับลูกจ้างให้เป็นที่พอใจและสรุปจบลงได้ไหมหรือว่าไม่ได้หรือถ้าได้จบตรงนี้ไหมถ้าไม่ได้จะต้องไปฟ้องไปร้องกันยังไงไหม
1: ค่ะกรณีถ้าเป็นการใช้มาตรการทางด้านกฎหมายไปบังคับให้นายจ้าง

0: จ่ายค่าสินใหม่นะคะขออนุญาตเรียกแบบนี้ในกฎหมายของแรงงานเองไม่ว่าจะเป็นพรบคุ้มครองแรงงานหรือพรบความปลอดภัยจะไม่มีในเรื่องการเยียวยาด้านทางด้านการเงินนะคะที่เป็นอุบัติเหตุแล้วไปช่วยเหลือเยียวยาลูกจ้างนะคะ
1: อันนี้กรมสวัสดิ์ไม่ต้องไม่มีตรงนี้อันนี้เข้าใจ
0: ใช่
1: แต่จะทำให้นายจ้างต้องชดใช้ได้ไหมครับ
0: ทำให้นายจ้างต้องชดใช้ถ้าชดใช้ให้กับตัวลูกจ้างเองเนี่ยไม่มีจริงๆค่ะแต่ว่าในการพูดคุยเนี่ยถ้าได้มีโอกาสในการพูดคุยนะคะคาดว่าน่าจะ
1: ทำให้นายจ้างร่วมรับผิดชอบได้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะใช่
2: อ
0: ัน
2: นี้ถ้า
1: อย่างนี้ได้ไหมครับพี่มายุรานะผมคือผมเข้าใจนะคุณพี่รำพายก็ห่วงอยู่นะก็เป็นห่วงแหละก็ชาวบ้านธรรมดาเนี่ยก็ทำงานรับจ้างอยู่ชลบุรีลูกมาเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตลูกเพิ่ง18-19เองทีนี้ประกันสังคมก็ไม่มีนายจ้างก็ผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะไปทำนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ทีนี้ถ้าเขายอมทำก็โชคดีไปก็ไอ้นี่กรมสวัสดิ์ประกันสังคมก็จะชดใช้ให้เงินก้อนหนึ่ง
2: ค่ะ
1: นะครับแต่ว่าถ้าไม่ทำหรือทำแต่มันก็ยังได้น้อยอยู่ดีล่ะไม่เกินแสนเองอ่ะ
2: ค่ะ
1: แล้วกรมสวัสดิ์เองเราก็ไม่สามารถจะไปบังคับอะไรเขาได้มากแต่ผมคิดว่าอย่างนี้ครับท่านครับท่านมายุราครับท่านถ้าแต่ว่าเราก็ต้องเรียกนายจ้างมาคุยก่อนถูกต้องไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะ
1: เรียกมาคุยมาเจรจาและท่านนายจ้างยินยอมนะครับยินยอมที่จะชดเชยเยียวยาในฐานะลูกจ้างของเขาเนี่ยทำงานให้เขาแล้วเขาไปประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตยินยอมเสร็จปั๊บยอมที่จะบันทึกว่าข้าจะรับผิดชอบสารภาพจะจำนวนเท่านั้นเท่านี้เนี่ยนะครับให้เป็นเอกสารนะครับถ้าทำตรงนี้ได้ต่อมาเขาจะได้มาชดใช้กันอย่างนี้ทำได้ใช่ไหมท่านทำได้ไหม
0: ก็อย่างที่นำเรียนด้านเบื้องต้นนะคะเรื่องการบังคับใช้กฎหมายให้เขามาจ่ายเนี่ย
1: เราบังคับเขาไม่ได้
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าจะช่วยเจรจาได้ไหมเป็นคนกลางได้ไหม
0: ค่ะในส่วนของการช่วยเจรจาสามารถทำได้ถ้าเรามีโอกาสได้พบกันกับนายจ้างนะซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการที่จะตามหานายจ้างอยู
1: ่ต้องเชิญนายจ้างมาเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างนี้ได้ไหมล่ะครับท่านครับเพื่อให้มันเสด็จน้ำอ่ะเนาะคืออยากให้ท่านมยุราเนี่ยเป็นในฐานะที่เราดูแลคุ้มครองจ
2: ้
1: างแรงงานอยู่แล้วเนี่ยนะครับอยากให้เชิญทางอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดหนองคายซึ่งท่านมีหน้าที่ในการที่จะไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเหล่านี้อยู่แล้วเนี่ยเนา
2: ะ
1: นะครับให้นายจ้างรู้สิทธิ์ให้ลูกจ้างได้รู้ว่าเขามีสิทธิ์อะไรที่จะได้นายจ้างจะต้องทำหน้าที่ตามกฎหมายยังไงถ้าคุยกันเสร็จแล้วนายจ้างโอเครู้แล้วถ้าผมไม่ช่วยเขาเนี่ยนะผมอาจจะต้องถูกดำเนินคดีนะ
2: ค
1: ่ะอะไรเงี้ยโดยให้อัยการเป็นคนกลางอย่างนี้อีกแรงหนึ่งดีไหมครับท่านฮะ
0: ค่ะด้วยความยินดีกับท่านซึ่งตอนนี้นะคะเราก็อยู่ระหว่างดำเนินการประสานนั้นที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ได้คุยกับคุณแม่ซึ่งคุณแม่เองก็ได้ไปปรึกษาหลายๆหน่วยงานเราก็ยินดีที่จะเป็นคนกลางในการที่จะถ้าเกิดว่าเราได้พูดคุยกับนายจ้างแล้วเรายินดีที่จะให้ทุกหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านอัยการคุ้มครองสิทธิ์หรือยุติธรรมจังหวัดนะคะเข้ามาร่วมรับฟังแล้วก็เป็นคนกลางให้กับทางทั้งสองฝ่ายอะค่ะท่าน
1: ดีจังเลยท่านเพราะว่าเราก็ไม่ประสงค์ว่ามันจะต้องไปฟ้องไปร้องกันนายจ้างก็ไม่ประสงค์ให้เกิดอุบัติเหตุเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: พี่ลำพาย
2: พี่ดำภัยครับ
1: พี่ดำภัยครับ
2: ยังอยู่ไหมเอ่ย
1: เอาละเดี๋ยวทางท่านมยุรานี่แหละจะเป็นตรงกลางให้เน
0: า
1: ะเดี๋ยวเชิญนายจ้างมาแล้วก็ยุติธรรมจังหวัด
2: อัยการ
1: อัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับแล้วก็คุยกันเจรจากันว่าได้แค่ไหนอะไรได้อะไรไม่ได้และถ้าได้แค่ไหนอย่างไรถ้าเขาไม่รับผิดชอบเลยเดี๋ยวอัยการจะเป็นตัวชี้ให้นะโอเคไหมครับพี่
0: โอเคค่ะ
1: เนาะแล้วก็ต้องขอบคุณพี่มยุราสุขนอกด้วยเนา
2: ะ
1: ที่ทำหน้าที่เป็นตรงกลางนี้ให้เป็นอย่างดีเลยกรณีนี้นะ
0: ด้วยความยินดีค่ะท่าน
1: ขอบพระคุณนะครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รายการต้องการนะให้มีหน่วยงานเนี่ยเป็นข้อต่อข้อกลาง
1: ใช่
2: นะในการแก้ไขปัญหา
1: เป็นโซ่ข้อกลางนะฮะ
2: ใช่โซ่ข้อกลาง
1: ที่ใหญ่ดึงมากเดี๋ยวจะโค่จะโซ่จะหลุด
2: ไม่อันนี้คือก็ดูเป็นห่วงอ่ะ
1: เป็นห่วงอ่ะผมเป็นห่วงเขาอ่ะ
2: ฟังแล้วก็กังวลก่อนเข้ารายการยังถามพี่เลยว่าสายนี้เข้าไหม
1: เมื่อกี้น้องฝนก็ถามบอกเพราะว่านี่ประสานตั้งแต่เมื่อวานแล้วจนกระทั่งเช้านี้ก็ตามแล้วถึงบอกว่าให้มารอเนี่ยให้มาเพื่อให้อยู่ในช่วงเวลารายการเราพอดี
2: พี่นัดบ่ายโมงให้เขาไปที่รายงานจังหวัด
1: ใช่ครับ
2: นะแล้วก็เพื่อให้คุยกับท่านมยุราเนี่ย

0: แหละ
1: ใช่นะครับเดี๋ยวเราจะไปสายต่อไปวันนี้จะไปให้เร็วนะคุณสายวัฒน์สันจากสุรินทร์สวัสดีครับ
2: คุณสายวัฒน์สันค่ะ
3: ดีค่ะได้ยินค่ะ
2: ค่ะถูกฟ้องร้องเรื่องการจำยอมภาระจำยอมเหรอคะ
3: ใช่ค่ะ
1: เอาอย่างนี้นะเอาละคุณพี่เนี่ยส่งข้อมูลมาทาง Facebook เนาะเนี่ยใครจะร้องทุกข์เนี่ยส่งข้อมูลส่งหลักฐานส่งคำฟ้องมาทาง Facebook ถนอมอ่อนเกียรติพลมาถึงน้องฝนมาถึงเราเราก็จะได้ดูข้อมูลแล้วผมก็ได้อ่านคำฟ้องของคุณไปแล้วนะครับแล้วพอเข้าใจแล้วว่าคุณถูกฟ้องเรื่องอะไรคำถามคือคุณรับหมายฟ้องมาวันที่เท่าไหร่ครับ
3: รับหมายฟ้องมาเมื่อประมาณวันที่15นี่แหละค่ะ
1: 15กันยานะ
3: ใช่ค่ะ
1: จะต้องขึ้นศาลวันที่เท่าไหร
3: ่ขึ้นศาลวันที่9พฤศจิกา69ค่ะ
1: 9พฤศจิกา69คุณรับหมายหรือเขาปิดหมายหน้าบ้านครับ
3: ในนี้เขาเขียนว่าปิดหมายค
1: ่
3: ะ
1: ปิดหมายแปลว่าไม่มีคนรับที่บ้านเวลาศาลเจ้าหน้าที่ศาลมาส่งหมายศาลหมายคำฟ้องอ่ะนะเวลาเขาฟ้องปั๊บเขาก็จะมาเจอเจ๊ฝนเป็นจำเลยใช่ไหม
2: เจ๊ฝนไม่อยู่อ่ะเจ๊ฝนไม่อยู
1: ่ไม่อยู่แล้วไปไหนอ่ะ
2: ก็ไปธุระข้างนอกบ้าน
1: อ่
2: ะ
1: ไม่อยู่เหรอ
2: ใช่
1: นั่นก็ปิดหมายไว้หน้าบ้านนะครับปิดหมาย
2: มันเคยเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นใช่ไหม
1: ก็มันไม่รับก็ปิดหมายสองอย่างนะครับกรณีที่รับเนี่ยกรณีที่จำเลยอยู่บ้านรับหมายอันนี้เป็นคดีแพ่งนะถ้าคดีอาญานี่ไม่ต้องเลยครับตำรวจมาจับเอาเลย
2: อันนี้เป็นแพ่ง
1: อันนี้เป็นแพ่งนะก็จำเลยรับหมายพอรับหมายเสร็จปั๊บมาอ่านไม่ใช่รับหมายรับคำฟ้องนะหมายฟ้องนะรับปั๊บก็อ่านเสร็จปั๊บเฮ้ยทำไมฟ้องฉันอย่างเงี้ยทำไมฟ้องฉันอย่างเงี้ยทำไมฟ้องว่าฉันเป็นอย่างงี้เราจะแก้คำฟ้องนั้นยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแก้คำฟ้องเราก็ให้ทนายเนี่ยร่างคำฟ้องร่างคำให้การไม่ใช่คำฟ้องเพราะคำฟ้องก็ฟ้องเราแล้วเราก็ร่างคำให้การไปยื่นต่อศาลเสียภายใน15วันถ้ารับหมายต้องยื่นภายใน15วันแต่ถ้าไม่รับหมายเขามาปิดนี่30วันต้องยื่นถ้าไม่ยื่นพอวันขึ้นศาลไม่มีอะไรไปแก้ไงเพราะไม่ได้แจ้งไว้ไม่ได้ไปอยู่ๆฉันจะไปบอกในศาลไม่ได้รับฟังนะฐานอาจารย์จะไม่ให้โอกาสเลยนะเพราะตามหลักก็คือต้องยื่นคำให้การถ้ารับหมาย15วัน
2: ถ้าปิ
1: ดหมาย30วันถ้าไม่ทันขอขยายได
2: ้ขอขยายในระหว่าง15หรือ30วันนั้น
1: ใช่ครับต้องไปยื่นขอขยายว่ามันไม่ทันแล้วนะทีนี้ให้คนไปยื่นคือใครก็คือทนายถ้าเราไม่มีทนายทำเองได้ไหมทำเองได้ทำยังไงฉันเขียนไม่เป็นไปศาลก่อนเลยวันก่อนมีบอกน้องไปเลยศาลสมุทรปราการนะคดีเยาวชนและครอบครัวไงที่เขาฟ้องสามีฟ้องหย่าใช่ไหมเธอจะขึ้นศาลอยู่แล้วไม่ทันเธอไปศาลเลยนะไปขอแบบฟอร์มที่ศาลที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของศาลแล้วแบบฟอร์มนั้นมาเขียนเลยว่าที่เธอจะมาขอเลื่อนเนี่ยเพราะอะไรให้เหตุผลเพราะอะไรแล้วก็แนบหลักฐานเหตุผลว่าที่ฉันขอเลื่อนเพราะอะไรฉันยังไม่มีทนายฉันยังไม่รู้ฉันเพิ่งได้รับหมาย
2: ต้องเป็นเหตุผลที่สมเหตุสมผล
1: สมเหตุสมผลแล้วก็ยื่นศาลก็ท่านเห็นปั๊บมีเหตุผลท่านก็ให้เลื่อน
2: ขยายได้
1: เลื่อนเสร็จปั๊บก็มีเวลาตั้งตัวเพราะฉะนั้นของคนตอนนี้หมายมาแล้วขึ้นศาลวันที่9พฤศจิกาแล้วเขาฟ้องเป็นภาระจำยอมเพื่อขอเปิดทาง4เม็ดใช่ไหมตามคำฟ้องเนา
3: ะ
1: ของคุณนี่เขาฟ้องคุณในฐานะทายาทหรือฟ้องเจ้าของโฉนด
3: ทายาทค่ะ
1: ทายาทฟ้องทายาทเพราะว่าเจ้าของโฉนดที่ดิน
3: เสียชีวิตไปแล้ว
1: เสียชีวิตไปแล้วเนาะเป็นอะไรของกับคุณอะ
3: เป็นมารดาค
1: ่
3: ะ
1: เป็นแม่คุณแม่เสียชีวิตเขาฟ้องอันนี้เขาฟ้องทายาทนะครับซึ่งเขาบอกว่าเขาเคยเจรจากับคุณแม่ตั้งแต่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ว่าจะขอซื้อแต่ปรากฏต่อมาคุณแม่เสียชีวิตก
2: ็
1: ไม่ได้ซื้อขายทางกันนะครับทีนี้มาเจรจากับทายาทเขาคือคุณ
2: วสันต
1: ์คุณสายวสันต์ไม่ยอมใช่มั้ยไม่ยอมเขาก็เลยไปฟ้องเพื่อเปิดทางแล้วเขาอ้างว่าเขาใช้ทางนี้มานานหลายปีเกิน10ปีเขาฟ้องเป็นภาระจำยอมภาระจำยอมมันอาจจะไม่มีค่าตอบแทนไงแต่ถ้าซื้อเนี่ยมีค่าตอบแทนแน่แต่พอเป็นภาระจำยอมมันต้องพิสูจน์ได้ว่าอาจจะไม่มีค่าตอบแทนมีหรืออาจจะไม่มีค่าตอบแทนแล้วก็ดุลพินิจของศาลทีนี้คุณจะสู้หรือคุณจะยังไงครับคุณจะยอมตามภาระจำยอมหรือไม่ยอม
3: คือหนูไม่ยอมรับตรงที่บอกว่ามันเคยเป็นทางผ่านมาก่อน4เมตรซึ่งมันไม่เป็นความจริงนะคะแต่ก่อนมันไม่มีทางเลยมันเป็นแค่เปลงว่างเปล่าเฉยๆที่มันมีต้นไม้น้อยใหญ่แล้วก็เป็นหลุมเป็นบ่อนะคะมันเป็นเหมือนแปลงนาเก่าสมัยก่อนของ
1: มันไม่ได้เป็นทางใช่ไหม
3: มันไม่เป็นทางเลยค่ะแต
1: ่แล้วที่เขาฟ้องคำฟ้องที่เขาฟ้องเปิดทาง4เมตรเนี่ยมันเข้าทางนั้นฟ้องเพื่อเปิดทางนั้นเข้าไปบ้านเขาอยู่ข้างในหรือเป็นที่ทำกินของเขาหรือเป็นอะไร

0: เป็นที่สวนค่ะยังไม่ใช่บ้าน
1: ไม่บ้านฟ้องเพื่อเปิดทางเข้าสวน4เมตรอ้างว่าตรงคือตามคำฟ้องอ้างว่าเป็นทางที่ใช้สอยมานานแล้วอะไรเงี้ยนะถูกต้องไหม
0: ค่ะ
1: ซึ่งคุณอยู่บ้านนี้มาตลอดใช่ไหม
0: หนูคือที่นี้เพิ่งซื้อต่อจากย่านะคะ
1: ซื้อต่อมา
0: ใช่ค่ะมันไม่ใช่ที่มันเป็นที่ต่อหนูอ่ะหนูเป็นบ้านข้างเคียงน้องหนูซื้อต่อจากย่าหนู
1: ซื้อต่อมาอีกทีนึงนะแปลงนี้นะแล้วมันมีปัญหาเนี่ยใช่ไหมซื้อเข้ามา
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วที่ของคุณแม่คุณที่ซื้อมาเนี่ยกับแปลงทางที่เขาฟ้องเนี่ยเขาติดกันไหม
0: ติดกันค
1: ่
0: ะ
1: แล้วคุณรู้ประวัติไหมว่าที่สองที่นี้เคยเป็นแปลงเดียวกันมาก่อนไหมรู้ไหมหรือไม่รู
0: ้รู้แต่ว่าหนูไม่ได้รู้ในทางกฎหมายค่ะหนูรู้แค่ว่ามันเป็นที่ดินแปลงเดียวกันที่ดินมรดกที่คุณทวดแกแบ่งให้ลูกๆทุกคนนะคะ
1: แล้วแบ่งแยกออกมาใช่ไหมและแบ่งแยกออกมาใช่ไหมแล้วแบ่งแยกออกมาเป็นเขากับเราถูกต้องไหม
0: ค่ะมีหลายแปลงอยู่ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วต่อมาเราก็มาซื้อถูกต้องไหม
0: ค่ะ
1: อันนี้ดูดีๆนะถ้าจะไปสู้คดีนะต้องดูดีๆนะ
2: ค่ะ
1: ก็อาจจะไปเจรจากันก่อนก็ได้หรือคือคุณจะไม่ยอมเลยหรือว่าจะยอมเจรจาหรือจะยอมขายที่อย่างที่เขาต้องการหรือยังไง
2: เจรจายังอะคะ
0: ก็ถ้าสมมติว่าเราสามารถเจรจาว่าซื้อขายกันอะไรอย่างนี้ได้ก็อาจจะเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าทางนั้นเขาไม่ยอมก็อาจจะเปลี่ยนใหม
1: ่ในหมายฟ้องในหมายฟ้องเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะซื้อแต่ว่าทางเราไม่ได้ขายแล้วก็ต่อมาคุณแม่เสียลองดูนะถ้าผมดูจากหมายเนี่ยผมคิดว่าแล้วก็ดูจากประวัติของที่เนี่ยมันเคยเป็นแปลงเดียวกันมาก่อนนะซึ่งถ้าเป็นแปลงเดียวกันมาก่อนถ้าตีความว่าเป็นแปลงเดียวกันมาก่อนเนี่ยมันแบบไม่ต้องมีค่าตอบแทนเลยนะและที่ทุกที่มันต้องมีทางออกนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าลองดูว่าถ้าเราก็โอเคคนรู้จักกันติดกันก็ลองคุยกันดูถ้าตกลงกันได้ก็โอเคถ้างั้นฉันเธอแทนที่จะได้พระจำยอมก็เธอซื้อทางฉันไปซื้อทางกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่คิดเป็นจำนวนเนื้อที่เท่าไหร่หรือแลกที่กับทางก็ได้เราเอาที่เอาทางให้เขาเอาที่ของเขาให้เราข้างหน้านะคือแลกที่กับทางก็ได
2: ้
1: หรือซื้อขายกันก็ได้ถ้าซื้อขายกันได้ดีที่สุดเขาก็จะมีทางของเขาก็จะพัฒนาปรับปรุงได้แต่พระจำยอมแม้จะได้พระจำยอมพัฒนาปรับปรุงต้องขออนุญาตเจ้าของที่
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ลองดูนะไปคุยกันก่อนนะอยากให้คุยกันก่อน
0: นะคะที่ทำให้คนตายแกน้อยเนื้อต่ำใจนะคะแกก็เลยไม่ขายให้ตอนแรกก็เจรจาว่าอยากจะขายให้นั่นแหละพอดีแกเจอเหตุการณ์ที่แบบว่าก็คือยังไม่ได้ตกลงราคาไม่ได้ซื้อขายอะไรกันเขาก็มาตัดต้นไม้ในบริเวณของเรา
1: ครับ
0: ทำเกินแล้วไม่บอกเราเงี้ย
1: อย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมครับคุณสายวสันอย่างนี้นะคุณไปคุยกับเขาเนาะแล้วก็ชวนกันไปที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์สุรินทร์อยู่อำเภออะไรครับเนี่ย
0: อยู่อำเภอชุมพลบุรีค่ะ
1: ชุมพลบุรีน่าจะไปขึ้นศาลหมายศาลอะไรที่สุรินทร์ศาลอะไร
0: รัตนบุรีค
1: ่
0: ะ
1: ศาลรัตนบุรีลองดูครับไปพบอัยการและอัยการไกล่เกลี่ยให้ตกลงกันได้จบแล้วก็ยกถอนฟ้อง
2: ใช่ค่ะง่ายที่สุดนะ
1: แล้วเขาก็ซื้อเขาก็ได้ทางที่ดินที่มีทางเป็นของตัวเองที่ข้างในเขาก็มีราคาแต่ถ้าเป็นพระจำยอมก็อยู่ในสภาพแบบนั้นแหละ
2: ก็ไม่มีราคา
1: และเราเองก็เลี่ยงไม่ได้
0: นี่คือสามารถใช้พื้นที่ได้ใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าไม่สามารถเข้ามาทำการใดๆอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ถ้าเป็นพระจำยอมเราใช้ได้เขาใช้ได้แต่เขาจะใช้ยังไงก็จะไปถมที่ปรับปรุงต้องขออนุญาตเราทำโดยพละการไม่ได้แต่ถ้าเราขายทางไปแล้วก็เป็นเรื่องของเขาไปขายทางให้เขาขายที่ให้เขาใช่นะลองดูนะผมคิดว่าถ้าเจรจากันได้คุยกับเขาแล้วก็ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ให้ท่านเจรจาให้จะขายหรือลองคุยกันเองก่อนเราตกลงเฮ้ยเราขายกันดีกว่ามั้งเธอก็ได้สบายใจฉันก็ได้สบายใจอะไรเงี้ย
2: ก็
1: ลองดูได้ถ้าตกลงกันได้ปั๊บไม่ต้องไปพบอัยการทั้งนั้นแหละไปหาที่ดินให้มาทำการดังวัดเลยตกลงกันได้เสร็จปั๊บทำสัญญาจะซื้อจะขายกันเรียบร้อยก็เดี๋ยวฝ่ายโน้นที่ฟ้องเราก็ไปถอนฟ้องเราก็ไม่ควรจะไปเสียเวลาไปจ้างทนายให้เสียตังค์อีกอ่ะ
2: ถ้าเจอ
1: ก
2: ันได
1: ้อย่างน้อยก็ 4-5 หมื่นนั้นเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วพระจำยอมเราก็ไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงเนาะ
0: ค่ะ
1: โอเคไหมครับ
0: โอเคค่ะ
1: นะแล้วถ้ายังไงก็ทักมาปรึกษาเพิ่มเติมได้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณสายประสาน
0: สว
2: ั
0: สดีค่ะขอบพระคุณมากค
1: ่
0: ะ
1: คร
2: ับ ก็ไปสายต่อไปเลยนะคะ
1: ครับ
2: ค่ะคุณสุชาติจากเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: คุณสุชาติอยากปรึกษา เรื่องเขาไปลงชื่อในฐานะพยานในสัญญาว่าจะชดใช้หนี้เนื่องจากยักยอกเงินลูกบ้านจองคืออะไรคะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรอยากให้เล่าให้ฟังใหม
3: ่เกี่ยวกับปัญหาเงินสัจจะของชาวบ้านที่เป็นลูกสมาชิกของเงินล้านนะครับ
1: เขามีข้อพิพาท
3: เขาเอาเงินไป 200,000 กว่า
1: ครับ
3: แล้วเขายอมรับผิดว่าเขารู้เท่าไม่ถึงการขอทำสัญญาเอาชำระคืนภายใน 1-3 ปี
1: ครับ
3: แล้วก็แล้วยังไม่รู้รายละเอียดเลยว่าปีแรกจะชำระเท่าไหร่ปีที่2เท่าไหร่ปีที่3เท่าไหร่ยังไม่พูดถึงเลย
1: แล้วเขาทำสัญญา
3: ฮะ
1: แล้วทำสัญญากันหรือยัง
3: ทำสัญญาว่าเขาจะรับใช้ภายใน3ปีก็มีคู่กรณีคือผู้ยักยอกนั่นแหละ
1: เดี๋ยวแป๊บเดียวพี
3: ่
1: แป๊บเดียวครับถามว่าสัญญาทำแล้วหรือยัง
3: สัญญาทำแล้วครับ
1: ทำแล้วให้พี่สุชาติเป็นพยานในสัญญานี้ถูกต้องไหม
3: ครับผม
1: เซ็นหรือยัง
3: เซ็นแล้วครับพร้อมกับผู้ใหญ่บ้าน
1: เซ็นแล้วผู้ใหญ่บ้านด้วยเราเซ็นด้วยเรียบร้อยแล้วนะ
3: เรียบร้อยครับพร้อมกับคู่กรณี
1: พี่เซ็นแล้วพี่ยังงงอยู่เลยว่าตกลงว่า3ปีปีละ1เท่าไหร่ปี2เท่าไหร่ปี3เท่าไหร่แล้วพี่เซ็นยังไงล่ะที่พี่ไม่รู้น่ะ
3: คนนั้นแน่ก็เพราะว่าพ่อผู้ใหญ่บ้านเขาเอายื่นมาให้เอ้าพี่สุชาติเซ็นนี่หน่อยเป็นพยานมันบอกเงี้ยผมก็เลยมาปรึกษาทางผู้รู้เขาบอกว่ามันน่าจะให้ทำสัญญาใหม่อย่างเงี้ยฮะ
1: แล้ว
3: มาปรึกษาทางท่าน
1: แล้วครับนี่ไงผมถึงอยากจะรู้อยากจะคุยกับคนที่เป็นลูกหนี้ที่เขาเป็นคนเสียเปรียบอยู่ๆและภายใน3ปีให้ชดใช
2: ้
1: ปี1จ่ายเท่าไหร่ปี2เท่าไหร่ปี3เท่าไหร่ไม่รู้ปี1 5,000 ปี2 2,000 แล้วก็ปีที่3ก็จ่ายครบบางทีเราอาจจะไม่ยอมไงดูแนวโน้มมันจะเป็นไปได้ไหมถูกต้องไหม
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: แต่ถ้าจะทำใหม่นะอยู่เชียงใหม่อยู่อำเภออะไรครับพี่
3: อำเภอดอยหล่อครับอำเภอสุดท้ายของจังหวัดเชียงใหม
1: ่ดอยหล่อมันไปขึ้นศาลอะไรตรงนั้นที่ใกล้ที่สุด
3: ที่ศาลใกล้ที่สุดก็น่าจะเป็นศาลหอกฮอดนะฮะ
1: ฮอดถ้างั้นดอยหล่อไปฮอดนะก็คือว่าลองคุยดูซิเอาสัญญาที่ว่านั่นแหละมาอ่านในละเอียดก่อนว่าผู้ที่ทำสัญญารับสภาพหนี้นะรับสภาพหนี้เนี่ยนะครับพูดง่ายๆว่าจำเลยนะรับสภาพหนี้ว่าผมเอาเงินคุณไปจริงแล้วผมจะชดใช้ให้คุณเป็นภายใน3ปีโดยปี1เท่านี้ปี2เท่านี้ปี3เท่านี้ภายใน3ปีถูกต้องไหม
3: ครับ
1: ถ้าอ่านแล้วสุดอ่านแล้วข้อความที่มันค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วแล้วก็ชัดเจนแล้วมันต้องดูด้วยนะว่าถ้าภายในปีนี้คุณจ่ายแล้วเนี่ยแล้วถ้าคุณไม่จ่ายล่ะ
3: คนนั้นนะคร
1: ับแล้วมันจะต้องมีเงื่อนไขไม่ใช่อยู่ๆแล้วลุ้นไปรอ3ปี
2: อย
1: ุ่งเลยนะครับระหว่าง3ปีก็ไอ้ฝ่ายนู้นก็ยักย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินหนีหมดเกลี้ยงเลยเราก็ไม่อยากให้เนี่ยพอพี่ปรึกษาเลยผมไม่ต้องคิดไปถึงคนที่เขาอาจจะเสียเปรียบไง
2: ใช่ค่ะ
1: นะเพราะงั้นพี่สุชาติลองดูนะหรือว่าถ่ายใบนั้นแหละมาส่งมาให้ผมดูนิดนึงก็ได้
2: ใน Facebook ถนอมอ่อนเกตผลนะคะ
3: ตอนนี้ใบหนังสือสัญญาอยู่ที่ผู้ใหญ่บ้านครับ
1: นั่นแหละขอถ่ายพี่ไปขอถ่ายมานิดนึงก็ได้หรือว่าพากันมาที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลฮอดได้เลย
3: ครับ
1: บอกว่าเพื่อถ้าสุจริตจริงอะไรจริงก็ไปเพื่อให้มันสมบูรณ์ให้อัยการช่วยดูให้นะ
3: ครับ
1: แล้วส่วนคนเป็นพยานไม่มีปัญหาครับคนเป็นพยานอย่างเดียวอย่าให้มีปัญหาการเป็นพยานเท็จถ้าไม่เท็จแล้วก็โอเคเลย
2: ค่ะ
3: ครับ
1: ไม่เดือดร้อนอะไรไม่พยานไม่เสียหายให้การตามจริงนะก็คือเซ็นรับรองว่ารู้เห็นว่าคนนี้เป็นคนนี้โกงคนนี้เสียเปรียบแล้วก็คนนี้ก็มายอมรับสภาพนี่ก็เลยทำสัญญาเอาไว้มีผู้ใหญ่เซ็นเป็นพยานคนที่1มีพี่สุชาติเป็นพยานคนที่2แต่ว่าต้องอ่านก่อนนะ
2: ให้ละเอียดก่อน
1: เราไม่ใช่พยานเนี่ยเซ็นปั๊บเนี่ยเข้าข้างฝ่าย
2: อันนี้ยังไม่รู้เลยว่ารายละเอียดเป็นยังไง
1: ดูนิดนึงดูนิดนึง
3: ก็เลยอยากจะเรียนถามว่าเราจะเปลี่ยนสัญญาขึ้นมาใหม่ได้ไหมคือทำขึ้นใหม
1: ่ตามที่ตกลงกันไปแต่ตกลงได้
3: ตกลงได้เน
1: า
3: ะ
1: ตกลงกันได้ครับถ้าคนที่ทำสัญญานี้สุจริตเปลี่ยนได้ครับทำได้แก้ไขได้ครับ
3: อ๋อคร
1: ับ เปลี่ยนได้
3: ตรงน
1: ี้
3: แหละที่ผมหนักใจครับ
1: ตรงนี้แหละอยู่ที่ความสุจริตใจนะอยู่ที่ความสุจริตใจเพราะว่าเขาเริ่มจากการไม่สุจริตไง
2: ใช่
3: ครับ
1: เริ่มจากความไม่สุจริตแล้วมาเซ็นสัญญารับสภาพนี่ทีนี้พอมาเซ็นเสร็จปั๊บไปเขียนยังไงล่ะให้เขาเสียเปรียบอีกนะแล้วพี่ก็ไปเป็นพยานโดยที่ไม่ได้อ่านในรายละเอียดว่าเป็นไงเอาสัญญานั้นไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลฮอดก่อนนะพี่นะ
3: ครับ
1: หรือเอางี้โจทย์เบอร์1157ไปเบอร์เดียว
3: 1 5
2: 7
1: 1157คืออย่างนี้ครับเวลาทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นน้องฝนครับ
2: ค่ะ
1: เบอร์ทุกท่านจดไปได้เลยเบอร์อัยการคุ้มครองสิทธิ์เบอร์กลาง1157
2: ค่ะ
1: พอเจ้าหน้าที่รับสายเสร็จปั๊บ
3: อยู่ที่บ้านผมพอดีผมเขียนเอาไว้ครับ
1: พี่ฟังแป๊บนึง
3: งานอัยการจังหวัด
2: พี่สุชาติฟังก่อนนะพี่สุชาติ
1: พี่สุชาติฟังนิดนึงผมอธิบายเพราะว่าผมจะพยายามไปเร็วมีคนมารอต่อสายคุณอยู่น
2: ะ
1: คือพอเราโทรไป1157ปั๊บสมมติน้องฝนรับสายคนที่รับสายส่วนใหญ่จะเป็นนิติกรบอกคุณครับผมขอปรึกษาหน่อยครับผมมีสัญญาอยู่แต่ผมเกรงว่าจะไม่เป็นธรรมนะครับอัยการช่วยดูให้ผมทีได้ไหมเพราะงั้นอัยการไม่ต้องรอให้คุณเอามาให้ผมไม่ต้องเดี๋ยวนี้อัยการใช้วิธีการคุณส่งไลน์มาเลย
2: ส่งแอดไลน์กันไป
1: ใช่ส่งไลน์ให้อัยการอัยการก็ได้สัญญาพอได้สัญญาเขาก็มาดูเวลาเขามาดูเขาจะคุยกับคุณสุชาตินะวิดีโอคอลเดี๋ยวนี้อัยการก็ทำงานแบบนี้มาตั้งนานแล้วไม่ใช่ว่าต้องไปตลอดเนา
2: ะ
1: แต่ว่าอันนี้ให้เห็นว่านี่คือศึกปรึกษาที่ส่วนกลางสายด่วน1157ของสำนักอัยการคุ้มครองสิทธ
2: ิ์
1: หร
2: ือ
1: ประชาชนทางกฎหมายฟรีแต่ถ้าเรารู้ที่ศาลฮอดเราก็ติดต่อเขาก็ทำแบบนี้เหมือนกัน
2: ตรงไปศาลฮอดได
1: ้ไม่จำเป็นจะต้องไปตัวเองโดยทั้งหมดส่งข้อมูลนี่ศึกษาออนไลน์ได้หมดใช่เหมือนคนปรึกษาผมส่งมาทางเฟซบุ๊กผมเลยนะเอาตามนี้นะพี่สุชาตินะ
3: ครับผม
1: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะไปสายต่อไปเลยนะคะคุณประมวลจากกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะคุณประมวลคะ
4: ค
2: ่ะคุณประมวลเอานำเอกสารกศน.5ที่ดินนิคมสร้างตนเองกบิลบุรีไปออกโฉนดที่สำนักงานที่ดินที่กบิลบุรีรังวัดเสียเงินแล้วตั้งแต่ปี2556คือคุณประมวลอยากสอบถามอะไรคะ
4: มันออกไปได้ผมไปถามเมื่อไหร่ก็บอกคอยก่อนเลยก่อน
1: ได้คอยใช่ไหม
4: หรือแล้วก็3ปีก็บอกแล้วผมจะไอ้ความตอบของผมมาอยู่ตรงไหนผมจะไปรู้เลย
1: เป็นที่ดินกศน.5นี่มันยกระดับมาจากนค.3มันเป็นที่นิคมใช่ไหมพี
4: ่ครับ
1: เป็นที่นิคมสร้างตนเองนะ
4: เดี๋ยวผมพูดสักหน่อยได้ไหมครับ
1: ครับ
4: เพราะว่าเมื่อก่อนมันเป็นไอ้สน.3ปอเรานี่แหละผมไปเข้าธนาคารก็เลยได้หลังๆมาไปเข้าได้เพราะว่าเป็นที่นิคมผมเลยไปเป็นสมัครเป็นสมาชิก5ปีให้กศน.5มาครับ
2: ค่ะ
4: ก็พอได้มาปั๊บถ้าบอกไปออกโฉนดได้เลยจากนั้นผมมาเข้าที่ดินกดแบบนี้แหละพอเข้าที่ดินเรียบร้อยแล้ววัดเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยเสียตังค์ก็เรียบร้อยนะมันก็มันมาแบบนี้แล้วจะพูดยังไงอ่ะ
1: ไม่เป็นไรพี่ผมไม่พยายามจะพูดปัญหาเก่าเนาะเดี๋ยววัดทีมงานผมต่อทางเจ้าพนักงานที่ดินปราจีนบุรีใช่ไหม
4: ผมอยู่กับดินครับ
1: เจ้าพนักงานที่ดินกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีถูกต้องไหม
4: ครับ
1: ไปยื่นมาตั้งแต่ปีไหนนะ
4: ผมดูในนี้มัน57
1: เนาะเอาเอกสารพี่ฟังอย่างเดียวนะผมไม่ให้พี่บ่นนะไม่เอาเรื่องเก่ามาวุ่นวายตรงนี้นะเพราะว่าคือไงคือให้เข้าใจว่าเรากำลังแก้ปัญหาเนาะพี่นะเราจะไม่โทษใครทั้งสิ้นนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะผมฟังความข้างเดียวจากพี่เพราะงั้นผมก็ขออนุญาตว่าเราจะเอาเฉพาะเนื้อๆเลยบอกว่าพี่มีหนังสือกศน.5ไปขอออกโฉนดที่ดินและเจ้าหน้าที่มาทำการรังวัดเรียบร้อยหมดแล้วแต่ว่าบัดนี้ตั้งแต่57จนบัดนี้ยังไม่ได้โฉนดถูกต้องไหมครับ
4: คร
1: ับ เออเอาแค่นี้แหละเพราะงั้นเดี๋ยวเราตอนนี้ก็จะคุยกับพี่วันลบเครือวันเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรีสาขากบิลบุรีพี่วันลบครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่วันลบ
1: ครับผมพี่วันลบช่วยอธิบายเอกสารกศน.5หน่อยครับพี่วันลบครับเอกสารกศน.5นี่มันคืออะไรครับ
5: คือกศน.5เนี่ยมันเป็นเอกสารที่ออกโดยนิคมสหกรณ์นะครับซึ่งเป็นหลักฐานที่อะไรอ่ะที่ผู้ขอเนี่ยเขาไปเป็นสมาชิกนิคมนะครับปฏิบัติตามกฎหมายนิคมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ครบถ้วนแล้วนะครับเขาก็จะมีสิทธิ์ที่จะเอากศน.5เนี่ยนะครับมาเป็นหลักฐานในการยื่นกับขอออกโฉนดนะครับ
1: ถ้าอย่างนค.3นี่คือนิคมสร้างตนเองถูกต้องไหมครับ
5: อ๋อใช่ครับอันนี้อาศัยกฎหมายจัดที่ดินเพื่อการครองชีพเหมือนกัน
1: นค.3นิคมสร้างตนเองถ้ากศน.5นิคมสากล
5: ใช่ครับใช่คร
1: ับ
5: อ๋อ
1: เราจะได้รู้ว่านี่มา
5: คนละกรมกัน
1: ใช่ๆๆใช่
5: ครับแต่กฎหมายเป็นเดียวกันนะครับกฎอาศัยพ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพปี2511
1: ครับ
5: ฉบับเดียวกัน
1: โอ้68ปีแล้วนะเนี่ยทีนี้พกสน5พอนิคมสากลเขาออกให้แล้วเนี่ยเขาจะเอาไปออกโฉนดที่ดินกับกรมที่ดินมันจะต้องถือครองภายในกี่ปียังไงอะครับ
5: คืออย่างนี้ครับคือระยะเวลาเนี่ยมันมีตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับขอเรียนอย่างนี้ขอเรียนแบบคือรายเนี่ยเราสังเกตได้ว่าคำขอตั้งแต่ปี56 57อย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับ
5: หลังวัดไม่นานแล้วให้ข้อสังเกตว่าที่อันนี้10ปีเสร็จแล้วนะครับว่าทำไมถึงยังไม่ได้
1: ใช่ครับ
5: ผู้ขอก็คงได้ติดตามกับพนักงานเจ้าที่ที่สำนักงานที่ดินกบินอยู่เรื่อยๆนะครับ
1: ครับ
5: อันนี้ผมขอพูดอย่างนี้เลยนะครับแต่ทีนี้เรียนข้อขัดข้องของเรื่องนี้เลยแล้วกันนะครับ จะได้กระชับนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับมันมีพื้นที่ที่มันเกิดการซ้อนกันทับกันนะครับ
1: ครับ
5: ระหว่างเขตของนิคมสากลก็คือนิคมสากลเนี่ยเขาก็ประกาศนะครับตามประกาศของคณะปฏิวัตินะครับปี15อาศัยเลขกลมๆเลยนะครับ
1: ครับ
5: เรื่องนี้มันไปซ้อนทับกันกับเขตป่าสงวนแห่งชาติส่วนตรงนี้นะครับ
1: ครับ
5: ชื่อป่าแก่งดินสอเนี่ยครับครับ
1: ครับ
2: และ
5: พอมันซ้อนกันทับกันเนี่ยพอเป็นป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยนะครับมันก็เป็นที่ที่ต้องห้ามมิให้ออกโฉนดนะครับเรื่องก็เลยยังไม่ได้ออกโฉนดให้นะครับนี่คือข้อขัดข้องนะครับ
1: ทีนี้ป่าสงวนนี่มันประกาศปีไหนท่าน
5: ป่าสงวนอันนี้เดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงนะครับ
1: เพราะว่าปี2515อันนี้ป่าสงวน
2: 2510ก็คือก่อนที่
1: อ๋อเป็นป่าสงวนมาตั้งแต่ปี2510
2: ใช่เพราะ
5: ใช่ครับใช่คร
1: ับนี่ประกาศคณะปฏิวัติมันออกปี15เพราะฉะนั้นประกาศมันทับซ้อนป่าสงวนมันจึงออกไปได้
5: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าป่าสงวนประกาศหลังนี่อันนี้ได
5: ้คืออย่างนี้นะครับคือวันนี้นะครับถ้าเราคุยกันอันนี้เป็นเรื่องของการซ้อนกันระหว่างที่ดินของรัฐถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
5: คือที่ดินของรัฐเนี่ยการไปออกก่อนออกหลังเนี่ยเขาไม่ได้หมายความว่าไอ้นี่ออกหลังแล้วอะไรออกก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับไม่ใช่อ่ะครับ
1: คือ
5: ต่างคนต่างมีแผนที่นะครับ
1: ไม่เหมือนของเอกชนชาวบ้านมีสค.1มาก่อนถ้าของรัฐจะไม่อ้างว่าออกก่อนออกหลังนี่ไม่อ้างข้อนี้นะ
5: ใช่ครับ
1: ทีนี้พอไม่อ้างข้อนี้พอปัญหาเป็นอย่างนี้เสร็จปั๊บเนี่ยคือนิคมสากลออกให้ชาวบ้านพอถึงเวลาจะไปขอออกโฉนดอยู่ในเขตป่าสงวนแล้วส
2: ุ
1: ดท้ายกรมที่ดินเป็นคนกลางทำไงครับเนี่ย
5: คนกลางทุกวันนี้นะครับมันก็เลยอันนี้ขออนุญาตพูดเป็นภาษาแบบมันก็เลยแช่แข็งอยู่อย่างเงี้ยครับ
1: มันก็เลยทำอะไรไม่ได้พูดใช่ไหมมันก็เลยคาอยู่อย่างนี้ใช่ไหม
5: คือระดับสำนักงานเนี่ยพื้นที่เนี่ยทำอะไรไม่ได้ครับมันต้องอาศัยการแก้เหมือนที่เราพูดกันนะครับที่เคยได้ยินนะครับเรื่องของวันแมปนะครับ
1: ใช่ใช่
5: ทีนี้ผมขอพูดอย่างนี้นะครับซึ่งก็ยังไม่ก็คงอยู่ระหว่างดำเนินการของหน่วยงานนะครับ
1: เพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องคาอย่างนี้ต่อไปใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับ
1: จนกว่าจะมีวันแมปไม่รู้ว่าแผนที่เหลือแผนที่เดียวละป่าไม้ก็แผนที่หนึ่งกรมที่ดินก็มีก็ไอ้พวกก็มีต่างคนต่างมีแผนที่ของตัวเองจนกระทั่งประเทศไทย300,000 กว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยพอต่างคนเอาแผนที่มารวมกัน500,000 กว่าเกินเนื้อที่ประเทศไทย
2: มาเยอะกว่า
1: เออนั่นแหละเพราะต่างคนต่างถือแผนที่คนละใบกันเพราะฉะนั้นเรื่องของคุณที่ประมวลก็เลยยังต้องอยู่อย่างนี้ไปก่อนถูกต้องไหมครับพี่วรลบครับ
2: พี่วรลบยังอยู่ไหมคะ
1: พี่ประมวลยังอยู่ไหมครับ
6: ยังอยู่ครับ
1: พี่ประมวลยังอยู่นะพี่ประมวลรู้ปัญหานี้ไหมที่ท่านวันลบพูดเนี่ยรู้ไหมตอบว่ารู้หรือไม่รู้ครับ
6: มือมัน
1: ตอบผมตอบเดี๋ยวนะพี่ประมวลนะพี่ไม่เล่นเชิงกับผมนะผมถามพี่ว่าพี่รู้มาแล้วหรือยังที่ท่านวันลบพูดมาสักวันรู้มาก่อนแล้วหรือยังครับว่ามีปัญหานี
6: ้ไอ้มันไม่รู้ตรงนี้ผมถือว่าเมื่อก่อนผมนอนสามกอนอกไปเข้าธนาคารเท่าไหร่หลังที่ผม
5: ไม่ได้ยินเสียงนะครับ
1: เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับพี่วันลบอยู่นะพี่วันลบครับพี่วันลบไม่ได้ยินนะพี่ประมวลได้ยินนะเดี๋ยวลองพี่บรรลบอีกทีหนึ่งพี่ได้ยินแล้วนะโอเค ผมกำลังถามพี่
2: ประมวล
1: ว่าพี่ประมวลคือฟังดูคือพอรู
2: ้
1: แต่รู้แบบสงสัยรู้แบบสงสัยนะครับไปทำไมล่ะทีนี้หลายคนก็สงสัยท่านวันลบเองก็สงสัยในตัวของท่านเองเหมือนกันสงสัยในความหมายก็คือว่ามันทับซ้อนกันอยู
2: ่
1: และถามว่าแล้วใครจะเป็นคนแก
2: ้
1: จนกว่าจะมีวันแมปพอมีวันแมปแล้วมันจะแก้ตรงนี้ยังไงให้เสด็จน้ำใช่ไหมครับก็ต้องรอระยะเวลาอีกระยะหนึ่งจนกว่าจะมีความชัดเจนใช่ไหมครับท่านอันนี้ก็ต้องแก้ในเชิงนโยบายถูกไหมท่านทั้งนั้น
5: ถูกต้องครับใช่ครับต้องเป็นระดับเขาเรียกอะไรฮะต้องระดับไม่ใช่ระดับพื้นที่หรอกครับ
1: ใช่
5: ระดับนโยบายแล้ว
1: ระดับนโยบายเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวเราต้องมีสัมภาษณ์สักวันหนึ่งท่านพลพี
2: ค่ะ
1: สุวรรณชวีท่านกำกับดูแลกรมที่ดินนะครับท่านก็มีนโยบายที่จะช่วยเหลือชาวบ้านเรื่องที่ดินอยู่เนา
2: ะ
1: เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะฝากคำถามนี้ไปท่านครับว่าพื้นที่ที่มันทับซ้อนกันใน

0: หน่วยงานของรัฐแล้วสุดท้ายชาวบ้านเขาไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยเนาะแม้ทั้งหน่วยปฏิบัติเองก็ออกให้ไม่ได้ออกไปก็ป่าไม้ก็ต้องค้านถูกต้องไหมท่านฮะ
1: ใช่ครับคือออกไปเนี่ยคือถ้าเราออกไปวันนี้ถ้าผมฝืนออกไปทั้งที่มันเป็นที่ที่ต้องห้ามไม่ให้ออกเนี่ย
0: ครับ
1: โฉนดมันก็จะเกิดมีการตรวจสอบอะไรต่างๆนะครับ
0: แล้วพี่วันลบจะติดคุกไหมถ้าเกิดออกไปในพี่วันลบจะติดคุกไหม
1: อ๋อโดนครับโดนครับโดนวินัยอย่างน้อย
2: โดนแน่นอน
0: โดนโดน
2: ก็เลยต้องค้างอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ปี56เน
1: าะอาญาทั้งแพ่งนี่โดนแน่นอนครับ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ยิ่งวันนี้มีข่าวเนี่ยเจ้าหน้าที่ผมเห็นเจ้าหน้าที่ที่ดินโดนฟ้องเนี่ยผมเข้าใจนะผมไม่จะไปมองว่าเจ้าหน้าที่ทุจริตก่อนนะแต่ให้เห็นว่าบางทีเจ้าหน้าที่เขาทำโดยสุจริตนี่แหละแต่ว่ามีเจอข้อกฎหมายเข้าอ่ะแล้วก็จะช่วยชาวบ้านเลยสุดท้ายก็เจ้าหน้าที่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นได้ครับพี่วันลบขอบคุณมากครับพี่ครับผมถือว่าเป็นโจทย์ข้อหนึ่งที่เดี๋ยวรายการเรากรมประชาสัมพันธ์เนี่ยรับเรื่องนี้เดี๋ยวมีโอกาสจะได้สื่อสารเปลือกกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยนะท่านนะในทางปฏิบัติก็จะได้ปฏิบัติกันได
2: ้
0: ชาวบ้านก็จะได้มีความชัดเจนเนาะ
1: ครับครับ
0: พี่ประมวล
1: คร
0: ับ นะพอเข้าใจแล้วนะอดใจนิดนึงไม่ได้มีแต่พี่คนเดียวเจอปัญหาเยอะแยะแน่นอนเลยที่ลักษณะทับซ้อนกันแบบนี้นะครับครับผมได้ครับขอบคุณพี่ประมวลนะพี่นะขอบคุณพี่วันลบด้วยนะขอบพระคุณมากครับพี่
1: คร
0: ับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: โอ้ก็
0: ยังมีอีกรายหนึ่งในที่โทรเข้ามารออยู่เนี่ยที่ถามเรื่องว่าไปออกมา2ปีแล้วไม่ได้แล้วมีปัญหาเรื่องป่าไม้เหมือนกันถ้ามีปัญหาทับซ้อนกันแบบนี้ก็ชัดเจนว่าออกไม่ได้
2: ออกไม่ได้
0: คือมีนิดเดียวน้องฝนอย่างนี้ครับ
2: ค่ะ
0: ถ้ากรณีที่นี่รัฐกับรัฐนะรัฐกับรัฐแก้ไม่ออกนะแต่ถ้าเป็นระหว่างประชาชนกับรัฐนะประชาชนกับรัฐก็คือว่าสมมติอ่ะนส3นส3กสค1เราได้ครอบครองที่ดินแปลงนั้นมาก่อนที่จะมีการประกาศเป็นเขตป่าสงวนซึ่งส่วนใหญ่เขตป่าสงวนนี่จะประกาศประมาณสักปี500 2500น
2: ะ
0: ถ้าเราได้มาก่อนนั้นเนี่ยมาทับเราเนี่ยคุณประกาศทับเราประชาชนสู้ได
2: ้
0: สู้ก็คือไปยื่นในมารังวัดยื่นรังวัดเพื่อจะออกโฉนดถ้าไม่ออกโฉนดให้เรามีสิทธิ์ที่จะฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อที่จะไต่สวนพิสูจน์กันเรื่องของไม่พิสูจน์ทราบกันได้ว่าใครได้มาก่อนใครอ
2: ัน
0: นั้นคือรัฐกับประชาชนแต่พอเป็นรัฐกับรัฐปั๊บเนี่ยทำไม่ได้อย่างที่ท่านประมวลว่าท่านวันลบว่า
2: ต้องเชิงนโยบาย
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: ไปสายคุณชูชีพต่อเลยจากเพชรบุรีค่ะคุณชูชีพคะ
3: ค่ะ
2: คุณชูชีพปรึกษาจ้าคุณชูชีพปรึกษาเรื่องโฉนดที่ดินยังไม่ได้แต่งงานจะเอาชื่อหลานมาร่วมด้วยถ้าคุณป้าเสียชีวิตแล้วต้องยื่นฟ้องอะไรอีกไหมหรือตกเป็นของหลานเลยถูกต้องไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: อันนี้คุณป้าชูชีพใช่ไหมครับป้า
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วจะยกให้หลานเหรอครับ
3: จะให้หลานเลยค่ะ
0: จะให้หลานแต่หลานยังเป็นโสดใช่ไหมครับ
3: หลานก็เป็นโสดค่ะ
0: หลานแล้วหลานยังไม่แต่งงานต้าป้ายกที่ดินให้กับหลาน
3: ค่ะ
0: แล้วป้าเป็นห่วงยังไงครับ
3: ก็แบบงานจะยกให้เลยเหรอคะได้หมดแต่นี่ว่าก็บอกว่าถ้าหากว่านั่นจะได้ไม่ต้องเสียค่าโอนค่าอะไรอย่างเงี้ย
0: เอามันต้องเสียอยู่แล้วครับป้าไปหลานนี่เสียเท่ากับซื้อขายเลยครับ
2: แต่ว่า
0: 2.5%
2: แกกังวลว่าสมมุติว่าถ้าเกิดแกจะเลี่ยงไม่เสีย
0: ไม่ได้
2: แกเสียชีวิตก่อนไงแต่แกเขียนพินัยกรรมได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะ
0: มันก็ต้องเสียครับพินัยกรรมโอนโดยพินัยกรรมก็เสียโอนขนาดนี้ก็ต้องเสียแล้วป้าไปหลานมันก็คือ 2% 2% เท่ากับซื้อขาย
2: ต้องเสียอยู่ดี
0: ต้องเสียครับป้าครับตกลงห่วงค่าโอนหรือห่วงว่าโอนให้หลานแล้วจะยังไงห่วงเรื่องไหน
3: ก็ห่วงทั้งสองอย่าง
0: ห่วงทั้งสองอย่างป้าครับอย่างนี้นะเดี๋ยวมาเจอรายการนี้เราเจอเรื่องเยอะไงเมื่อวานนี้จำได้ไหมน้องฝนลูกไปกู้อีออนแล้วไม่ได้ชำระหนี้อีออนนะครับค้างหนี้อีออนแล้วถูกฟ้องก็ไม่ขึ้นศาลวันดีคืนดีหลังจากนั้นไม่กี่เดือนแม่ก็โอนที่ให้ลูกเอาชื่อลูกมาใส่ไว้ในที่โฉนดของแม
2: ่แล้วตอนนี้อีออนก็มาตาม
0: หลังจากนั้นอีออนสืบเจอเลย
2: เจอทรัพย์ที่แม่เอาโอนให้เพิ่ง3เดือนที่ก่อนนะ
0: ก่อนหน้านั้นไปสืบมาไม่มีทรัพย์อะไรเลยอยู่ๆแม่โอนชื่อลูกเข้าไปในโฉนดแม่อีออน
2: อีออนตาสว่างตาลุกวาวเลย
0: ได้ทรัพย์เลย
2: ได
0: ้ทรัพย์เลย
2: เพราะแม่โอนให
0: ้เพราะงั้นที่พูดตรงนี้นะป้านะถ้าป้าจะโอนให้หลานถามหลานเอ้ยเองเนี่ยมีหนี้เปล่าแต่เองมีหนี้เนี่ยยังไม่โอนนะเดี๋ยวเจ้าหนี้จะมายึดที่แปลงนี้แล้วป้าก็จะไม่มีที่อยู่นะเพราะมันไปกับหนี้ไปหมดเลยนะถามหลานก่อนมีหนี้ไหม

0: ้าไม่มีหนี้โอนถ้าไม่มีหนี้ถ้าไม่มีหนี้โอนได้
1: ก็โอนเลย
0: แต่ถ้ามีหนี้อย่าโอน
2: อ๋อ
0: จะหนี้มายึดเอา
2: ไม่มีแต่คิดว่ามีชื่อร่วมแล้วเราตายแล้วก็จะตกเป็นของเขา
0: ไอ้ชื่อร่วมนั่นแหละไอ้ชื่อร่วมนั่นแหละก็ยึดไปขายได้ทั้งแปลงครับ
1: โดยแบ่งครึ่งนึงมั้ย
0: ใช่ไอ้ชื่อร่วมเนี่ยก็ยึดได้ชื่อเดียวนั้นยึดได้อยู่แล้วไอ้ชื่อร่วมก็ยึดได้ไปทั้งแปลงอ่ะครับไปทั้งหมดแล้วครับ
1: แล้วถ้าโอน 2% แล้วจดสิทธิกับเก็บกินเหมือนพ่อแม่ให้ลูกได้มั้ยฮะ
0: ได้อ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนั้นคือการให
1: ้
0: การให้ไปจดสิทธิเก็บกินแต่ว่าลักษณะการโอนเนี่ยมันต้องเสียภาษีเท่ากับการคนซื้อขายกัน
1: ปกติเลย
0: ถ้าพ่อแม่ให้ลูกเนี่ยอันนี้0.5% กับ 0.5 ค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมค่าอากรรวมเนื้อ 1% แต่ถ้าพ่อปู่โอนไปให้หลานญาติโอนไปให้พี่น้องซื้อขายกันอ
1: ัน
0: นี้เต็มเลยครับ
1: ค่าเป็น 2.7
0: ซื้อขายปกติเลยค่าธรรมเนียมการโอนนะ
1: ค่ะ
2: อันนี้หมายความว่าต้องโอนอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะเนี่ย
0: ก็ถ้าทำตอนนี้กับทำหลังพินัยกรรมมีผลเท่ากันครับคุณป้า
1: เพียงกว่าทำตอนนี
0: ้แต่ถ้าทำตอนนี้ก็ห่วงว่าถ้าเขามีหนี้เขาอาจจะถูกเจ้าหนี้ยึดไปแต่ถ้าเขาไม่มีหนี้เรารู้นิสัยลูกหลานของเราเขาไม่ได้ไปก่อหนี้ก่อสินก็ไม่ต้องห่วงก็โอนเขาได
2: ้
0: นะแล้วผมอยากจะพูดอย่างนี้เนาะหลายคนที่ถามเรื่องว่าค่าโอนเท่าไหร่ค่าโอนเท่าไหร่คือทุกท่านครับเวลารัฐจะนี่วันนี้มติครม.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาให้ 1,000 บาท2เดือนนะแต่รวม300นั้นเข้าไปด้วย2เดือนเดือนละ500ไงแต่ว่ารวม300นั้นเข้าไปด้วยได้ 1,000 ถูกไหมมติครม.ล่าสุดเนา
1: ะ
0: ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะเขาให้2เดือนแต่พันเดียวนะ2เดือนพันเดียวแต่ถ้าคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่2เดือนพันเดียวเหมือนกันนึกออกไหม
1: น
0: ึ
1: กออกค่ะ
0: นี่คือรัฐช่วยแต่พอเราวันที่เราจะช่วยรัฐบ้างนะเสียค่าโอนบ้างเราตั้งคำถามเยอะแยะไปหมดนะ
2: ใช่มันจะเสียเยอะ
0: เกิดผืนแผ่นดินไทยที่สงบร่มเย็นบรรพบุรุษเขาสู้รบปรบมือกับข้าศึกมาเราเสียค่าโอนนิดเดียวไม่เป็นไร
1: ต่างกันตรงที่ว่าถ้าคุณป้าโอนให้หลานใครเป็นคนเสียคะค่าภาษี
0: โอ้ยป้าเสียอยู่แล้ว
1: แต่ถ้าเกิดตอนคุณป้าเสียชีวิตแล้ว
0: หลาน
1: ก็เป็นคนเสีย
0: หลานก็เป็นคนเสีย
1: ป้าก็เลือกเอาว่าป้าจะเสียหรือให้หลานเสีย
0: เออเอามุมนี้ก็ได้
1: เออเอาไง
0: แต่ป้าไม่อยากเสียก็ตายก่อนเลยหลานไม่เอาแต่ถ้าจะตอนนี้ก็หลานบอกเขาก็ผมไม่มีนะ
1: ป้า
0: เสียให้ด้วย
1: ป้ามีไหม
0: ป้าครับเสียภาษีให้รัฐนะค่าธรรมเนียมให้รัฐแค่นี้ครับคิดอย่างนี้สบายใจไปสวรรค์นะสวัสดีครับ
2: มีบางคนเขาบอกว่า
0: ไม่พูดแล้วครับป้าแบ่งเวลาคนอื่นแล้วครับผมจะไปเร็วหน่อยนะสวัสดีครับสวัสดีครับไปคุณสุรศักดิ์กำแพง
1: ไล่ป้าไปสวรรค์เลย
0: ก็เสียภาษีให้รัฐแล้วไปสวรรค์
1: พี่สุรศักดิ์สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: พี่สุรศักดิ์โดนคดีลักทรัพย์ประกันตัวออกมาศาลยังไม่ได้ตัดสินอยากรู้ว่าศาลตัดสินไปแล้วจะทำอย่างไรอุทธรณ์ได้ไหมเหรอคะ
3: ครับผม
0: โอเคดีมากนี่คือจำเลยโทรถามเองเลยตัวพี่เองใช่ไหม
3: ครับผม
0: พี่ถูกฟ้องข้อหาลักทรัพย์เองใช่ไหม
3: ครับ
0: เออคนอย่างนี้น่าแนะนำน่าช่วยเหลือถามเองตอบเองฟังเองเลยนะพี่นะ
3: ครับผม
0: พี่ไปลักอะไรเขาอ่ะ
3: ไอท่อดึงน้ำครับ
1: ท่อเลยนะ
3: ท่อดึงน้ำครับ
0: ท่อดึงน้ำทำนาใช่ไหม
3: ท่อพญานาคครับ
0: ท่อดึงน้ำทำนาใช่ไหมท่อพญานาคใช่ไหม
3: ครับผม
0: ไปขโมยอุปกรณ์ทำนาเนี่ยในคำฟ้องเนี่ยเขาให้ลงโทษกี่ปี
3: เขายังไม่ได้ลงเลยครับเขาได้พนันไว้ฝากขังไว้ครับ
0: ฝากขังตอนนี้ประกันตัวออกมานะ
3: ผมประกันตัวออกมาก่อนครับ
0: เออน้องฝนดูให้พี่ทีได้ไหมหาข้อมูลเดี๋ยวนี้เลย
1: ดูเลยฮะ
0: ว่าการขโมยเครื่องมือทำมาหากินทางการเกษตรต้องโทษจำคุกกี่ปีเพราะมันจะหนักกว่ากันพี่รักกลางวันเลยรักกลางคืน
3: กลางเย็นแล้วก็ว่า
1: เย็น
3: คร
1: ับ
0: กลางคืนนะเออหลังหกโมงเย็นเนี่ยถือว่ากลางคืนนะพี่นะ
1: มันทำไมต้องรู้เวลาด้วยพี
0: ่มันมีเวลารักกลางวันโทษเบารักกลางคืนโทษหนักรักของทั่วไปเนี่ยโทษเบาถ้ารักเครื่องมือทำมาหากินโทษหนัก
1: ค่ะ
0: เออมันโทษไม่เท่ากัน
1: จำคุก 1-5 ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา335 วงเล็บ 12
0: อันนี้คือรักอะไรอ่านไหม
1: ขาไม่ได้บอกเวลา
0: ลักอะไรนะติ
1: ลักขโมยเครื่องมือทางการเกษตรหรือทรัพย์สินและผลผลิตของผู้มีอาชีพเกษตรกรรม
0: มีโทษจำคุก 1-5 ปี
1: ปรับ
0: เท่าไหร
1: ่ 20,000 ถึง 100,000 บาท
0: 20,000 ถึง 100,000 ซึ่งมันหนักกว่าลักทรัพย์ทั่วไปที่มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีไง อันนั้นมัน 1-5
1: ที่5ปีอ่ะ
0: คือคำว่าไม่เกิน3ปีเนี่ยอาจจะแค่5เดือนก็ได้6เดือนก็ได้2เดือนก็ได้3เดือนก็ได้แต่พอ 1-5 ปีอย่างน้อยมันต้อง1ปีสูงสุดถึง5ปีปรับอีก 20,000 ถึง 100,000 เพราะงั้นโทษมันหนักเพราะฉะนั้นพี่ครับ
3: ครับผม
0: พี่รับสารภาพเลยนะขึ้นศาลนะพี่นะ
3: ไอ้มันผมไปกับลูกครับจะให้ลูกรับคนเดียวครับ
0: ฮะแล้วถูกฟ้องกี่คนอ่ะ
3: ก็2คนแล้วครับตอนนี้ลูก
1: อ๋อลูกกับพ่อเหรอ
3: ครับผมประกันออกมาคนเดียวครับ
0: อ๋อพ่อลูก2คนร่วมกันลักทรัพย์โทษก็ยิ่งหนักอีกอ่ะ
1: เออ
0: แล้วไปลักไก่นิติวต่อไปต้องลักไก่นะอย่าไปลักเครื่องสูบน้ำเค้านะลักไก่นี่โทษ3ปีลักเครื่องสูบน้ำทำมาหากินแล้วลักกลางคืนโทษก็ยิ่งเพิ่ม
1: เออ
3: ตอนนี้ลูกผมบอกว่าจะรับคนเดียวครับท่าน
0: อืมแล้วเขาฟ้อง2คนล่ะ
1: ใช่ไหมเพราะโดนขัง
0: เออเขาฟ้องสองคนจะบอกว่ารับคนเดียวให้ลูกรับคนเดียวไม่ได้พี่มันตามข้อเท็จจริงตามข้อที่พี่ครับหนึ่งเอาตามข้อเท็จจริงเราไปสองคนพ่อลูกใช่ไหม
3: ครับผม
0: เออแล้วท่อสูบน้ำเขาวางอยู่แล้วก็เอากลับบ้านมาใช่ไหม
3: ครับผม
0: เวลานั้นมันค่ำแล้วหลังหกโมงเย็นไปแล้วใช่ไหม
3: ครับ
0: พี่ครับพี่ขึ้นศาลจังหวัดกำแพงเพชรใช่ไหม
3: ครับผม
0: พี่มีทนายไหม
3: ไม่มีครับ
0: เอางี้ครับเดี๋ยวผมประสานให้ให้ไปพบยุติธรรมจังหวัดแล้วก็ขอทนายอาสาขอยอมรับสาภาพทุกอย่างเหมือนพี่เนี่ยพี่รับสาภาพกลางจอโทรทัศน์แล้วตอนนี้นะพี่นะ
3: ครับผม
0: เออแล้วเพื่อให้ได้รับการรอลงอาญานะพี่นะผมเชื่อว่าศาลจะเมตตาปราณีสมมติว่าศาลชั้นต้นลงแล้วไม่รอลงอาญาเขาลงไม่รอลงอยู่แล้วแล้วยอมรับสาภาพลักทรัพย์เนี่ยลงอยู่แล้วแต่จะลงเท่าไหร่
1: ค่ะ
0: ทีนี้ถ้าลงแล้วปั๊บศาลรอลงอาญาพี่ก็สบายใจได้ไม่ต้องอุทธรณ์ก็ได
1: ้ค่ะ
0: แต่ถ้าศาลไม่รอลงอาญาเพราะจำคุกมันเกินโทษเกิน5ปีรอลงอาญาไม่ได้ก็อุทธรณ
1: ์
0: อุทธรณ์ผมเชื่อว่าอุทธรณ์พี่จะมีโอกาสที่จะไม่ติดคุกจริงได้ชดใช้ความเสียหายเขานะพี่นะ
3: ครับผม
0: หนึ่งเอาไปคืนและชดใช้เขานะ
3: ครับ
0: เออแล้ว
3: อย่างก็เราอุทธรณ์นี่เราต้องวางเงินไหมครับท่าน
0: ต้องประกันตัวแล้วประกันตัวในชั้นอุทธรณ์อีกตอนนี้หาเงินตอนนี้ไปหาเงินประกันลูกชายออกมาก่อนมีเงินไหมมีเงินไหม
3: ไม่มีนะครับก็ตีประกันแล้วก็เอาของเขาที่ศาลนะครับ
0: ถามพี่ตรงๆนะไปเอาของเข้ามาทำไม
3: เขาจะเอามาดึงน้ำอะครับ
0: เอามาดึงน้ำเราแล้วเขาดึงน้ำเขาอยู่แล้วพี่ไปดึงน้ำเราแล้วไม่บอกเขาล่ะ เออหัวเราะต่อไปอย่าทำอีกนะพี่นะ
3: ครับผม
0: แล้วชวนใครไม่ชวนลูกไปแล้วโดนทั้งพ่อทั้งลูกอ่ะวันหลังชวนหมาไปที่อย่าไปชวนลูก ยังไงหมาก็ไปติดคุกเขาไม่คักคุกหมา
1: ไม่ช่วยได้ไหมล่ะ
0: ก็อย่างน้อยหมาเป็นเพื่อนไงชวนลูกไปโดน2คนแล้วนี่ประกันตัวพ่อและลูกอยู่ในเดินจาม
1: แทนที่จะประกันลูกก่อนไหมหรือยังไง
0: เออเอานะเดี๋ยวผมช่วยนะพี่นะให้พี่ได้โทษเบาที่สุดนะพี่นะ
3: ครับ
0: เออแม่น่าเห็นใจจริงๆเลย
3: ผมต้องไปหาไอ้ทนายก่อนนะครับท่าน
0: เดี๋ยวอย่าไม่ต้องไปหาทนายหรอกเดี๋ยวผมจะประสานทางยุติธรรมจังหวัดให้แล้วขอประกันตัวลูกชายออกมาก่อนคือถ้ายอมรับสาภาพทุกอย่างมันจะเร็วจะได้ไม่ต้องติดคุกนานนะมันจะได้จบๆนะ
3: ครับผม
0: พูดตามจริงนะพี่นะเลยอย่าเบี่ยงเบนความจริงเอาความสุจริตผมรับแล้วผมไปเอาเขาจริงชวนลูกชายไปนะเวลานั้นเกิดเหตุนั้นนะพี่นะ
1: แกก็ยอมรับนะ
0: อ้าวเดี๋ยวผมจะโทรไปหาหลังจากรายการนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีคร
0: ับครับ
1: ไปสายต่อไปเลยนะคะ
0: ซึ่งเห็นเครื่องสูบน้ำเขาไปเอามาจะสูบน้ำตัวเองแต่ไม่บอก
1: เ
0: นี่ยไปจูงวัวเขามาไงเจอวัวอยู่ตัวนึงนะไปจูงเขามาเลยนะ
1: โดนจับได้
0: มันบอกว่ามันไม่ได้ขโมยวัวมันเอาเชือกไปเฉยวัวติดไปเอง
1: พี่จะหมดเวลาละเอาสายนึงนะ
0: ครับ
1: คุณนงคลานค่ะจากจังหวัดนนทบุรีสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: คุณนงคลานแฟนเสียชีวิตเหรอคะจะขายที่ดินแต่กลัวโดนหลอกเหรอคะ
0: ยังไงครับพี
4: ่คือว่ามรดกซื้อด้วยกันมันไม่ใช่มรดกซื้อที่ด้วยกัน
0: เอาอย่างนี้พี่นงคลานเดี๋ยวสั้นจะได้สั้นกระชับนะพี่นงคลานสามีเป็นสินสมรสใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: เป็นสินสมรสแล้วก็สามีเสียชีวิตมีบุตรด้วยกันไหมครับ
4: มี1คนค่ะ
0: มีบุตร1คนนะครับที่ดินเนื้อที่เท่าไหร่ครับ
4: 72ไร่ค่ะ
0: ฮะเท่าไหร่นะ
4: 72ไร่
1: 72ไร่
0: 72ไร่อยู่จังหวัดไหนครับ
4: อยู่กำแพงเพชรค่ะ
1: ค่ะ
0: จังหวัดกำแพงเพชรนะ72ไร่อยู่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับสามีเสียชีวิตเป็นสินสมรสนะครับลูกชายอายุเท่าไหร่ครับ
4: ตอนนี้45แล้วค่ะ
0: ลูกชายใช่ไหม
4: ใช
0: ่แล้วพี่ต้องการจะขายที่ดินแปลงนี้ถูกต้องไหมแล้วมีคนจะมาซื้อใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับสิ่งแรกที่พี่ควรทำนะพี่นะที่พี่เป็นห่วงกังวลว่าเขาจะหลอกหรือไม่หลอกเพราะเขาคิดว่าเขาจะมาทำให้เองทั้งหมดจัดการให้เองตั้งผู้จัดการมรดกแล้วก็มาซื้อขายกันถูกต้องไหม
4: ค่ะ
0: อันนี้แหละที่พี่กังวลนะก็เลยถามดีมากครับที่พี่ถามเรื่องนี้นะคืออย่างนี้พี่จะขายก็ขายแต่อย่าไปปล่อยให้ใครมาทำแทนเพราะเราไม่รู้หรอกครับว่าคนที่ทำแทนเนี่ยเขาจะช่วยเราจริงหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นพี่หรือลูกชายก็ได้ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์แม่ลูก2คนถูกต้องไหม
4: ค
0: ่
4: ะ
0: แม่ลูกมันจะทะเลาะกันนะฮะหัวเราะทะเลาะกันเปล่า
4: ไม่นะคะเพราะว
0: ่
4: า
0: ไม่นั่นแหละผมต้องถามคำถามนี้ว่าแม่ลูกทะเลาะกันไหมถ้าไม่ก็แปลว่าพบอัยการอัยการอย่าตั้งผู้จัดการมาดกของพ่อนี่ให้ฟรี
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าพ่อแม่กับลูกไม่ลงรอยกัน
1: ทะเลาะกัน
0: อัยการก็บอกคุณไปหาทนายเอา
1: เสียตังค์นะ
0: เสียตังค
4: ์ไม่เคยทะเลาะกัน
0: ถ้างั้นก็พาลูกไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดกำแพงเพชรสามีเสียชีวิตที่กำแพงเพชรใช่ไหม
4: เสียที่จังหวัดนนท์ค่ะ
1: เสียจังหวัดนนท์
0: ภูมิลำเนาเขาอยู่จังหวัดนนทบุรีเหรอ
4: จ้า
0: เพราะฉะนั้นต้องมายื่นตั้งผู้จัดการมรดกตามภูมิลำเนาของคนตายที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับแม่ลูกมายื่นและให้ลูกเป็นผู้จัดการหรือแม่เป็นก็ได้พอเป็นเสร็จปั๊บประกาศขายจะขายใครก็แล้วแต่เราเลยพอคนจะมาซื้อก็ตกลงกันนะครับถ้าตกลงกันได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายพอถึงสัญญาทำจะซื้อจะขายเกรงจะไม่ได้รับความยุติธรรมส่งมาที่รายการเดี๋ยวผมดูให้เดี๋ยวมีทนายอาสาเดี๋ยวช่วยดูให้ส่งมาเดี๋ยวดูให้พอดูเสร็จปั๊บว่าจะได้รับความเป็นธรรมเขาจะวางเงินแล้วนะ
1: ให
0: ้ไปวางที่ดิน
1: ที่ดินเลย
0: ซื้อขายจ่ายเงินกันที่สำนักงานที่ดินเลยนึกออกยื่นหมูยื่นแมวที่นั่น
1: ยื่นหมูยื่นแมว
0: ยื่น
1: หมูยื่นแมว
0: ยื่นหมู
1: หมู
0: เออ
4: ขอโทษ
1: ค่ะขอโทษเลยแล้ว
0: ยื่นหมูยื่นแมวที่สำนักงานที่ดินที่นั่นพอไปยื่นเงินที่นั่นปั๊บป้าก็ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกโกงทั้งหมดป้าทำเองอย่าปล่อยให้ใครมาอาสาทำให้อย่าให้คนซื้อมาอาสาทำแทนทำเองได้ฟรี
1: ไปขั้นตอนแรกก่อน
0: นะ
1: ไปขั้นตอนแรกก่อน
0: ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลจังหวัดนนทบุรีโทรไป1157ปรึกษาสอบถามทั้งหมดก่อนว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
1: ก่อนไป
0: โอเคไหมครับ
4: เดี๋ยวมา
1: เป็นขนา
4: ดเดียวกัน
1: พี่นงคลานจะหมดเวลาแล
0: ้
1: ว
0: ไม่มีเวลาแล้วครับพี่ครับต้องไปแล้วครับ
4: 1อะไรคะ
0: 1157ครับ
1: อัยการคุ้มครองสิทธิ์ค่ะ57
0: เป็นเบอร์อัยการคุ้มครองสิทธิ์ถามเขาว่าจะขอให้ช่วยตั้งอัยการตั้ง
1: ผู้จัดการมรดก
0: ผู้จัดการมรดกให้หน่อยจะต้องรวบรวมเอกสารอะไรบ้างเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะตอบให้พอตอบให้เสร็จป้าป้าก็รวบรวมไปยื่นให้กับอัยการแล้วก็มอบเงินให้กับอัยการที่เขาจะแจ้งไว้ประมาณสัก500-600บาทค่าธรรมเนียมศาลนะไม่ใช่ค่าจ้างอัยการนะค่าธรรมเนียมศาลแล้วก็จะไปยื่นเรื่องต่อศาลให้แล้วรอประมาณ3เดือนเวลาหมดแล้วละครับคุณป้านะ
1: ป้าพาลูกไปช่วยทำก็ได้นะ
4: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณป้า
0: ถ้าได้สัญญาอะไรมาแล้วก็ถามมาอีกทีหนึ่งนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับเวลาหมดเรี่ยงกลิบเลย
1: แต่วันนี้ได้หลายสายนะ
0: เร่งเป็นหู
1: ใช
0: ่ไฟแลบ
1: เดี๋ยวต่อเนื่องสายที่เหลือเดี๋ยวต่อยอดไปวันพรุ่งนี
0: ้ครับ
1: นะครับตอนนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
5: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมการค้าภายในเตรียมขยายการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพลงถึงระดับตำบลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

0: นี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: กรมการค้าภายในเตรียมขยายการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพลงถึงระดับตำบลพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด
2: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าโดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดับตำบลและอาจเพิ่มความถี่เป็นประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะรวบรวมข้อมูลสินค้าจำเป็นที่จะนำมาจัดจำหน่ายเพื่อพิจารณาว่าจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมหรือไม่สำหรับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันและครีมอาบน้ำขณะนี้ยังไม่พบการปรับขึ้นราคาเนื่องจากผู้ประกอบการยังมีสต็อกเดิมเพียงพออย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในจะติดตามสินค้าที่มีต้นทุนเชื่อมโยงกับราคาน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างใกล้ชิดโดยจะพิจารณาต้นทุนของสินค้าเดิมกับสินค้าที่เข้ามาใหม่เพื่อให้การปรับราคาเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงปุริมปราศภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันการแต่งตั้งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคนใหม่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองและไม่ได้เป็นการตอบแทนคดีหัวสวเป็นการโยกย้ายตามความเหมาะสม
3: พลตำรวจโทรุชพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และให้พลตำรวจตรียุทธนาแพดำไปดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษเทียบเท่าระดับ11โดยยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองและไม่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสวตามที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสงสัยแต่เป็นการพิจารณาตามขั้นตอนของทางราชการและเป็นการเลื่อนให้ไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นจึงไม่ควรนำไปเชื่อมโยงกับประเด็นทางการเมืองสำหรับกรณีมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับภาพร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลแสดงความเคารพต่อนายอนุชินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายหลังมีมติในคดีหัวสวโดยมองว่าการแสดงความเคารพเป็นอีกส่วนหนึ่งขณะที่การแต่งตั้งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นกระบวนการพิจารณาของทางราชการโดยปลัดกระทรวงจะพิจารณาบุคลากรที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งดังนั้นว่าการแต่งตั้งยกย้ายครั้งนี้ไม่ได้เป็นการตอบแทนหรือเกี่ยวข้องกับคดีหัวสวแต่เป็นการพิจารณาตามความเหมาะสมของบุคลากรและตำแหน่งกฤษณาขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและปกป้องผลผลิตของเกษตรกรช่วงเก็บเกี่ยว
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของอิทธิพลของลมมรสุมหรือหย่อมความกดอากาศต่ำที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้ประกอบกับในหลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกรจึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์และผลกระทบต่อภาคการเกษตรอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะได้กำชับให้กรมชลประทานประเมินและจัดทำแผนเผชิญเหตุควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีชวนันท์มาลีรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนา

0: ชีวิตและสังคมของประชาชน
1: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
3: รายงานอากาศประจำวันที่22กันยายนพุทธศักราช2569สภาพอากาศเมื่อวันศุกร์นาการวันนี้บริเวณภาคออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นราบเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพัดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลใต้ตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นในทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฟักขนองผู้สูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณฟักขนองไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่23-27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ได้หนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคออกก่อนส่วนภาคอื่นๆแต่รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งประเทศมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฟักขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฟักขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณฟักขนองโดยเลี่ยงบริเวณอ่าวไทยตอนบนก่อนนอกจากฝั่งช่วงวันที่23-27กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่7 นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา7 นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับเป็นฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรบริเวณระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับเป็นฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสุดประมาณ33องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิสุดประมาณ23องศาเซลเซียสวันนี้ลมที่ตกเวลา18:22 นวันพรุ่งนี้ดวงได้ขึ้นเวลา6:15 วันนี้ที่ปากน้ำระนองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา8:01 และเวลา20:38น้ำลงเต็มที่เวลา2:00 และเวลา4:27อุณหภูมิที่ระนองเมื่อวานนี้วัดได้ 33.7 องศาเซลเซียสต่ำสุดเมื่อเช้านี้วัดได้ 24.2 องศาเซลเซียสเมื่อวานนี้มีฝนตกเรียบเพิ่มเมื่อวัดได้ 2.2 มิลลิเมตรที่นิคมปากจันทร์วัดได้ 9.2 มิลลิเมตรจบรายงานอากาศวิเชียรการพักดีรายงาน
4: ควรต ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเมื่อมีการเตือนภัยให้อพยพควรอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงคนย้ายข้าวของให้อยู่ในที่ที่พ้นน้ำโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าสัญจรไปมาบนถนนเลียบภูเขาช่วงที่มีฝนตกหนักโอกาสเกิดดินถล่มมีสูงมากอย่าขับรถไปในกระแสน้ำลากแม้ว่าจะอยู่บนท้องถนนรู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทัวร์ย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

0: บนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเมื่อมีการเตือนภัยให้อพยพควรอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงคนย้ายข้าวของให้อยู่ในที่ที่พ้นน้ำโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าสัญจรไปมาบนถนนเลียบภูเขาช่วงที่มีฝนตกหนักโอกาสเกิดดินถล่มมีสูงมากอย่าขับรถไปในกระแสน้ำลากแม้ว่าจะอยู่บนท้องถนนรูรับปรับตัวฟื้นเร็วทัวร์ย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: รินทร์น้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลเดินหน้าโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและเสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวกำหนดเริ่มการคุ้มครอง1ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วย

0: อนออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
1: รัฐบาลเดินหน้าโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและเสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวกำหนดเริ่มการคุ้มครอง1ตุลาคมนี
2: ้นางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนวงเงินรวม 15,500 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยและกลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงความคุ้มครองจากภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยกำหนดให้กรมธรรม์มีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1ตุลาคม2570การดำเนินการดังกล่าวต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1กันยายน2569ทั้งนี้สำนักงานคปภ.จะร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยดำเนินการจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมีความมั่นคงน่าเชื่อถือและมีขีดความสามารถเพียงพอเพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วเสมอภาคและทั่วถึงกนิกาแก้วใสรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่พ.ศ.ยกระดับการคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้ครอบคลุมบุคคลกลุ่มออทิสติกเพิ่มสิทธิสวัสดิการและปรับกลไกขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
3: ร้อยเอกหญิงพดาลัตทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเพื่อปรับปรุงกฎหมายเดิมให้มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพและยกระดับการคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้ครอบคลุมมากขึ้นโดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายดังกล่าวได้ปรับปรุงบทนิยามคนพิการให้ครอบคลุมบุคคลกลุ่มออทิสติกและเพิ่มคำนิยามการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการเพื่อกำหนดขอบเขตการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิ์ให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางตรงหรือทางอ้อมนอกจากนี้ยังเพิ่มสิทธิสวัสดิการและค่าชดเชยเยียวยาหากถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมรวมทั้งยังกำหนดให้หน่วยงานรัฐจัดตั้งอัตรากำลังใหม่เพื่อรับคนพิการเข้าทำงานและเปิดช่องให้สภาองค์กรคนพิการมีอำนาจดำเนินคดีทางกฎหมายหากหน่วยงานรัฐไม่ปฏิบัติตามหลังจากนี้จะส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเพื่อให้เนื้อหากฎหมายมีความรัดกุมทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนพิการก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไปปริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตรียมประชุมหารือแก้ไขปัญหาสภาพคล่องพร้อมขยายกรอบวงเงินรองรับผู้ตกหล่นอีกกว่า 12,000 รายย้ำชัดไม่มีใครต้องหลุดจากระบบการศึกษาน
4: ายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าวันที่24กันยายนนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.จะมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อหารือ2ประเด็นหลักคือการแก้ปัญหาสภาพคล่องของกองทุนและการขยายกรอบวงเงินเพื่อรองรับผู้กู้ที่เกินกรอบเป้าหมายประมาณ 12,786 รายหรือร้อยละ5ทั้งนี้ยืนยันว่าจะไม่มีนักศึกษาคนใดต้องเสียโอกาสทางการศึกษาอย่างแน่นอนข้อมูลล่าสุดกยศ.อนุมัติผู้สมัครแล้ว 137,874 รายคิดเป็นร้อยละ64ส่วนอีก 77,164 รายหรือร้อยละ36รอดำเนินการโดยสั่งเร่งรัดประสานมหาวิทยาลัยให้ส่งรายชื่อโดยด่วนพร้อมเดินหน้าขยายสินเชื่อลักษณะที่5มุ่งเน้นการรีสกิลและอัพสกิลสำหรับกลุ่มคนวัยทำงานและคุมเข้มตรวจสอบการสวมสิทธิ์กู้ยืมอย่างจริงจังปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ

0: วสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะวันนี้อยู่กันนะคะในวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะสดจากห้องส่งสวท.กระบี่ซึ่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะสามารถติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวได้ทางสวท.11สถานีในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะและวันนี้นะคะดิฉันรุจิราเจริญโสภารับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าวในวันนี้อำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5บรรณาธิการและควบคุมการผลิตนางสาวสุดารัมพึงนิดท่านผอ.สวท.กระบี่ค่ะช่างเทคนิคควบคุมเสียงและประสานงานนายอำนวยใจเกลี้ยงและนายปริญญางอสอนนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังนะคะของสวท.กระบี่ FM 98.5 MHz รวมไปถึงช่องทางไลฟ์สดของสวท.กระบี่ผ่านเพจ Facebook สวท.กระบี่ได้เช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะสำหรับข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ในวันนี้มีข่าวสารที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประเด็นแรกในวันนี้ก็คือจังหวัดกระบี่ได้จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569จำนวน11กองทุนในวันนี้นะคะจังหวัดกระบี่เองก็ได้นำส่วนราชการรับฟังแนวทางการเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในส่วนภูมิภาคค่ะและอีกหนึ่งประเด็นก็คือจังหวัดกระบี่เตรียมพร้อมเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม27กันยายนนี้นะคะซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะสามารถกลับมาติดตามได้นะคะในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ในช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
1: ในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดกระบี่ของเรากันก่อนเลยนะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะจังหวัดกระบี่ได้จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569จำนวน11กองทุนด้วยกันค่ะเพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่นะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลา 9:30 นที่ห้องนพรัตน์โรงแรมกระบี่มาริไทม์รีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านอังกูลศิลาเทวกูลก็ได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดกระบี่ประจำปี2569จำนวน11กองทุนด้วยกันค่ะซึ่งก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของพิธีการนั้นนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นก็เป็นการมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดกระบี่ประจำปี2569นั่นเองค่ะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของประสบกรณิกรชาวจังหวัดกระบี่ที่มีต่อแม่ของแผ่นดินค่ะและการมอบเงินพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ให้กับกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในจังหวัดกระบี่ของเรามีทั้งหมด11กองทุนด้วยกันนะคะซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติหรือสำนักงานปปส.ได้จัดมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเสด็จทรงรับเชิญเสด็จเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569นะคะซึ่งในวันนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เองก็เข้าเฝ้ารับพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาที่ Impact เมืองทองธานีนะคะส่วนในวันนี้ค่ะของจังหวัดกระบี่ของเราเมื่อช่วงเช้านะคะก็มีหมู่บ้านที่ได้รับกองทุนขวัญถุงจำนวน11กองทุนด้วยกันค่ะก็ครอบคลุมทั้งในส่วนของอำเภอเมืองกระบี่นะคะอำเภอเหนือคลองอำเภอเขาพนมอำเภอคลองท่อมอำเภอเกาะลันตาอำเภอเกาะลันตานะคะแล้วก็อำเภอปลายพระยาด้วยนะคะแล้วก็หลังจากที่มีการรับพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้วนะคะผู้เข้าร่วมก็ยังได้รับมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยค่ะสำหรับโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินนะคะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะต่อปวงชนชาวไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคมไทยซึ่งมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นพระองค์เองจึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดนั่นเองค่ะก็เป็นข่าวสารในพื้นที่จังหวัดกระบี่ข่าวแรกที่นำมาฝากกันนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะมาต่อกันอีกหนึ่งประเด็นค่ะจังหวัดกระบี่เองนะคะก็ได้นำส่วนราชการในการรับฟังแนวทางการเตรียมพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในส่วนภูมิภาคค่ะซึ่งก็นำโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านสุวิทย์สุริยวงศ์นะคะได้นำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งในวันนั้นนะคะก็มีทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นประธานในการประชุมคอนเฟอเรนซ์นะคะร่วมกันกับทางจังหวัดทุกๆจังหวัดทั่วประเทศไทยนั่นเองค่ะซึ่งในที่ประชุมนะคะก็ได้รับทราบในส่วนของกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งจะกำหนดจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่15ถึงวันที่19ธันวาคม2569นะคะในที่ประชุมเองท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้มีการซักซ้อมเรื่องของการดำเนินงานในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือกสถานที่การจัดทำดอกไม้จันทร์การเตรียมพิธีการตลอดจนการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเพื่อให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามแนวปฏิบัติแล้วก็ต้องสมพระเกียรติด้วยค่ะสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายและพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในส่วนภูมิภาคนะคะจะกำหนดจัดพร้อมกันทั่วประเทศในวันเสาร์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:30 นาทีค่ะและการถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนก็จะกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่16ธันวาคม2569นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้มีการกำชับในที่ประชุมด้วยนะคะว่าให้แต่ละจังหวัดรวมถึงทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการเตรียมความพร้อมซักซ้อมขั้นตอนในการปฏิบัติแล้วก็ต้องให้ความสำคัญเรื่องของการบริหารจัดการและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อให้การจัดพิธีนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สมพระเกียรติด้วยนะคะในส่วนของจังหวัดกระบี่ของเรานั้นนะคะหลังจากที่ได้มีการรับฟังนะคะแนวทางการปฏิบัติจากท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะรวมถึงท่านรองผู้ว่า ราชการจังหวัดกระบี่แล้วก็หัวหน้าส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะได้มีการประชุมกันอีกครั้งนึงเพื่อที่จะจัดทำนะคะเป็นขั้นตอนลำดับขั้นตอนเพื่อให้การจัดงานนะคะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สมพระเกียรติต่อไปค่ะมาติดตามกันอีกหนึ่งประเด็นค่ะจังหวัดกระบี่ของเราก็เตรียมพร้อมเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้นะคะซึ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่วันก่อนท่านก็ได้มีโอกาสนะคะไปเป็นประธานในการเปิดการอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะหรือว่ากปต.นั่นเองนะคะแล้วก็ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็เน้นย้ำด้วยว่าการเลือกตั้งนี้จะต้องสุจริตแล้วก็มีความโปร่งใส 100% นะคะสำหรับการเลือกตั้งผู้แทนนายจ้างและผู้แทนผู้ประกันตนนะคะจะมีการกำหนดลงคะแนนในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ค่ะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาย้ำนะคะว่าในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นะคะจะเป็นการเลือกตั้งนะคะผู้แทนนายจ้างและผู้แทนประกันตนเนี่ยพร้อมกันทั่วประเทศเลยนะคะในทุกๆจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศค่ะโดยจังหวัดกระบี่ของเรานะคะก็มีนายจ้างผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ที่จำนวน 2,581 คนค่ะแล้วก็มีผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ที่ 53,430 คนด้วยกันในจังหวัดกระบี่ภาพรวมของเรามีหน่วยเลือกตั้งรวมอยู่ที่21หน่วยเลือกตั้งนะคะก็จะแบ่งออกเป็นอำเภอเมืองกระบี่จำนวน7หน่วยเลือกตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่และอีก7อำเภออำเภอละ1หน่วยเลือกตั้งค่ะซึ่งแต่ละอำเภอก็จะมีการจัดตั้งหน่วยเลือกตั้งที่ศาลาประชาคมอำเภอนะคะในส่วนของจังหวัดกระบี่ของเรามีผู้สมัครรับเลือกตั้งที่เป็นในส่วนของนายจ้างอยู่ที่จำนวน78คนด้วยกันและฝั่งของผู้ประกันตนอยู่ที่102คนด้วยกันค่ะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอันนี้ใช้หลักเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันเนาะในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นะคะผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถเลือกผู้สมัครในกลุ่มของตนเองได้ฝ่ายละ7คนโดยใช้วิธีเขียนหมายเลขผู้สมัครลงในช่องที่กำหนดจำนวน7ช่องไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับหมายเลขด้วยนะคะซึ่งในวันนั้นนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะท่านสุวิทย์สุริยวงศ์ท่านก็ได้กำชับด้วยนะคะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะถือเป็นโอกาสที่สำคัญที่ผู้ประกันตนเนี่ยจะได้มีส่วนร่วมในการที่จะเลือกบุคคลไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการรักษาและดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในวันนั้นเนี่ยท่านรองผู้ว่าก็ได้เน้นย้ำว่าสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงานที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยรวมถึงผู้สมัครและผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนนะคะจำเป็นจะต้องร่วมกันดำเนินการการเลือกตั้งด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็ให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายด้วยนะคะทั้งนี้เน้นย้ำนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569นี้นะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาพร้อมกันทั่วประเทศนะคะ8โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นนะคะในวันที่27กันยายน2569สำหรับการเลือกตั้งผู้แทนนายจ้างและผู้แทนผู้ประกันตนอย่าลืมไปใช้สิทธิ์ของท่านกันด้วยนะคะแล้วก็ต้องเน้นย้ำเรื่องของความสุจริตความโปร่งใสต้องมาอันดับหนึ่งด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะจาก3ข่าวสารในพื้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักช่วงหนึ่งดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมผู้ฟังเราจะกลับมาติดตามกันในช่วงของ PRD Service ซึ่งในช่วงของ PRD Service ในวันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวร้อนเช่นเดียวกันนะคะสดๆร้อนๆเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเมื่อไม่ถึงสัก2ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะครม.ก็เคาะออกมาแล้วเรื่องของมาตรการโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่หลายท่านรอคอยเพราะว่าเดือนนี้แล้วก็เป็นเดือนสุดท้ายใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ก็มีการใช้กันมาเดือนละ 1,000 บาทเนาะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามแล้วเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังกันช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ
0: ช่วง PRD Service
1: ในช่วงของ PRD Serviceในวันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กับเรื่องราวที่เรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนแรงเลยค่ะของโครงการของรัฐที่โอเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยก็รอคอยกันนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะคือจริงๆอ่ะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าพูดถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะในเฟสที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปรัฐบาลอุดหนุนเนาะให้กับเรานะคะโครงการไทยช่วยไทยพาสเดือนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา4เดือนด้วยกันก็เท่ากับว่าท่านได้ใช้เดือนละ 1,000 บาท4เดือนซึ่งตามกำหนดการเดิมเนี่ยเดือนนี้คือเดือนกันยายนก็จะเป็นเดือนสุดท้ายที่ท่านได้รับ 1,000 บาทนะคะแล้วก็ใช้ได้สูงสุดวันละ200บาทไม่แน่ใจว่าวันนี้22กันยายนท่านใช้กันหมดหรือยังเอ่ยแต่ว่าเดือนนี้ของโออ่ะบอกเลยว่าโอใช้หมดแล้วตั้งแต่ต้นเดือนเลยเพราะว่าเดือนที่แล้วเกือบใช้ไม่หมดคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะเกือบใช้ไม่หมดเลยนะเดือนที่แล้วเนี่ยต้องมาเร่งเอา 2-3 วันสุดท้ายเลยแต่ก็ใช้หมดนะถือว่าเป็นคนที่รู้คุณค่าของเงินนะคะใช้เงินเป็นค่ะแต่ข่าวดีอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมข่าวดีก็คือว่าครม.มีการต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสคนละ 1,000 บาทใช้นาน2เดือนเริ่มตุลาคมนี้กับพฤศจิกายนนี้นะคะส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไม่ต้องน้อยใจไปค่ะก็มีเพิ่มเติมเช่นเดียวกันนะคะมีการเพิ่มในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มอีกคนละ700บาทในเดือนตุลาคมนี้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งถือว่าเป็นประเด็นร้อนเลยนะคะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะทางด้านนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะท่านก็ได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าในที่ประชุมครม.มีมติต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้ต่อออกไปอีก2เดือนนั่นเองค่ะนั่นก็คือเดือนหน้าก็คือเดือนตุลาคมแล้วก็อีก1เดือนก็คือเดือนพฤศจิกายน2569นะคะโดยก็จะใช้วงเงินที่เหลืออยู่ราวๆประมาณ 44,000 ล้านบาทซึ่งวงเงินนี้ก็เป็นวงเงินที่รัฐบาลได้มีการกู้พรก.กู้เงินมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะโดยก็จะไม่มีการโยกย้ายงบประมาณมาจากส่วนอื่นด้วยค่ะทีนี้สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลายท่านก็บอกว่าเอ๊ะแล้วหลักเกณฑ์หลักการในการใช้เนี่ยจะต้องใช้จ่ายยังไงนะคะหลักเกณฑ์ในการใช้ก็คือว่ารอบนี้นะคะในวันที่1ตุลาคมจนถึง30พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ครม.มีมติที่จะเติมเงินให้ท่าน 1,000 บาทแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะที่ผ่านมาคือท่านได้เดือนละ 1,000 บาทแต่รอบนี้จะโอนให้ท่านแค่ 1,000 บาทแค่ครั้งเดียวเท่านั้นค่ะแต่ท่านจะมีระยะเวลาในการใช้จ่ายเงินมากยิ่งขึ้นหมายความว่าใน 1,000 บาทที่จะให้ในวันที่1ตุลาคมนี้ท่านสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นั่นเองค่ะส่วนอัตราส่วนในการใช้ก็เช่นกันนะคะเหมือนเดิมเลยก็คือรัฐบาลออก 60% แล้วก็เราในฐานะผู้ใช้ก็ออก 40% นะคะก็เป็นข่าวดีนะสำหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะแต่ข่าวดียังไม่ได้หมดแค่นี้ค่ะเพราะว่าครม.ก็มีมติในการเติมวงเงินให้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นเดียวกันค่ะเพิ่มเติมให้อีก700บาทจากเดิมมีอยู่300แล้วก็จะเพิ่มให้อีก700บาทแต่จะให้เพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นก็คือเดือนตุลาคมนี้นะคะเท่ากับว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในเดือนตุลาคมนี้ท่านก็จะมีวงเงินให้ใช้เนี่ยจำนวน 1,000 บาทด้วยกันนะคะซึ่งท่านรองนายกนะคะท่านเอกนิติก็ได้บอกด้วยว่าด้วยวิกฤตพลังงานตะวันออกกลางนะคะกลับมาประทุอีกครั้งนึงค่ะก็เลยทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยตอนนี้ก็ปรับเพิ่มสูงขึ้นแล้วนะคะสิ่งสำคัญก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องดูแลประชาชนซึ่งประชาชนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าทั้งประเทศไทยหรือแม้แต่ประเทศอื่นๆนะคะเราก็เหมือนมีวิกฤตอยู่หลายระลอกเลยนะคะ ราคาพลังงานที่สูงขึ้นจากวิกฤตการตะวันออกกลางวิกฤตเงินเฟ้อค่าของชีพที่สูงขึ้นและกำลังซื้อที่ลดลงนะคะก็เลยมีความจำเป็นที่จะทำให้ครม.ต้องมีการขยายนะคะแล้วก็มีการเติมในส่วนของเงินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มอีก 1,000 บาทย้ำนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเดือนกันยายนนี้ใครที่ได้ใช้ 1,000 อยู่ท่านต้องใช้ให้หมดภายในวันที่30กันยายนนี้นะสำหรับใครที่มีอยู่วันละ200นี่แหละค่ะทยอยใช้ไปนะคะเอาใช้แบบเอาเท่าที่จำเป็นเนาะแล้วก็30กันยายนนี้ท่านใช้ให้หมดในส่วนของกลุ่มแรกเฟสแรกหลังจากนั้นในวันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569เป็นระยะเวลา2เดือนด้วยกันเงินจะโอนมาให้ท่านก้อนเดียวเท่านั้นคือ 1,000 บาทหลักเกณฑ์การใช้เหมือนเดิมค่ะวันละสูงสุดวันละ200บาทแต่ระยะเวลาในการใช้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะก็บริหารจัดการกันด้วยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ยินดีด้วยนะคะเพิ่มมาอีก700บาทในเดือนตุลาคมนี้ทำให้ท่านเนี่ยมีวงเงินได้ใช้ในเดือนตุลาคมนี้ 1,000 บาทค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเอาล่ะมีอีก1เรื่องราวที่มาฝากกันทิ้งท้ายในช่วงของ PRD Service ในวันนี้นะวันก่อนไปเปิดเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยมีเรื่องราวเกี่ยวกับการปิดหนี้มาฝากกันด้วยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะสำหรับใครที่ตอนนี้มีหนี้ที่เป็นสินเชื่อพวกบัตรเครดิตต่างๆแล้วอยากจะปิดหนี้ไวไปต่อได้ง่ายกว่าเดิมแนะนำสำหรับแซมพลัสเลยนะคะแซมพลัสก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับแหล่งในการที่จะรวบรวมหนี้ทั้งหมดนะคะแล้วก็บริหารจัดการหนี้ของท่านนะคะปิดจบง่ายๆมีการลดต้นให้ด้วยมากสูงสุดถึง 50% ด้วยการใครที่สนใจในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่ช่องทาง Facebook Page ของธนาคารแห่งประเทศไทยรวมถึงแซม Contact Center 1443สำหรับใครที่มีหนี้พวกบัตรเครดิตแล้วจะรวมหนี้ไว้เป็นก้อนเดียวกันก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่แอปพลิเคชันแซม Plus นะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะวันนี้เราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการ5แยกข่าวกันแล้วล่ะค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าวนะคะในวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะติดตามรายการโดยมีสวท.ระนองเป็นแม่ข่ายและรายการต่อไปในช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นจะได้ติดตามกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งมีสวท.มุกดาหารเป็นแม่ข่ายสำหรับวันนี้นะคะขอขอบพระคุณทุกๆการติดตามรับชมรับฟังกันน้องโอพร้อมด้วยทีมงานสวท.กระบี่ลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเป็นรายการเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะและในวันนี้พบกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารกับดิฉันนางสาวพัชริดาภูปังเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สูงสุดของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรหลายครั้งทั้งโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเสด็จโดยพระองค์เองค่ะและในวันนี้จะได้พาทุกท่านย้อนรอยการเสด็จของพระองค์ณอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งพระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมเยียนราษฎรและปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลายครั้งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตส่งเสริมอาชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลบันทึกประวัติศาสตร์การเสด็จพระราชดำเนินในอำเภอดงหลวงการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในอดีตสะท้อนถึงความห่วงใยและความใส่ใจในความเป็นอยู่ของราษฎรทุกหมู่เหล่าโดยมีเหตุการณ์สำคัญดังนี้4มิถุนายนพ.ศ. 2535เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสารแหวนาโคกุงตำบลกกตูมเพื่อส่งเสริมอาชีพและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น17ธันวาคมพ.ศ. 2536เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงปลูกต้นโพไว้เป็นสิริมงคลและเป็นที่ระลึกณวัดป่าภูผาพึ่งตำบลกกตูม29พฤศจิกายนพ.ศ. 2542เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่บ้านหนองแคนและมีพระราชเสวนีให้จัดตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองแคนตำบลหนองแคนเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่มีความเป็นอยู่ลำบากและมีรายได้น้อยรวมถึงหมู่บ้านใกล้เคียงเช่นบ้านโพไฮและบ้านร่มเกล้าให้มีอาชีพเสริมเพิ่มพูนรายได้18พฤศจิกายนพ.ศ. 2546เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่บ้านโคกยาวณโรงเรียนโพนไฮสาขาบ้านโคกยาวตำบลหนองแคนพระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานช่วยเหลือราษฎรบริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยไร่สองพร้อมทอดพระเนตรพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแคนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงฤดูแล้งพระราชกรณียกิจเหล่านี้ไม่เพียงแต่นำมาซึ่งความเจริญและความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชาวอำเภอดงหลวงเท่านั้นแต่ยังคงสถิตอยู่ในความทรงจำและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของประชาชนชาวมุกดาหารตราบนานเท่านาน
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมเพื่อสร้างอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรบ้านสันแหวนาโคกกุงตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่ปีพุทธศักราช2535และปัจจุบันโครงการนี้ยังคงดำเนินการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้ชาวบ้านมีการฝึกอบรม5หัตถกรรมหลักได้แก่การทอผ้าไหมปลูกหม่อนเลี้ยงไหมผ้าฝ้ายผ้าปักซอยและการปักโขนช่วยยกระดับฝีมือจนสร้างรายได้เสริมที่มั่นคงให้แก่สมาชิกกว่า400คนค่ะนอกจากนี้ยังได้รับการสานต่อพระราชปณิธานโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการพัฒนารูปแบบลวดลายและส่งเสริมการประกวดชิ้นงานเพื่อทันต่อยุคสมัยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้แก่ประสบนิกรของพระองค์จะพาทุกท่านติดตามกันในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ

0: ดิฉันอภิญญาสกุลโพนอยู่บ้านสันแหวตอนนี้เป็นประธานสมาชิกโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสันแหวนาโคกุงความเป็นมาของศิลปาชีพบ้านสันแหวนาโคกุงก็คือสืบเนื่องมาจากพระพันปีท่านได้เสด็จภูผาพึ่งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535นี้ท่านก็เห็นชาวบ้านเขาใส่ผ้าถุงมาเห็นชาวบ้านเขาใส่ผ้าถุงมาท่านก็เลยรับสั่งว่าเห็นชาวบ้านไม่มีงานทำก็เลยมีรับสั่งว่าทำได้ไหมเป็นครูสอนได้ไหมถ้าแม่จะมาสร้างท่านแทนตัวว่าแม่นะคะท่านพระพันปีแล้วก็ท่านจะมาสร้างศูนย์เพื่อที่จะฝึกอาชีพให้ก็หลังจากที่ท่านเสด็จกลับก็ไม่นานก็มีคำสั่งให้ลงมาทำโครงการส่งเสริมศิลปาชีพนี้ที่บ้านสันแหวแต่บ้านสันแหวไม่มีที่ก็เลยได้มาทำที่บ้านนาโคกุงก็มีศาลาทรงงานหลังเล็กก็มีอาคารทรงงานอาคารฝึกงานหลังจากนั้นมาก็เสด็จอีกครั้งหนึ่งในปีเดียวกันก็มีการให้ฝึกอาชีพฝึกอาชีพจะมีคัดให้ไปรีดปูงมันเลี้ยงไหมให้ทำอาชีพทอผ้าไหมฝึกอาชีพทอผ้าไหมแล้วก็ให้มีผ้าปักมีผ้าฝ้ายตามอาชีพที่เห็นในพื้นที่ส่งแล้วสั่งให้ทำมีแกะสลักจากสารด้วยหลังจากนั้นก็มีการฝึกอบรมมาเรื่อยๆทุกปีจะมีการฝึกอบรมหน่วยงานต่างๆลงมาฝึกอบรมให้ณขณะนี้มีอยู่5อย่างที่ยังเหลืออาชีพที่ท่านฝึกให้ก็ยังมีผ้าปักมีผ้าฝ้ายมีทอผ้าไหมแล้วก็ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพิ่มมาก็มีการปักโขนสมาชิกมีฝีมือขึ้นก็มีรับสั่งให้ปักโขนเพื่อที่จะไปทำชุดโขนในการแสดงงานศิลปะหัตถกรรมหลังจากที่เรามีอาชีพนี้เพิ่มขึ้นมาชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคือเขาจะมีเงินในส่วนนี้หลังถ้าได้เข้าเฝ้าก็มีเงินพระราชทานมีเงินในส่วนนี้แล้วไปทำอาชีพในที่ทำกินของตัวเองที่มันว่างเปล่าอยู่แล้วมีโครงการสนับสนุนในการปลูกยางปลูกอะไรจากเจ้าหน้าที่มีโครงการมาทำก็เราก็มีเงินในตรงนี้ส่วนแหล่งนี้จะเป็นแหล่งเงินได้เงินชาวบ้านเขาจะได้เงินในตัวนี้มากตอนนั้นทำขายอย่างเช่นว่าผ้าไหมนี้เราทำขายตะกอนมันจะตกอยู่ประมาณเม็ดละ300บาทเดี๋ยวนี้ถ้าส่งวังก็ประมาณ500กว่าบาท600เม็ดนึงแต่ถ้าเราขายข้างนอกเรามีฝีมือขึ้นจากการได้ฝึกอบรมเรามีฝีมือขึ้นเราได้ขายอยู่เม็ดละ1,000บาทก็ทำให้เรามีอาชีพขึ้นมีงานทำที่ดีขึ้นไม่ต้องไปขอเขาแล้วนะเราก็ได้ตรงนี้มาจากนั้นเนาะบางคนเขาก็ทอผ้าไหมไม่ค่อยอันนั้นเท่าไหร่ก็มาปักผ้าท่านก็รับสั่งให้มีการอบรมในการปักผ้าปักผ้านี้จะมีเป็นการปักซอยเป็นการปักซอยอันนี้ชิ้นหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า 6,000 ขึ้นไปคำว่าต่ำเนี้ย 6,000 ขึ้นไปแต่คนที่ปักเขาเคยได้ 8-9,000 งาน2ชิ้นนี้ก็ใช้เวลาประมาณเดือนนึงนั่งทำจริงๆนะที่ฝีมือของคนที่ปักโขนอันนี้หลังจากไม่มีชิ้นงานโขนเข้ามาก็ทำนี้ทำปักซอยนี้ชีวิตของสมาชิกความเป็นอยู่ของสมาชิกณเวลานี้ทำงานบ้านทำงานที่บ้านส่วนมากงานพวกนี้จะเอาเป็นงานเสริมจะเอาเป็นงานเสริมแต่ว่างานเสริมนี้ได้เงินเยอะอยู่นะช่วงนี้ยิ่งไม่ได้ทำอะไรกรีดยางก็ไม่ได้กรีดช่วงนี้นะกรีดยางก็ไม่ได้กรีดก็มาลงอยู่ที่ปักผ้าก็ตกประมาณคนละชิ้น2ชิ้นก็ได้อยู่เดือนนะ10,000-20,000ประมาณนี้เขาทำกันนะแต่ว่าคนที่มองไม่เห็นแล้วก็ทำผ้าฝ้ายทำผ้าไหมผ้าไหมก็ยังทำได้ส่งไหมนี่เราจะรับมาจากวังจากสวนจิรดาจากมูลนิธิส่งไหมให้เราเราก็ทำแล้วก็ส่งที่นั่นแหละมีเจ้าหน้าที่ทหารเป็นผู้ประสานงานในการจัดส่งจัดรับมาให้เราผ้าปักก็เหมือนกันปีนึงจะส่งอยู่3รอบได้เงินอยู่3รอบปีนึงรอบละประมาณก็อย่างต่ำก็ 6-7,000 เนาะประมาณนี้ก็พอได้ใช้เพราะว่าเรายังมีอาชีพของเราอยู่แล้วคือกรีดยางก่อนที่จะ เราจะมีที่ทำกินของเรานะก่อนที่เราจะมีอาชีพของเรามาจากอาชีพนี่แหละที่ว่าเรียกว่าอาชีพเสริมแต่ว่ามันน่าจะเป็นอาชีพหลักตอนนั้นทุกคนต่างทำหามรุ่งหามค่ำกลางคืนนี้ประมาณตีหนึ่งตีสองยังทำอยู่เลยบางคนนะพระคุณของท่านนะพระองค์ท่านนี้เป็นผู้ให้ให้ตั้งแต่มาเริ่มตั้งที่แรกเป็นผู้ให้ให้ทั้งหมดเลยถ้าพูดจริงๆตามภาษาชาวบ้านเนาะแม่ของเราคุณแม่ของเรานี่เป็นผู้ให้กำเนิดเป็นผู้ให้รูปร่างแต่พระองค์ท่านเป็นคนให้มรดกให้มรดกกับเราเราได้ทุกอย่างจากพระองค์ท่านเลยได้มรดกตรงนั้นคุณแม่ของเราท่านให้ร่างกายให้อะไรมามรดกก็ไม่เยอะแต่ว่าท่านเป็นคนให้มรดกได้ที่ทำกินได้ลูกได้หลานได้เรียนได้มีอาชีพได้มีงานทำไม่ต้องไปวิ่งดิ้นรนอะไรต่างๆเลยก็คือท่านจะให้เรามาเรื่อยๆจนท่านไม่เสด็จแล้วก็ยังให้เราต่อท่านจากไปแล้วท่านก็ยังให้เราต่อเหมือนเดิมเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นยิ่งค่ะเรื่องการสานต่อเนาะทางเราก็ได้ต่อของพระองค์ท่านสิวันวลีเนาะที่ท่านมาให้ท่านจะมาสอนลายใหม่ให้เราท่านจะมาเอาของเราไปขายเหมือนเดิมของพระพันปีท่านก็จะดูแลเราตลอดแล้วก็จะมีงานเสริมมาให้เราพัฒนาเพื่อที่จะให้ท่านลูกก็เอาไปอบรมแล้วก็ได้ให้ลายให้อะไรเรามาแล้วก็มีการประกวดให้เรากระตือรือร้นให้เราอยากได้ตรงนั้นมีสินจ้างรางวัลให้เป็นการดีที่สุดสำหรับสมาชิกแล้วค่ะที่เราได้รับตรงนี้งานเราก็พัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆแล้วก็อย่างเช่นที่ข้างนอกที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้อันนี้คือเป็นงานของเราสืบต่อจากที่เราเคยฝึกอบรมมาเราก็อยากฝึกอบรมให้นักเรียนให้เยาวชนที่เขาบางคนไม่มีโอกาสที่จะได้ไปเรียนโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสันเวนาคู่กรุงนี้ยังรับผู้ที่จะฝึกงานหรือมาดูงานพร้อมเสมอที่จะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอาชีพช่วยทางราชการอีกทางนึงเพราะเราก็ได้รับมาแล้วนะติดต่อได้ที่ประธานก็ได้เบอร์โทร0942797990
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะในช่วงสานต่อพระราชปณิธานในวันนี้จะพาทุกท่านไปติดตามภารกิจส่งเสริมหม่อนใหม่ครบวงจรและส่งเสริมทายาทรุ่นใหม่สานต่อพระราชปณิธานซึ่งศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติมุกดาหารได้ดำเนินงานตามพระราชปณิธานสนับสนุนการปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่ครบวงจรตั้งแต่ผลิตพันธุ์หม่อนไข่ไหมแจกจ่ายเกษตรกรควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานผ้าไหมตรานกยุงพระราชทานและมาตรฐานมกส5009พร้อมทั้งส่งเสริมการทอและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อีกทั้งยังสืบสานสู่เยาวชนผ่านโครงการทายาทหม่อนใหม่ในโรงเรียนชุมชนและสนับสนุนการแข่งขันจำหน่ายสินค้าในระดับประเทศไปติดตามช่วงนี้กับคุณสุทธิกายดอกเกียงผู้อำนวยการศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติมุกดาหารค่ะ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: สวัสดีครับผมสุทธิกายดอกเกียงผู้อำนวยการศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมุกดาหารในส่วนของศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติมุกดาหารได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยในศูนย์ของหม่อนใหม่มุกดาหารนั้นได้มีบทบาทในการที่จะส่งเสริมการอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารโดยจะมีภารกิจหลักๆก็คือการส่งเสริมหม่อนไหมตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำในส่วนของต้นน้ำนี่ก็จะมีการผลิตพันหม่อนแล้วก็ผลิตไข่ไหมพันดีให้กับเกษตรกรในพื้นที่นะครับปีหนึ่งก็อยู่ประมาณ7รุ่นต่อปีนะครับแล้วก็ผลิตพันหม่อนพันดีแจกจ่ายเกษตรกร ทั้งพื้นที่จังหวัดมุกดาหารนะครับในส่วนของการส่งเสริมในเรื่องของอื่นๆก็จะมีในเรื่องของการส่งเสริมการผลิตผ้าไหมตรานกยุงพระราชทานนะครับซึ่งเป็นตราที่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้ทรงพระราชทานไปให้นะครับซึ่งเป็นการการันตีว่าผ้าไหมนี้เป็นผ้าไหมของไทย 100% นะครับผมการผลิตเส้นไหมให้ได้มาตรฐานมกส 5,009 นะครับแล้วรวมไปถึงการส่งเสริมอาชีพในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านบ่อนไหมและการทอผ้าไหมด้วยครับนอกจากนี้นะครับเรายังได้ส่งต่อนะครับอาชีพบ่อนไหมไปยังเยาวชนผ่านโครงการทายาทบ่อนไหมในโรงเรียนนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับเราก็จะมีการสนับสนุนเยาวชนแล้วครับน้องๆนักเรียนนะครับทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษานะครับในการที่จะทำอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะครับผ่านการฝึกอบรมการเลี้ยงปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในโรงเรียนรวมถึงการทอผ้าไหมในโรงเรียนด้วยนะครับซึ่งเราดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วในส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือการส่งเสริมเยาวชนในชุมชนนะครับที่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ประกอบอาชีพในชุมชนนะครับแล้วก็จะเข้าไปให้การสนับสนุนแล้วก็เข้าไปสอนแล้วก็อบรมนะครับในเรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเช่นกันนะครับรวมถึงการที่จะพาเยาวชนต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของกรมไหมเช่นการเข้าร่วมงานแข่งขันเสาไหมระดับประเทศนะครับรวมถึงการเข้าร่วมในการที่จะเข้าไปร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์หม่อนไหมภายใต้โครงการหรือว่ากิจกรรมของกรมหม่อนไหมเช่นโครงการหม่อนไหมสี่ภาครวมถึงงานนกยุงพระราชทานประจำปีของกรมหม่อนไหมครับ
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในช่วงนี้จะพาทุกท่านติดตามการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
4: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและผู้บริหารทั่วประเทศเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี3หลักการปฏิบัติสำคัญสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอได้แก่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอได้จัดให้มีการประชุมซักซ้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับพี่น้องประชาชนในระดับพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติเกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตรวจสอบความพร้อมการจัดพิธีในด้านต่างๆทั้งด้านสถานที่ต้องสามารถรองรับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมพิธีได้อย่างเพียงพอการจัดเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ร่วมพิธีอย่างทั่วถึงการจัดระบบความปลอดภัยทุกมิติและการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางสัญจรของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและประชาสัมพันธ์การจัดพิธีต่างๆในทุกช่องทางการประชาสัมพันธ์สื่อสารเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบวันเวลาสถานที่และการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีรวมทั้งร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์นี้เพื่อจดจารึกเป็นจดหมายเหตุของพื้นที่จังหวัดและประเทศไทยให้ทุกจังหวัดทุกอำเภอจัดพิธีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามสมพระเกียรติและเชิญชวนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนอาทิภาคเอกชนภาคประชาสังคมได้มามีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกกิจกรรมเพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและหากจังหวัดและอำเภอมีข้อสอบถามแนวปฏิบัติเพิ่มเติมขอให้ประสานมายังกองกลางสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อทำการหารือไปยังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไป
1: และรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสามารถติดตามรับฟังและรับชมรายการนี้ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะดิฉันพัชริดาภูปังพร้อมทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารลาทุกท่านด้วยบทเพลงผู้หญิงแห่งแผ่นดินสวัสดีค่ะ

0: เหลือข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น. กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีความสำคัญเพราะเป็นเวทีที่นานาประเทศจะร่วมกันวางแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งและสันติภาพของโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: ของหลวงไม่ใช่ของเราบ้านหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
5: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
6: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

0: ประชาชาติหรือ UN มีความมั่นคงเข้มแข็งและเกิดสันติภาพรวมถึงเกิดการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งถือเป็นเสาหลักสำคัญของ UN นอกจากนี้ประเทศไทยจะต้องดูบทบาทว่าจะสามารถสนับสนุนและมีมุมมองอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้ตลอดจนการอภิปรายนำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยกับภูมิภาคต่างๆในโลกโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนซึ่งคาดว่าอาจจะมีการพูดคุยถึงสถานการณ์ของไทยและกัมพูชาด้วยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: เกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บข้าวเปลือกในจังหวัดเพชรบุรีไฟโหมนานกว่า3ชั่วโมงยังไม่สามารถดับได้ทางจังหวัดวางแผนระงับเพลิงพร้อมช่วยเหลือประชาชนโดยรอบอย่างเร่งด่วนนายภคพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่โกดังเก็บข้าวเปลือกและวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่หมู่1บ้านสำโรงตำบลสำโรงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเพื่อบัญชาการเหตุการณ์หลังเกิดเพลิงไหม้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.จนถึงผ่านมานานกว่า3ชั่วโมงยังไม่สามารถระงับเพลิงได้เนื่องจากภายในโกดังมีวัตถุที่เป็นเชื้อเพลิงอยู่อาทิน้ำมันปาล์มแบตเตอรี่จึงทำให้ไฟโหมหนักจำเป็นต้องรอให้การเผาไหม้หมดลงถึงจะเข้าไประงับเพลิงอีกครั้งเบื้องต้นได้ทำการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่รัศมี5กิโลเมตรพร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยเปิดทางให้รถฉุกเฉินที่เปิดสัญญาณไฟหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเตรียมยุทโธปกรณ์และกำลังพลเต็มกำลังช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุทัยธานีหลังฝายตารอดเสียหายทำมวลน้ำไหลเข้านาข้าวเสียหายนับพันไร่
2: นาวาอากาศเอกจงเจตวัชรานันท์รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีส่งผลให้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุฝายตารอดได้รับความเสียหายทำให้มวลน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรใน5หมู่บ้านมีนาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 1,000 ไร่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดจึงได้สั่งการให้สำนักงานพัฒนาภาค1โดยบัญชาการทหารพัฒนาเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยอย่างเต็มขีดความสามารถเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติของจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยติดตามสภาพการปริมาณน้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงตามแนวรูปน้ำสแกกรังพร้อมปรับกำลังและยุทโธปกรณ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อให้สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยบูรณาการการปฏิบัติร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดสิงห์ยวิชเปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
5: Everyday English
6: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะคำศัพท์ของเรานะคะยังคงอยู่กับกลุ่มของคำที่มีความหมายว่าอัตโนมัตินะคะที่ได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า automatic มาในวันนี้ค่ะจะมีอีกหนึ่งคำนะคะคำนั้นก็คือ instinctive สะกด instinctive instinctive นะคะคำนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาจากคำว่า instinct นะคะที่แปลว่าสัญชาตญาณนั่นเองนะคะ

0: ฉะนั้น instinctive ก็เป็นคำคุณศัพท์นะคะหรือว่าคำที่เราใช้ขยายคำนามนั่นเองก็คือหมายถึงนะคะที่เป็นไปโดยสัญชาตญาณนะคะโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดนะคะหรือว่าเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจนั่นเองนะคะ instinctive ทีนี้ลองมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ her scream was an instinctive reaction to dangerนะคะ her scream was an instinctive reaction to danger นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือการกรีดร้องของเธอเนี่ยนะคะเป็นปฏิกิริยาโดยสัญชาตญาณเวลาที่เกิดอันตรายนะคะก็คือพอเห็นอันตรายปุ๊บนะคะก็ร้องออกมาโดยอัตโนมัติหรือว่าโดยสัญชาตญาณเลยนะคะไม่ต้องคิดเลยนะคะว่าฉันจะต้องร้องขึ้นมานะนะคะก็คือออกมาโดยอัตโนมัติของร่างกายหรือว่าโดยสัญชาตญาณนั่นเองนะคะ her scream was an instinctive reaction to danger นะคะอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Jane's reaction was instinctive นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือปฏิกิริยาของเจนเป็นไปโดยสัญชาตญาณนะคะปฏิกิริยาของเจนเป็นไปโดยสัญชาตญาณและถ้าคุณผู้ฟังได้สังเกตนะคะก็จะเห็นว่าตัวอย่างประโยคที่นำเสนอในวันนี้นะคะก็จะเป็นประโยคเดียวกันกับที่ได้นำเสนอเมื่อใช้คำศัพท์คำว่า automatic นั่นเองเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเราเลือกใช้ได้เลยค่ะว่าเราจะสื่อความหมายว่าโดยอัตโนมัติ automatic หรือว่าโดยสัญชาตญาณก็คือคำนี้ค่ะ instinctive นั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ตรวจเร็วตรวจง่ายตรวจได้ด้วยตนเองมาเปลี่ยนความกังวลเป็นความมั่นใจด้วย

การชุดตรวจคัดกรอง HIV ด้วยตนเองจากนั้นเลือกหน่วยบริการที่อยู่ใกล้บ้านท่านซึ่งสามารถนัดผ่านแอปเป่าตังหรือโทรนัดหมายได้ตามสะดวกเมื่อนัดหมายเรียบร้อยก็ไปรับชุดตรวจได้ตามเวลาที่นัดหมายพร้อมได้รับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ตรวจและอ่านผลด้วยตนเองรู้ผลภายใน20นาทีหากผลเป็นบวกก็เข้ารับการตรวจยืนยันที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์หากผลเป็นลบก็สามารถรับบริการป้องกันอื่นๆได้เช่นถุงยางอนามัยจากแอปเป่าตังเพราะการตรวจเป็นคำตอบเพื่อก้าวต่อเปลี่ยนความกังวลเป็นความมั่นใจด้วย

0: จังหวัดระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: พอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน

0: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนคำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
1: จังหวัดระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้าหมายหลัก

มีระบบนิเวศป่าชายเลนที่สมบูรณ์การเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยมาเป็นเวลานานและการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและการดูแลรักษาป่าชายเลนระนองมรดกเราสู่มรดกโลก

0: คอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกใ

วทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะในช่วงเวลาของรอบวันทันข่าวนะคะเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งทุกเย็นนะคะหลังเคารพธงชาติเวลา 18:00 น.และผ่านพ้นกันไปกับสิ่งที่น่าสนใจเมื่อสักครู่นี้นะคะขณะนี้เวลา 18:11 น.อภิสราคงมณีทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนอง FM 107.25 MHzAM 783 kHz เป็นผู้ดำเนินรายการในเย็นวันนี้นะคะอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569หรืออีก8วันนะคะกับอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วล่ะก็จะได้ส่งท้ายกันนะคะในเดือนกันยายนนะคะสำหรับปีงบประมาณ2569ตอนนี้หลายๆหน่วยงานทีเดียวนะคะภาครัฐก็เตรียมแผนที่จะดำเนินการในการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ2570กันแล้วนะคะถ้าว่าท่านผู้ฟังได้ติดตามข่าวสารต่างๆนะคะที่หยิบมาฝากกันนะคะท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแผนของแต่ละหน่วยงานแผนการพัฒนาจังหวัดระนองนะคะแล้วก็ในเรื่องของจังหวัดระนองก็จะมีภาคส่วนอื่นๆเข้ามาร่วมบูรณาการการทำงานกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนเจ้าของสถานประกอบการต่างๆนะคะเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดระนองให้เดินไปด้วยกันตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังเอาละช่วงนี้เรามาติดตามรายงานอากาศกันก่อนนะคะท่านผู้ฟังก่อนที่เราจะไปยังเรื่องอื่นๆกันนะบ้านเราเมืองมีฝนนะคะฝน8เดือนนะคะแล้วก็ฝนทิ้งช่วงหรือว่าหน้าร้อนอีก4เดือนนี่ล่ะเรามาดูกันตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างแต่จากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าระนองก็จะมีฝนด้วยในช่วงวันที่23จนถึงวันที่27กันยายนนี้นะคะท่านผู้ฟังค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะเราก็ต้องติดตามรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดมักจะมีการทิ้งท้ายกันไว้ตลอดทีเดียวนะคะและทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ย้ำกันเลยว่าช่วงนี้ให้ติดตามข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะคะ23ถึง27กันยายนฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกและภาคใต้กันด้วยนะคะตอนนี้ก็มีการเตือนกันและส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังเราไปดูรายงานอากาศที่เพิ่งออกมาเมื่อสักครู่นี้เองนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้พยากรณ์อากาศ 18:00 น.วันนี้จนถึง 18:00 น.ของวันพรุ่งนี้ค่ะมาดูภาคใต้กันสักนิดนึงท่านผู้ฟังภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ60ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ40ของพื้นที่นะคะส่วนภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อย

30ของพื้นที่นะคะฝนก็เริ่มลดลงแล้วนะคะในพื้นที่ของภาคเหนือส่วนภาคอีสานฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลนั้นจะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ80ของพื้นที่นะคะส่วนภาคกลางฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ70ของพื้นที่มาดูประกาศฉบับล่าสุดของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาเมื่อเวลา 17:00 นเป็นฉบับที่3กันแล้วนะคะในเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งจะมีผลกระทบในวันพรุ่งนี้นะคะ23กันยายนจนถึงวันที่27กันยายนนะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนค่ะตอนนี้ก็ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะเนื่องจากว่าในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มก็จะอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นกันได้ด้วยนะคะอภิสราสรุปให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันนะคะจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเรามาดูกันสักนิดหนึ่งวันที่23กันยายนนะคะจังหวัดระนองจะเป็นจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากมี3จังหวัดด้วยกันค่ะคือจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและจังหวัดตราดนะคะวันที่24กันยายนวันที่25กันยายนวันที่26กันยายนรวมถึงวันที่27กันยายนนะคะคือในช่วง24ถึง27กันยายนจังหวัดระนองก็จะเป็นจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักด้วยค่ะท่านผู้ฟังนะในช่วงนี้ก็ถือว่าเราก็ต้องติดตามรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีการอัปเดตข้อมูลเข้ามาเป็นระยะนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในช่วงเช้าก็มีการร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางนะคะแล้วก็ในส่วนของการประเมินสถานการณ์ต่างๆนะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีการติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนกลางของกรมอุตุนิยมวิทยาเองรวมทั้งศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคและสถานีอุตุนิยมวิทยาในแต่ละจังหวัดกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าการสรุปสถานการณ์นะคะเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนประชาชนให้ได้ระวังนะคะในเรื่องของสถานการณ์ฝนกันนะคะเพราะว่าบ้านเราก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนกันนั่นเองปริมาณฝนมากที่สุดเมื่อวานนะคะท่านผู้ฟังที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีวัดได้ 145.7 มิลลิเมตรค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนั้นปริมาณฝนสูงสุดที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตวัดได้4.2 มิลลิเมตรนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะเพจลมฟ้าอากาศจังหวัดระนองของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะท่านผู้ฟังซึ่งเราก็จะได้ทราบในเรื่องของสถานการณ์นะคะในเรื่องของฝนฟ้านะคะที่มีการสรุปนะคะได้ทราบกันฝน6ชั่วโมงในช่วงเช้าค่ะของจังหวัดระนองนะคะวัดได้ 0.6 มิลลิเมตรนะคะเป็นพยากรณ์อากาศเที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ค่ะตอนนี้ฝนสะสมทั้งปีของระนองตั้งแต่1มกราคมจนถึงเที่ยงวันนี้นะคะท่านผู้ฟังค่ะวัดได้ 3,481.9 มิลลิเมตรก็ถือว่าเป็นสถิติที่ใกล้เคียงกับในปีที่ผ่านมากันนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็สำหรับสรุปฝนเมื่อวานนะคะฝน24ชั่วโมงนิคมสร้างตนเองปากจันวัดปริมาณฝนได้ 9.2 มิลลิเมตรและที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองอำเภอเมืองจังหวัดระนองวัดได้
2.2 มิลลิเมตรกันค่ะขณะนี้เวลา 18:19 นะคะท่านผู้ฟังกับการติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวนะคะก็จะมีข่าวสารต่างๆนำมาฝากท่านผู้ฟังกันเป็นประจำทุกวันทางสวทรนองนะคะทั้ง2คลื่นของเรานะคะท่านผู้ฟังตอนนี้การสรุปนะคะในการขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนตุลาคมพฤศจิกายนนะคะเดี๋ยวยังไงมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็จะนำมาฝากกันค่ะท่านผู้ฟังซึ่งหลายๆท่านก็บอกว่าก็อยากจะให้โครงการนี้มีอีกแล้วก็มีการขยายต่อนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสักนิดนึงตอนนี้จากที่อภิสราได้นำมาฝากท่านผู้ฟังที่รักเมื่อวานนะคะว่าวันนี้จะมีการนำเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะมาฝากกันนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะในวันนี้และก็ต้องบอกว่าวันนี้มีการแถลงมติคณะรัฐมนตรีกันแล้วในช่วงบ่ายและทางคณะรัฐมนตรีก็ผ่านให้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมนะคะเดินต่อเพื่อที่จะพยุงกำลังซื้อและดูแลกลุ่มเปราะบางเริ่มกัน1ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนะคะซึ่งจากเดิมซึ่งเราก็ทราบแล้วว่าดำเนินการ4เดือนและเดือนนี้เป็นเดือนที่4นะคะจะสิ้นสุดกันในวันที่30กันยายนซึ่งบางท่านนี่ก็อาจจะใช้จ่ายหมดแล้วนะคะบางท่านก็ยังใช้จ่ายไม่หมดดังที่เราได้ทราบกันว่าไม่มีการนำเอานะคะเงินที่คงเหลือในเดือนนี้ไปทบในเดือนถัดไปกันเดี๋ยวยังไงเรามาดูในรายละเอียดตรงนี้กันสักนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังก็ต้องบอกว่าครม.ไฟเขียวในเรื่องนี้นะคะครม.หรือคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40และอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมตามที่กระทรวงการคลังเสนอค่ะเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางบรรเทาภาระค่าครองชีพรักษากำลังซื้อของประชาชนและช่วยผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังมีแนวโน้มว่าจะยืดเยื้อกันนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับโครงการเพิ่มวงเงินเพิ่มเติมก็จะเพิ่มวงเงินให้แก่ผู้ผ่านโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคมปี2569อีก700บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งจากเดิมนะคะเป็น300บาทต่อคนต่อเดือนรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคมนี้นะคะส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เพิ่มเติมก็จะเริ่มกัน1ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนกลุ่มเป้าหมายใครบ้างมาดูรายละเอียดกันนะคะท่านได้เข้าร่วมโครงการนี้หรือเปล่าเอ่ยท่านผู้ฟังไทยช่วยไทยพลัส 60/40 คือจะต้องเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 นี่แหละอยู่ในปัจจุบันผู้ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565เดิมและกลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่นะคะสำหรับการใช้สิทธิ์ภาครัฐสนับสนุนเงินในอัตรา 60% ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทตลอดระยะเวลาของโครงการประชาชนสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนที่ผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มโดยสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15ตุลาคมนี้ตอนนี้เคาะผ่านเรื่องนี้กันแล้วว่าจะเดินต่อนะคะท่านผู้ฟังอีก2เดือนมีรายละเอียดนะคะมาฝากกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังทั้งที่อภิสราบอกว่าวันอังคารนี้แหละจะมีการประชุมนะคะแล้วเราก็มาดูว่าผ่านความเห็นชอบตรงนี้กันไหมและในเรื่องนี้นะคะก็มาดูจากการยืนยันของนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะซึ่งก็ได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมไปอีก2เดือนนะคะท่านผู้ฟังอภิสรานำมาย้ำกันใหม่เลยนะคะสำหรับบางท่านที่ต้องการจะทราบรายละเอียดในตรงนี้กันนะคะและสำหรับในโครงการนี้ค่ะเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤต3ระลอกได้แก่
แก่วิกฤตด้านพลังงานที่มีแนวโน้มยืดเยื้ออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและกำลังซื้อของประชาชนที่ลดลงโดยจะใช้เงินจากพระราชกำหนดใช้ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ในส่วนของ200,000 ล้านบาทแรกที่เหลือประมาณ 43,000 ล้านบาทมาใช้นะคะท่านผู้ฟังโดยแบ่งเป็นการเติมเงินเข้าสู่สวัสดิการแห่งรัฐอีก1เดือนในเดือนตุลาคมดังที่อภิสราได้บอกกันไปนะคะว่า700บาทรวมกับ300บาทเดิมก็จะเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังส่วนไทยช่วยไทย Plus 60/40ก็จะเติมวงเงิน 1,000 บาทเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์ตุลาคมจนถึง30พฤศจิกายนค่ะโดยประชาชนผู้ใช้โครงการในส่วนนี้เดิมรวมทั้งผู้ที่ออกจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ใช้โครงการต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมนี้นะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าก็สามารถที่จะกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ค่ะก็จะเริ่มนะคะให้ยืนยันสิทธิ์กันตั้งแต่1ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนทั้งนี้ก็ได้มีการปรับขยายสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเปิดรับกลุ่มผู้ตกหล่นเข้าในสัดส่วน 60/40 ส่งผลให้มาตรการช่วยเหลือครั้งนี้ก็สามารถครอบคลุมประชาชนได้มากถึง47ล้านคนทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็นำข่าวนี้มาฝากกันเป็นข่าวดีสำหรับหลายๆคนที่กำลังรอรับฟังข่าวนี้กันอยู่นะคะว่าจะผ่านไหมจะขยายโครงการหรือเปล่านะคะตอนนี้ก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะในเรื่องนี้กันนะคะท่านผู้ฟังเอาล่ะเรามาดูในเรื่องนี้อีกเรื่องนึงค่ะการจัดสรรงบเสริมสภาพคล่องติดตามหนี้ผู้กู้กยศ. อีก2,600,000รายนะคะซึ่งในเรื่องนี้นายพลดรยืนยันรัฐบาลจะสรรงบประมาณปี2570เพิ่มสภาพคล่องให้แก่กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เป็น 9,000 ล้านบาทแล้วพร้อมเร่งรัดติดตามหนี้ผู้ผิดนัดชำระอีกกว่า 2,600,000 รายนะคะนายพลดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ล่าช้าในการโอนเงินให้กับทางมหาวิทยาลัยในช่วงเทอมแรกจนทำให้นักศึกษาถูกขู่ตัดสิทธิ์สอบว่าได้นำปัญหานี้ไปหารือกับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วซึ่งจะทำการนัดพูดคุยกับอธิการบดีทั่วประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไปกันด้วยนะคะในส่วนของปัญหางบประมาณปี2569ที่ไม่เพียงพอนั้นทางรัฐบาลก็ได้ความสำคัญโดยตั้งงบประมาณปี2570ให้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เพิ่มเติมเกือบ2เท่าจาก 5,000 ล้านบาทเป็น 9,000 ล้านบาทนะคะซึ่งจะถูกนำเข้ากองทุนได้ในวันที่1ตุลาคมนี้หลังจากที่พระราชบัญญัติประกาศใช้เพื่อนำไปหมุนเวียนในระบบของกยศ.กันต่อไปด้วยนะคะท่านผู้ฟังเอาละค่ะช่วงนี้เราไปดูข่าวสารอื่นๆนะคะท่านผู้ฟังที่หยิบมาฝากกันตรงนี้นะคะในช่วงเวลาของรอบวันทันข่าวนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่เรานะคะก็ติดตามข่าวสารต่างๆนะคะในส่วนของจังหวัดระนองมีข่าวสารอะไรกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในส่วนของ To Be Number 1นะคะก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันแล้วค่ะในเรื่องของการขับเคลื่อนเยาวชนเด็กเยาวชนแล้วก็นักเรียนนักศึกษานะคะก็มีการจัดกิจกรรมกันที่ Heritage Grand Convention ก็มีผู้เข้าร่วมกว่า500คนทีเดียวค่ะท่านผู้ฟังคะเรามาดูในเรื่องของพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ประจำปีการศึกษา2569ค่ะในเช้าวันนี้เวลา 9:30 นาทีณศาลาการประเรียน
วัดตะโปธารามตำบลหาดส้มแป้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะนางลัคนารักษินประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ประจำปีการศึกษา2569โดยมีสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองคณะผู้เกี่ยวข้องและสามเณรผู้ได้รับทุนการศึกษาเข้าร่วมในพิธีกันด้วยนะคะซึ่งมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดโอกาสจากหมู่บ้านต่างๆทั่วประเทศให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและการอบรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องจนสามารถประกอบอาชีพที่สุจริตได้ตามอัตภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปกันด้วยค่ะสำหรับปีการศึกษา2569โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดตะโปธารามได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์จำนวน1ทุนทุนละ 3,500 บาทให้แก่สามเณรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะซึ่งการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้นับเป็นการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนกันด้วยเวลาของการติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวนะคะเวลาหมดแล้วกันผู้ฟังพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะคะเวลาเดิมค่ะหลังเคารพธงชาติเวลา18นาฬิกานะคะกับทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวท.ระนองค่ะวันนี้อภิสราเป็นผู้ดำเนินรายการลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: ับข้าวบ้านเราร้อยไม้มาเที่ยวบ้านเรานุกไม
1: ้รักนะระนอง

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการรักนรนองค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มาอยู่กับรายการของเรานะคะก็นำเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันในช่วงเย็นแบบนี้สลับกันไปกับผลงานเพลงเพราะๆที่นำมาเปิดกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังที่ขับรถขับราอยู่นะคะก็ขับรถด้วยความระมัดระวังแล้วก็เดินทางในทุกเส้นทางอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็ใครที่กำลังอยู่ที่บ้านใช้เวลาในการพักผ่อนนะคะก็ขอให้พักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามต้องมาติดตามรับฟังรายการของเรานะคะรายการรักนรนองเราก็จะนำเรื่องราวหลายๆประเด็นแหละที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดระนองรวมถึงข่าวที่เป็นกระแสหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คิดว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์ต่อคนฟังแน่นอนอ่ะเราก็จะนำมาอัปเดตให้ได้ติดตามกันนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เรามาติดตามเรื่องของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของจังหวัดระนองกันสักหน่อยในห้วงที่ผ่านมาเนี่ยในนัดเองพยายามจะนำเสนอข่าวแล้วก็ทางหน่วยงานในพื้นที่เองก็คือร่วมด้วยช่วยกันในการเอาจริงเอาจังมากๆสำหรับการปราบปรามยาเสพติดนะคะมาดูผลงานกันสักหน่อยค่ะว่าในช่วงตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงเนี่ยปัจจุบันนี้นะคะจังหวัดระนองเนี่ยมีการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทำผลงานไปได้เท่าไหร่แล้วบ้างนะคะซึ่งการป้องกันและปราบปรามในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลล่ะค่ะในการผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดก็ทำกันมาต่อเนื่องก็ทำงานกับหลายภาคส่วนทั้งเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็มีพี่น้องประชาชนอันนี้ลืมไม่ได้ขาดไม่ได้เลยนะคะที่คอยแจ้งเบาะแสกันเข้ามาค่ะซึ่งจากความร่วมมือร่วมใจในครั้งนี้ค่ะก็ส่งผลให้การดำเนินการในการปราบปรามยาเสพติดของระนองนะคะก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ค่ะรวมทั้งหมดแล้วนะคะในห้วงระยะเวลาตามที่เราบอกไป1กรกฎาคมจนถึง21กันยาค่ะสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้รวมแล้วประมาณ538รายและสามารถจับกลุ่มดำเนินคดีได้ประมาณ541คดีด้วยกันค่ะเป็นคดีเสพประมาณ260คดีแล้วก็คดีครอบครองมียาเสพติดเอาไว้ครอบครองอยู่ที่ประมาณ204คดีรวมถึงคดีที่ตกเป็นผู้ต้องหาในการจำหน่ายยาเสพติดนะคะประมาณ77คดีด้วยกันค่ะสำหรับของกลางรวมทั้งหมดแล้วนะคะทั้ง541คดีนี้เนี่ยพบของกลางเป็นยาบ้าอยู่ที่ประมาณ 67,766 เม็ดค่ะแล้วก็ไอซ์อีกประมาณ813กรัมแล้วก็มีเงินสดประมาณ 35,370 บาทมีอาวุธปืน4กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนมีบุหรี่ไฟฟ้า1เครื่องโทรศัพท์มือถือ3เครื่องแล้วก็มีกัญชาอีก4กรัมค่ะก็อย่างที่เราบอกไปนะคะว่าผลงานทั้งหมดนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากคนใดคนหนึ่งก็เป็นความร่วมมือแล้วก็เป็นการให้ทุกคนได้เห็นเนาะว่าทางเจ้าหน้าที่เองนะคะก็เขาทำงานจริงจังกันอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่อยากจะขอความร่วมมือก็คือให้ทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเห็นเบาะแสหรือเรารู้เบาะแสอะไรมาค่ะเราสามารถแจ้งไปได้ที่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเลยนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพี่ๆอสกำนันผู้ใหญ่บ้านอย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดว่าเราไม่สบายใจที่จะแจ้งผ่านทางตัวบุคคลเนาะไม่อยากจะเปิดเผยตัวอยากเป็นพลเมืองดีที่ไม่อยากเปิดเผยตัวเราก็สามารถแจ้งแบบออนไลน์ได้คุณผู้ฟังโทรไปที่สายด่วนก็ได้สายด่วน191ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะหรือว่าจะแจ้งผ่านทางออนไลน์เป็น LINE Taffy Fong Du ของกระทรวงมหาดไทยก็สามารถแจ้งได้เหมือนกันเดี๋ยวนี้ช่องทางมันหลากหลายค่ะก็อยากให้ทุกคนได้มาร่วมด้วยช่วยกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเจ้าหน้าที่อ่ะเขาก็ทำงานกันอยู่ตลอดแต่ถ้าเกิดว่าจะลงลึกไปถึงในชุมชนหรือว่าสายข่าวอะไรเงี้ยก็อาจจะช้าไปแต่ถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ในชุมชนอ่ะคือเรารู้ดีอยู่แล้วว่าบ้านเราอ่ะใครเข้ามาใครออกมาคนนี้เอ๊ะทำไมมีพฤติกรรมน่าสงสัยเราแจ้งไปให้กับเจ้าหน้าที่อ่ะมันจะง่ายกว่าแล้วมันจะทำให้การปราบปรามเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะถึงแม้ว่ายาเสพติดมันยังไม่หมดไปจากพื้นที่บ้านเราแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยยังหรือว่าทุกส่วนยังคงช่วยกันในการปราบปรามในการป้องกันกันอยู่ก็เชื่อว่า
ามันจะได้ลดน้อยเบาบางลงไปบ้างนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือไม่เข้ามาใกล้กับลูกหลานหรือว่าคนในชุมชนของเราค่ะก็อยากให้ทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตาในเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนด้วยจริงๆค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าหรือว่ามีผลงานอะไรอีกคุณผู้ฟังเราก็จะนำมาเล่าให้ฟังกันเป็นแต่ละเคสไปนะคะให้คุณผู้ฟังลองแบบดูพฤติกรรมดูซิว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นในหมู่บ้านชั้นชุมชนของฉันเนี่ยฉันจะต้องทำอย่างไรก็จะได้เตรียมตัวกันเอาไว้ก่อนค่ะผ่านไปแล้ว1ผลงานนะคะกับความเคลื่อนไหวเนาะก็นำมาอัปเดตกันคุณผู้ฟังบางคนก็บอกว่าอยากรู้เหมือนกันนะว่าผลงานการทำงานของจังหวัดเนี่ยเป็นไปยังไงจับได้บ้างไหมจับได้ไปเท่าไหร่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันแป๊บนึงก่อนละกันเนาะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรากลับมาอัปเดตข่าวสารความเป็นระนองในประเด็นอื่นๆกันต่อค่ะ

0: ป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ช่วงระนองทูเดย์กลับมาในช่วงที่2นะคะสำหรับรายการรักนะระนองค่ะคุณผู้ฟังมาดูเรื่องนี้กันสักหน่อยค่ะหลายคนก็รอใจจดใจจ่อว่ารัฐบาลจะเอายังไงนะคะล่าสุดเคาะเกณฑ์ออกมาเรียบร้อยแล้วสำหรับไทยช่วยไทยพลัสเฟส1เฟส2แตกต่างกันอย่างไรแล้วก็เราเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างจะได้เท่าไหร่นะคะใช้จ่ายภายในวันไหนอะไรยังไงมาดูกันค่ะเอาจริงๆคุณผู้ฟังนะอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของณัฐเลยนะคะใช้งานไทยช่วยไทยพลัสในเฟสแรกมารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากๆอ่ะเรารู้สึกว่ามันช่วยเราได้เยอะเลยค่ากินอาหารแต่ละมื้อหรือว่าค่าซื้อนำไปซื้อของใช้สิ่งของข้าวของที่จะใช้ในแต่ละเดือนนะคะช่วยได้เยอะมากคุณผู้ฟังจากปกตินะคะในแต่ละเดือนก็คือเงินเดือนเนี่ยเดือนชนเดือนเลยแต่ตั้งแต่ได้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็รู้สึกว่ามันทำให้เรามีเงินเหลือเล็กๆน้อยๆก็ยังดีอะค่ะทีนี้หลายคนก็ลุ้นละค่ะว่าจะเอายังไงนะรัฐบาลจะต่อหรือไม่ต่อก็ลุ้นกันมาพอสมควรล่าสุดก็เคาะออกมาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเปรียบเทียบให้ฟังว่าเฟส1กับเฟส2ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยต่างกันยังไงจะเริ่มใช้จ่ายได้เดือนไหนอะไรยังไงกันค่ะโดยทางด้านของกระทรวงการคลังโดยคุณเอกนิตินิติธรรมประภาสก็ได้ออกมาชี้แจงถึงรายละเอียดของไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะคะที่ตอนแรกก็คลุมเครือกันอยู่ว่าจะได้หรือไม่ได้ค่ะล่าสุดก็เคาะออกมาแล้วนะคะว่าเตรียมพร้อมที่จะมอบสิทธิ์รอบใหม่ให้กับคนไทยแล้วสำหรับไทยช่วยไทยพลัสเฟส2โครงการเยียวยาเศรษฐกิจที่กำหนดวันเริ่มใช้สิทธิ์แล้วด้วยนะคะนั่นก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ไปจนถึง30พฤศจิกายน2569แต่อันนี้แอบเสียดายนิดนึงนะคุณผู้ฟังตอนแรกก็คาดหวังเอาไว้ว่าจะ3เดือนหรือเปล่านะให้จบปีไปเลยเนาะแล้วก็ในช่วงของปีใหม่เดือนสุดท้ายเราก็จะได้ใช้จ่ายจะได้เดินทางกันแบบสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะเผื่อใครที่แบบจะเดินทางกับปีใหม่จะไปท่องเที่ยวปีใหม่อะไรอย่างงี้นะคะอ่ะแต่ก็ดีกว่าไม่ได้ได้2เดือนมาเพิ่มก็ยังดีค่ะคือตอนแรกเนี่ยไทยช่วยไทยก็จะสิ้นสุดในกันยายนใช่ไหมคะทีนี้ก็เพิ่มมาอีก2เดือนตุลากับพฤศจิกค่ะมาดูความแตกต่างกันบ้างดีกว่าว่าสำหรับความแตกต่างเฟสแรกกับเฟส2เนี่ยอะไรที่ต่างไปบ้างค่ะอันดับแรกเลยคือเรื่องของวงเงินแล้วก็ระยะเวลาคุณผู้ฟังในเฟสที่2นี้นะคะจะเป็นการขยายมาตรการต่อจากเฟสแรกก็ตามที่เราบอกไปค่ะขยายมา2เดือนเริ่มตั้งแต่ตุลาคมไปจนถึงพฤศจิกายนรัฐบาลเนี่ยจะสนับสนุนวงเงินรวดเดียว 1,000 บาทซึ่งมันแตกต่างจากเฟสแรกอะค่ะคือเฟสแรกอะวงเงินรวมๆแล้วประมาณ 4,000 แต่เขาก็จะจ่ายให้เดือนละ 1,000 เดือนละ 1,000 แต่ว่าครั้งนี้ค่ะให้มาทีเดียวเลย 1,000 บาทแล้วคุณก็นำไปบริหารการใช้จ่ายเอาเองส่วนที่2ค่ะสำหรับสัดส่วนการใช้จ่ายหรือว่าสูตรการใช้จ่ายอันนี้ไม่ต้องไปคำนวณให้มันยุ่งยากนะคะเพราะว่าเราน่าจะเห็นแล้วนะว่าจากการใช้จ่ายจริงในห้วงที่ผ่านมาเราไม่ต้องไปคำนวณอะไรยุ่งยากมากมายเลยค่ะแค่เราก็เติมเงินเข้าไปในแอปพลิเคชันเป่าตังพอไปใช้ปุ๊บเวลาเราซื้อของอะไรเท่าไหร่ร้านค้าก็จะคำนวณมาให้แล้วก็บอกเรียบร้อยว่าเงินคงเหลือใช้ได้วันนี้อีกเท่าไหร่ยอดเงินรวมคงเหลือใช้ได้อีกเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นแล้วสัดส่วนหรือว่าสูตรการจ่ายให้การสนับสนุนว่ารัฐบาลจ่ายเท่าไหร่เราจ่ายเท่าไหร่ยังคงสัดส่วนเดิมค่ะนั่นก็คือ60-40รัฐบาลจ่ายให้60และเราออกเอง40นะคะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีกระแสข่าวว่าจะปรับเป็น 50-50 หรือเปล่าเพราะว่าทุกคนก็รีเควสกันบอกมาว่า60-40มันจ่ายยากมันคำนวณยุ่งยากเกินไปก็เลยจะปรับเป็น 50-50 แต่ข้อสรุปล่าสุดค่ะท่านเอกนิติบอกว่ายังคงใช้สูตรเดิมนั่นแหละรัฐบาลจะช่วย 60% และประชาชนจ่ายเอง 40% ค่ะโดยกำหนดเพดานการจ่ายสูงสุด ไม่เกิน200บาทต่อวันเหมือนเดิมค่ะถามว่าแล้วจะทำยังไงใครจะได้รับสิทธิ์บ้างนะคะก็คือใครที่ได้รับสิทธิ์ในเฟสแรกอยู่แล้วคุณก็สามารถใช้ต่อในเฟสที่2ได้เลยค่ะเพียงแค่คุณต้องไปกดยืนยันรับสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะก็สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้เลยทันทีตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเข้าไปกดอัปเดตยืนยันสิทธิ์ในเฟสที่2ผ่านทางแอปเป๋าตังนะคะก็น่าจะอยู่ในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ค่ะคุณผู้ฟังที่เขาจะให้เรากดเข้าไปยืนยันสิทธิ์เนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใกล้ๆวันให้กดยืนยันสิทธิ์เดี๋ยวเราจะมาแจ้งอีกครั้งนึงนะก็นั่นแหละคุณผู้ฟังอย่างน้อยๆก็ช่วยแบ่งเบาค่าภาระใช้จ่ายของเราไปได้พอสมควรเลยทีเดียวนะคะอันนี้เห็นด้วยแล้วก็พร้อมที่จะใช้จ่ายต่อในเฟสที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเราพักกันอีกแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการแล้ว

0: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายสำหรับรายการรักนะระนองแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยเนาะที่อยู่ติดตามรับฟังข่าวสารไปด้วยกันค่ะหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายๆความเคลื่อนไหวเราก็จะนำมาอัปเดตกันเนาะแล้วก็ได้ฟังผลงานเพลงเพราะๆเหมือนเป็นการพักผ่อนไปด้วยในช่วงเย็นถึงค่ำแบบนี้แต่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเรากลับมาจะเจอกันได้ใหม่นะคะกับรายการรักนะระนองในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา18:30 นไปจนถึง19:00 นโดยประมาณค่ะผ่านทาง2คลื่นความถี่ค่ะ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์วันนี้ณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสวทรนองลาคุณผู้ฟังไปก่อนพักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะบ๊ายบาย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาคาระภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี้รองนายกรัฐมนตรีสั่งให้ทุกหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันที่23ถึง26กันยายนนี้รวมถึงแผนรับมือฝนในภาคใต้ควบคู่กับการป้องกันภัยแล้งรัฐมนตรีคลังสหรัฐและรองนายกรัฐมนตรีจีนพบหารือเกี่ยวกับประเด็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ก่อนการพบหารือระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนในสัปดาห์นี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี
2: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤต3ระลอกได้แก่วิกฤตด้านพลังงานที่มีแนวโน้มยืดเยื้ออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและกำลังซื้อประชาชนที่ลดลงโดยจะใช้เงินจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ในส่วนของ 200,000 ล้านบาทแรกที่เหลือประมาณ 43,000 ล้านบาทมาใช้โดยแบ่งเป็นการเติมเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก1เดือนในเดือนตุลาคม700บาทรวมกับ300บาทเดิมเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนและโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เติมวงเงิน 1,000 บาทเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้โดยประชาชนผู้ใช้โครงการในส่วนของ6040เดิมรวมถึงผู้ที่ออกจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ใช้โครงการได้ต่อเนื่องในวันที่1ถึง15ตุลาคมนี้ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้ได้มีการปรับขยายสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเปิดรับกลุ่มผู้ตกหล่นเข้าในสัดส่วน 60-40 ส่งผลให้มาตรการช่วยเหลือครั้งนี้สามารถครอบคลุมประชาชนได้มากถึงประมาณ47ล้านคน
3: วิกฤตพลังงานกลับมาอีกครั้งนึงเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับก็โดยการเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทนะครับแล้วคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วย

0: แห่งรัฐเพื่อคืนสิทธิ์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาและผู้เรียนสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้
1: นายอัครนันท์กันจิตตินันท์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคืนสิทธิให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาและผู้เรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์เดิมซึ่งเป็นประเด็นที่กระทรวงศึกษาธิการเร่งผลักดันมาโดยตลอดเพื่อคืนความเป็นธรรมให้ผู้เรียนเนื่องจากที่ผ่านมามีนักเรียนและนักศึกษาบางส่วนต้องเผชิญกับทางเลือกระหว่างการเรียนต่อกับการรักษาสิทธิ์ด้านสวัสดิการของรัฐนอกจากนี้การคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการของรัฐครั้งนี้ยังเป็นส่วนสำคัญในการเปิดโอกาสให้เด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาโดยเฉพาะจากข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจและภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวสามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อีกครั้งรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังกล่าวอีกว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้การพิจารณาคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและผู้เรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐสิระวันช่วยเท้ารายงาน
0: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงปี2570รัฐบาลเพิ่มงบประมาณให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็น 9,000 ล้านบาทไม่ได้เป็นไปตามข่าวของพรรคประชาชนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรีเงาพรรคประชาชนระบุว่ารัฐบาลไม่ได้เติมงบให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ครบถ้วนเนื่องจากรัฐบาลได้เพิ่มงบอุดหนุนกยศ.สำหรับปีงบประมาณ2570เป็น 9,000 ล้านบาทจาก 5,000 ล้านบาทในปี2569หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ80แล้วทั้งนี้นายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรว่าต้องแยกงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้กยศ.ออกจากวงเงิน 5,162 ล้านบาทที่มีการกล่าวถึงเนื่องจากวงเงินดังกล่าวเป็นข้อเสนอที่เกิดขึ้นในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการไม่ใช่วงเงินที่รัฐบาลเสนอและเป็นคนละส่วนกับงบ 9,000 ล้านบาทที่รัฐบาลจัดสรรให้กยศ.ในปีงบประมาณ2570สำหรับข้อเสนอให้ใช้งบกลางเพิ่มเติมประมาณ 7,000 ล้านบาทนั้นรัฐบาลพร้อมพิจารณาข้อมูลแต่จำเป็นต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนถึงจำนวนผู้กู้มีผู้ที่ได้รับอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินและกยศ.มีภาระขาดสภาพคล่องจริงจำนวนเท่าใดเพื่อให้การพิจารณาอยู่บนข้อเท็จจริงและตัวเลขชุดเดียวกันขณะที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตรียมประชุมหารือแก้ไขปัญหาสภาพคล่องพร้อมขยายกรอบวงเงินรองรับผู้ตกหล่นอีกกว่า 12,000 รายยืนยันผู้ยื่นขอกู้ทุกคนจะได้รับโอกาสทางการศึกษานายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ว่าในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการกยศ.เพื่อนำข้อหารือใน2ประเด็นหลักเข้าสู่ที่ประชุมได้แก่การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุนและการปรับขยายกรอบวงเงินเพื่อรองรับผู้กู้ยืมที่เกินเป้าหมายสำหรับเรื่องสภาพคล่องของกองทุนนั้นทางสำนักงบประมาณกำลังพิจารณารายละเอียดร่วมกับกยศ.ในการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในแต่ละเดือนควบคู่ไปกับการปรับแผนติดตามหนี้เพื่อดึงเม็ดเงินกลับมาเป็นกองทุนหมุนเวียนส่วนประเด็นที่2คือกลุ่มผู้ยื่นขอกู้ยืมเงินที่เกินกรอบวงเงินที่กำหนดไว้ปัจจุบันมีจำนวนผู้สมัครเกินกรอบอยู่ประมาณ 12,786 รายหรือคิดเป็นร้อยละ5ซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาอนุมัติปรับขยายกรอบเพิ่มเติมเพื่อบริหารจัดการงบประมาณและหมุนเวียนเงินให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาตามที่ได้ยื่นขอมาอย่างครบถ้วนโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่มีนักศึกษาคนใดต้องเสียโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากข้อจำกัดทางงบประมาณอย่างแน่นอน
2: นะครับแต่ก็ยืนยันนะครับรับนโยบายทางรัฐบาลนะครับที่จะดูแลผู้กู้ทุกรายนะครับผู้กู้เดิมนะครับเรียนปี2ปี3ปี4ท่านก็จะได้รับสิทธิ์ตามเดิมนะครับก็จะดูแลไปเป็นตามขั้นตอนปีนี้เนี่ยกยศ.เองมีการปรับใช้ข้อมูลในเรื่องของการตรวจสอบความยากจนไม่ต้องรับรองนะครับ ถ้าท่านอยู่ในเกณฑ์ที่เรากำหนดมีการดูจากฐานข้อมูลเพราะนั้นปีนี้การรับรองก็จะไม่ได้เสียเวลาเหมือนที่ผ่านมาที่ต้องลำบากหาผู้รับรองนะครับก็จะใช้

0: ้อมูลชุดเดียวกันกับที่เราดูเรื่องของบัตรสวัสดิการก็จะดูแลให้เลยนะครับส่วนที่กรอบเกินทั้งหมดนะครับทางรัฐบาลยืนยันนะครับโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีกับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับว่าจะดูแลทั้งหมด
1: พร้อมกันนี้โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลยอดการสมัครล่าสุดพบว่ากยศ.ได้ดำเนินการอนุมัติไปแล้ว 137,874 รายหรือคิดเป็นร้อยละ64ในขณะที่อีก 77,164 รายหรือประมาณร้อยละ36ยังคงอยู่ในสถานะรอการดำเนินการกระทรวงการคลังจึงได้สั่งการเร่งรัดให้กยศ.รีบประสานงานไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อให้เร่งส่งรายชื่อกลับเข้ามาโดยเร็วที่สุดคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคนพิการฉบับใหม่เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ์และโอกาสได้อย่างเท่าเทียมตามมาตรฐานสากลนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเพื่อปรับปรุงกฎหมายเดิมให้ทันสมัยและสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติและมาตรฐานสากลโดยผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรด้านคนพิการและประชาชนตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแล้วจากนี้กระทรวงพม.จะเร่งส่งร่างกฎหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือสคก.พิจารณาก่อนนำกลับมาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งตามขั้นตอนร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้เป็นการปรับปรุงกฎหมายคนพิการครั้งสำคัญโดยเปลี่ยนแนวทางจากการสงเคราะห์ไปสู่การคุ้มครองสิทธิและขจัดการเลือกปฏิบัติเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและโอกาสได้อย่างเท่าเทียมโดยมีสาระสำคัญ14ประเด็นครอบคลุมทั้งการปลดล็อกข้อจำกัดด้านการจ้างงานในหน่วยงานภาครัฐการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและอารยสถาปัตย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและการปรับปรุงกองทุนคนพิการให้มีความคล่องตัวและยั่งยืนพร้อมมีกลไกบริหารจัดการหนี้ที่เป็นธรรมกรมการค้าภายในเตรียมขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพไปยังระดับตำบลพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด
2: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าโดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดับตำบลและอาจเพิ่มความถี่เป็นประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะรวบรวมข้อมูลสินค้าจำเป็นที่จะนำมาจัดจำหน่ายเพื่อพิจารณาว่าจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมหรือไม่สำหรับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันและครีมอาบน้ำขณะนี้ยังไม่พบการปรับขึ้นราคาเนื่องจากผู้ประกอบการยังมีสต็อกเดิมเพียงพออย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในจะติดตามสินค้าที่มีต้นทุนเชื่อมโยงกับราคาน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างใกล้ชิดโดยจะพิจารณาต้นทุนของสินค้าเดิมกับสินค้าที่เข้ามาใหม่เพื่อให้การปรับราคาเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงขณะที่พลังงานทางเลือกทั้งไบโอดีเซลและเอทานอลขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอโดยสต็อกปาล์มน้ำมันมีประมาณ 350,000 ตันและการใช้น้ำมันลดลงจึงยังรองรับการผลิตน้ำมันดีเซล B7 และ B20 ได้
3: เราได้เตรียมจัดกิจกรรมในการกำกับดูแลเรื่องของค่าครองชีพเป็นไทยช่วยไทยนะครับก็คงจะเพิ่มทั้งในส่วนของความถี่แล้วก็ขยายพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งคงจะต้องทำทั้งสองส่วนตอนนี้เรามองถึงระดับรายตำบลและความถี่ก็อาจจะอาทิตย์ละหนหรืออะไรลักษณะนี้นะครับตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลตัวเลขแล้วก็ความพร้อมต่างๆนำเสนอเพื่อหากต้องมีการใช้งบประมาณเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าจำเป็นเราก็เตรียมความพร้อมส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นตัวสินค้าสต็อกที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยยังมีเพียงพอ
2: นายวิทยากรมณีเนตรกล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยการปรับราคาจะต้องพิจารณาตามต้นทุนและสถานการณ์ตลาดเพื่อให้ราคาสินค้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่เพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชนปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงแรงงานเตรียมแนวทางผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่มีประมาณ 7-8 แสนคนเข้ามาอยู่ในระบบป้องกันแย่งงานคนไทยและสามารถบริหารจัดการได้
4: นายพิเชษฐ์ทองพันธ์รองปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบและได้รับอนุญาตให้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายประมาณ 4.3 ล้านคนและคาดการณ์ว่ามีแรงงานต่างด้าวที่ไม่ถูกกฎหมายอีกประมาณ 7

0: แสนถึง800,000คนซึ่งเป็นประมาณการจากประสบการณ์การเปิดขึ้นทะเบียนในช่วงที่ผ่านมาทั้งนี้สำหรับการเปิดขึ้นทะเบียนจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากจำนวนแรงงานและความต้องการของตลาดรวมทั้งรับฟังข้อมูลจากภาคเอกชนและฝ่ายความมั่นคงก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวและคณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อมีประกาศแล้วนายจ้างจะต้องนำแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนยื่นบัญชีรายชื่อขออนุญาตทำงานโดยรายละเอียดจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละครั้ง
1: ก็จะมีการขึ้นทะเบียนให้แรงงานชุดนี้ได้ขึ้นได้ถูกต้องตามกฎหมายหนึ่งเพื่อควบคุมให้รู้ว่าที่มาที่ไปของคนต่างด้าวที่ได้รู้ว่าตัวตนเขาอยู่ที่ไหนนายจ้างชื่ออะไรหากกระทำผิดความปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนวิธีการก็ไม่ใช่อยู่ๆจะมาขึ้นเลยเราจะมีอนุคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวตามพรก.บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวมาดูความเหมาะสมว่าใช่ว่าขาดแคลนจริงหรือเปล่าประมาณการว่า700,000-800,000เนี่ยให้ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเสียตามที่เรากล่าวไปข้างต้นว่าประโยชน์มันเกิดอะไรบ้างก็นำเข้าครม.พอนำเข้าครม.ปั๊บก็ออกประกาศให้นายจ้างที่มีต่างด้าวอยู่ที่ตัวเองผิดกฎหมายอยู่เนี่ยให้มายื่นเนมลิสต์ก็จะมีกระบวนการอยู่ประมาณ5ขั้นตอนมาแจ้งเนมลิสต์ยื่นบัญชีรายชื่อว่าเรามีต่างด้าวอยู่กับตัวเท่าไหร่หลังจากนั้นก็ให้มาขออนุญาตทำงานไปพรางก่อนไปตรวจโรคไปเก็บอัตลักษณ์
0: รองปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าวเบื้องต้นจะมีค่าธรรมเนียม100บาทและค่าใบอนุญาตทำงานปีละ900บาทหากได้รับอนุญาต2ปีรวมประมาณ 1,900 บาททั้งนี้แรงงานที่เข้าสู่ระบบจะได้รับเอกสารหรือสถานะที่สามารถทำงานได้เป็นการชั่วคราวโดยทั่วไปใบอนุญาตทำงานจะมีระยะเวลาไม่เกิน2ปีและสามารถต่ออายุได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับแรงงานสีสัญชาติได้แก่เมียนมาลาวกัมพูชาและเวียดนามนิตยาคุณสิมรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีสั่งให้ทุกหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงวันที่23ถึง26กันยายนนี้รวมถึงแผนรับมือฝนในภาคใต้ควบคู่กับการป้องกันภัยแล้งนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.จากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและมีพื้นที่เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างจึงได้สั่งประชุมด่วนหารือแนวทางช่วยเหลือและการแก้ปัญหาด้วยให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูเยียวยาให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะช่วงวันที่23ถึง26กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนจะต้องเตรียมรับมือต่อไปสำหรับช่วงเวลาต่อจากนี้ทุกหน่วยงานต้องเตรียมรับมือกับฤดูฝนทางภาคใต้ควบคู่กับภัยแล้งที่กำลังจะมาถึงเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจึงให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยประชาชนรับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงใน8จังหวัดภาคตะวันออกเฝ้าระวังอุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนี้
3: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าสทช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำหลากและน้ำท่วมขังในช่วงเวลาดังกล่าวจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดรวมทั้งเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะทึงและคลองพระปรงจังหวัดสระแก้วแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้สทช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วง24ชั่วโมงเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำควบคู่กับวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดจะตกหนักติยาพันยังเทียนรายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: วันนี้รัฐบาลอยากเชิญชวนคนทำงานทุกคนมา up skill re skill และค้นพบ new skill ของตัวเองผ่านวันแพลตฟอร์ม for skill development ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานแพลตฟอร์มเดียวที่รวบรวมหลักสูตรคอร์สออนไลน์จากเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน30แห่งรวมถึง967หลักสูตรให้เลือกเรียนได้ทุกที่ทุกเวลามีตั้งแต่เทคนิคการขายการบริการลูกค้าภาษาทักษะดิจิทัลไปจนถึงการใช้ Generative AI และการนำ AI มาช่วยการวางแผนกลยุทธ์การขายไม่ว่าคุณจะอยากเก่งขึ้นในงานที่ทำอยู่อยากเพิ่มทักษะใหม่หรือกำลังเตรียมตัวสำหรับอาชีพในอนาคตก็สามารถเลือกเรียนให้เหมาะกับตัวเองได้เพราะโลกที่เปลี่ยนเร็วการเรียนรู้ไม่ควรจบลงพร้อมกับห้องเรียนและทักษะใหม่อาจหมายถึงโอกาสใหม่ในการทำงานและสร้างรายได้ของเราสนใจเข้าไปเลือกหลักสูตรได้ที่oneplatform.dsd.go.th รัฐบาลพร้อมส่งเสริมให้คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ทักษะของเราก้าวทันโลกการทำงานยุคใหม่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
8: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของรอยเตอร์และอิปซอสที่ระบุว่าคะแนนนิยมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ32ซึ่งถือเป็นระดับที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้าสู่เส้นทางการเมืองเนื่องจากผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันเริ่มไม่พอใจต่อแนวทางการจัดการปัญหาค่าครองชีพของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์และกระแสการคัดค้านสงครามอิหร่านผลสำรวจดังกล่าวยังพบว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันบางส่วนมีแนวโน้มที่จะไม่สนับสนุนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่จะชี้ขาดว่าพรรคการเมืองใดจะครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสของสหรัฐในช่วง2ปีข้างหน้านายมาโรชเชฟโชวิชกรรมาธิการยุโรปด้านการค้าและนางคริสติน่าโรเกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์ออกแถลงการร่วมกันในวันนี้ที่ระบุว่าสหภาพยุโรปและฟิลิปปินส์บรรลุข้อตกลงในสาระสำคัญของการเจรจาการค้าเสรีแล้วซึ่งถือเป็นความคืบหน้าครั้งสำคัญที่จะนำไปสู่การบรรลุข้อตกลงอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าทั้งนี้สหภาพยุโรปและฟิลิปปินส์เริ่มเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีเมื่อปี2559แต่การเจรจาหยุดชะงักในปีถัดมาเนื่องจากสหภาพยุโรปกังวลต่อสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนและนโยบายสงครามปราบปรามยาเสพติดอย่างรุนแรงของรัฐบาลฟิลิปปินส์ภายใต้การนำของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะกลับมาเจรจากันอีกครั้งในเดือนมีนาคมปี2567ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ฉบับที่3
9: ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือที่023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:55 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร43เซนติเมตร
10: น้ำลงเต็มที่เวลา10นาฬิกา

0: 17นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง2เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา47นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา7นาที
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรุจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: เตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
1: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้ให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน
0: ่ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
1: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
3: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
1: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
6: Whoa.
5: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
7: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
8: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
9: คนไทยไม่เอาสินบน
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
10: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
11: โหยิ้มหวานเชียว
8: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
10: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
8: อ๋อได้พี
10: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
13: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
14: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
15: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
15: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
16: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
15: โอ้แม่

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาร์ลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอสอบ

0: ไม่วัยรุ่นเลย
1: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
2: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทาง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาเล่นกันนะคะก็อาจจะดูฟังดูอาจจะน่ากลัวสักคิดกับเรื่องที่ทางด้านของท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการนะคะนายณัฐวุฒิแดนดีนะคะท่านได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับสถานการณ์มหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้าค่ะซึ่งสร้างความสนใจนะคะแล้วก็ความกังวลในหมู่ประชาชนพร้อมกับชี้แจงสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้นะคะตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะโดยท่านรองอธิบดีนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้ชี้แจงว่าในช่วงดังกล่าวเนี่ยประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งจริงจากอิทธิพลของย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงค่ะรองมรสุมแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นแต่ข้อมูลที่ระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยหรือว่าฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนนั่นนะคะไม่สอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะโดยสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังก็คือเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากค่ะและก็น้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงนะคะทั้งนี้ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดจนพื้นที่อื่นๆนะคะตามแนวรองมรสุมยังคงจะต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะขณะที่คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเนี่ยจะมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้ประชาชนนะคะติดตามประกาศและก็ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์โดยที่ยังไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มานะคะนี่ก็คือเรื่องราวนะคะที่หลายๆคนกังวลนะคะก็เอาเป็นว่ากาให้ทุกท่านเนี่ยติดตามนะคะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันอย่างต่อเนื่องนะคะว่ากรมอุตุเขาได้ออกประกาศอะไรมาบ้างนะคะเราจะได้มีการเตรียมตัวระวังตัวหรือแม้กระทั่งนะคะไลน์นะคะไม่ใช่ไลน์สิเขาเรียกอะไรนะเซลบอทแคสนะคะข้อมูลข้อความเซลบอทแคสนะคะถ้าเกิดเขามีการเตือนจากปอพอแล้วนะคะบ้านใครที่เป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากนะคะหรือว่าเป็นพื้นที่แบบลุ่มต่ำอะไรแบบเนี้ยค่ะถ้าเกิดการจะต้องมีการอพยพหรือว่าอะไรแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วนะคะก็ขอให้เตรียมตัวเองกันด้วยนะคะเนื่องจากว่าในช่วงดังกล่าวเนี่ยก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากลงอีกแล้วก็ช่วงนี้ทื่อเลยว่าสภาพดินโดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยมันยังอุ้มน้ำอยู่นะคะก็มีโอกาสที่อาจจะเกิดน้ำท่วมได้นะคะก็ฝากทุกท่านด้วยแล้วกันนะคะ

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้โดยเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านไป

เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลงมาพบกันไม่ต่อพรุ่งเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้น้องฝนและกับทีมงานสวทกระบี่ค่ะจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกรุงเทพมหานครเตรียมจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชน93แห่งในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้กันจุธาพัทรบุญซ่อนสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหญิงเหรียญแรกในเอเชียนเกมส์เพิ่มเหรียญทองที่4ให้ทัพนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้นายพาโบซีโฮคังซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยนายพาโบซีโฮคังเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการต่างประเทศสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียมาก่อนนายเบลโลโดกอนดาจีฮาลิรูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยนายเบลโลโดกอนดาจีฮาลีรูเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียมาก่อนนายอังเดรโอเดงไบรท์กาวายูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยนายอังเดรโอเดงไบรท์กาวายูเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลณเมืองไมอามีสหรัฐอเมริกามาก่อนนายอันดาลิปอีเลียสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่

เอกอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำแคนาดามาก่อนนายมานูเอลนูเซบาสโกนซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลองค์ธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยนายมานูเอลนูเซบาสโกนเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีรับผิดชอบงานด้านตรวจลงตราและหนังสือเดินทางกรมการกงสุลและประชากรสเปนในต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรสเปนมาก่อนเวลา 9:13 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ 1. นายธีรพันธ์วรรณรัตน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์การออกแบบแฟชั่นประจำปี2562เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประมูลชุดไทยร่วมสมัยซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าไหมจากโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหมแบบครบวงจรของมูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดชัยภูมิและนำไปจัดแสดงในงาน70พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าหันษาศิลป์ศิลปินแห่งชาติ2568สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 2. นางชวีวรรณสมชาติและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่17783ตั้งอยู่ที่ตำบลผาเลือดอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนานายนิคลัสอูลันเดอร์ผู้เคยดำรงตำแหน่งนายกสโมสรโรตารี่กรุงเทพ2568ถึง2569นำคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดงานดนตรีการกุศลฟันเรซซิ่งลาตินกาล่าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสิโรดมจันทบุตรรองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินการและผลิตปิโตรเลียมบริษัทแวลูราเอนเนอร์จีประเทศไทยจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยการฟื้นฟูปะการังแบบอาศัยเพศในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินายสมานคุณากรไพบูลย์สิริกรรมการผู้จัดการบริษัทเกรียงถาวรคอนเทนเนอร์จำกัดพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายถังแช่สำหรับเก็บอาหารสดสำหรับพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริเวลา 9:59 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลาฤกษ์เพื่อทรงพระสุรายและทรงเจิมสำหรับเชิญไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีณวัดละหานไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง
ในโอกาสนี้นายไตรภพ

วงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเฝ้าทูลองค์พระบาทรับพระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์สำหรับนำไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชนดังกล่าวในการนี้พระมหาสุรเดชสุรเตโชรองเจ้าคณะอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเจ้าอาวาสวัดละหานไร่เฝ้าถวายพระพุทธรูปจำลองหลวงปู่ทิมด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไกรสิทธิ์ตันติสิรินที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะวิทยากรครูและผู้ปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลองค์พระบาทกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการความร่วมมือดังกล่าวในโอกาสนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้เฝ้าทูลองค์พระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรและผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬาสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้เฝ้าทูลองค์พระบาทรับพระราชทานสิ่งของพระราชทานและเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานด้วยเวลา 9:13 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังระหว่างวันที่22ถึง23กันยายน2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองรัตนพิมานค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเวลา 14:32 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเวลา 13:17 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตถิยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นวันที่2ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อวานนี้ได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่าบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพการงานให้ก้าวหน้าได้แม้จะในสาขาวิชาที่มิได้สำเร็จการศึกษามาโดยตรงหากรู้จักนำความรู้ไปปรับใช้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอตลอดจนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมว่าในการทำงานสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นอาจไม่จำเป็นจะต้องมุ่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่จนมองข้ามสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วไปอย่างน่าเสียดายทำให้ความเจริญที่ควรจะบังเกิดต่อเนื่องไปกลับหยุดชะงักหรือล่าช้าเพราะต้องเริ่มต้นใหม่อยู่ตลอดเวลาบัณฑิตไม่ว่าจะปฏิบัติงานสร้างสรรค์สิ่งใดก็ตามจึงควรจะเริ่มที่การศึกษาพื้นฐานเดิมให้ทราบชัดทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่บกพร่องแล้วเสริมสร้างส่วนที่ดีให้ดียิ่งขึ้นกับปรับปรุงส่วนที่บกพร่องหรือระมัดระวัง

0: ที่ให้เกิดขึ้นอีกถ้าทำได้ดังนี้แต่ละคนก็จะสามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานให้บรรลุถึงความดีความเจริญได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรุงเทพมหานครเตรียมจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชน93แห่งและเร่งผลิตดอกไม้จันทร์3ล้านดอกในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้
2: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมติดตามการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่ประชุมรับทราบกรอบหมายกำหนดการพระราชพิธีซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมนี้พร้อมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในภารกิจด้านต่างๆของกรุงเทพมหานครเพื่อการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและพร้อมรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพระราชพิธีสำหรับการเตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีจำนวน93แห่งซึ่งสำนักงานเขตจะเร่งสำรวจสถานที่กำหนดตำแหน่งซุ้มเส้นทางเข้าออกจุดพักคอยเต็นท์ที่นั่งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนส่วนของดอกไม้จันทร์กรุงเทพมหานครเตรียมจะทำ3ล้านดอกกำหนดให้การผลิตทั้งหมดแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมกันนี้จะทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนแบบพิเศษของกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตทั้ง50เขตรวม91ช่อเพื่อนำเข้าพิธีพร้อมกันและรวบรวมเชิญไปถวายณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงตามแนวทางที่กำหนดภายหลังเสร็จสิ้นพิธีถวายดอกไม้จันทร์ทุกพื้นที่จะต้องดำเนินการชาปนกิจดอกไม้จันทร์ให้แล้วเสร็จพร้อมรวบรวมเท่าดอกไม้จันทร์เข้าสู่ขั้นตอนพิธีบำเพ็ญกุศลในวันรุ่งขึ้นโดยกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเท่าดอกไม้จันทร์เวลา 8:30 น.ณ ลานคนเมืองจุฑามาลักษาพันธ์รายงาน
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20:19 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเดนมาร์กกรีนแลนด์และสหรัฐเตรียมลงนามข้อตกลงด้านความมั่นคงของกรีนแลนด์ซึ่งเป็นดินแดนกึ่งปกครองตนเองของเดนมาร์กระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในเวลา 10:30 ของวันอังคารนี้ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐหรือตรงกับเวลา 21:30 ของวันนี้ตามเวลาประเทศไทยอย่างไรก็ตามรายละเอียดเนื้อหาของข้อตกลงดังกล่าวยังไม่ได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะทางด้านเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะพบกับนางเมเต้เฟรเดริกเซนนายกรัฐมนตรีเดนมาร์กและนายกรัฐมนตรีเยนส์เฟรเดริกเนลเซนแห่งกรีนแลนด์เพื่อร่วมพิธีลงนามข้อตกลงดังกล่าวซึ่งจะเปิดทางให้สหรัฐเข้ามามีบทบาททางการทหารบนเกาะกรีนแลนด์อย่างมีนัยสำคัญเพื่อเป็นการปกป้องความมั่นคงของทั้งกรีนแลนด์และสหรัฐอเมริกาประชาชนในเขตบอกูในรัฐไนเจอร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของไนจีเรียรวมตัวประท้วงที่ด้านหน้าทำเนียบ ที่ด้านหน้าที่ทำการรัฐบาลท้องถิ่นในเมืองนิวบาซาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องให้ทางการไนจีเรียช่วยเหลือประชาชนเกือบ700คน

0: ที่ถูกลักพาตัวหลังกลุ่มติดอาวุธบุกเข้าโจมตีหมู่บ้านในเขตบอกูเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาทางด้านประธานาธิบดีโบลาทินูบูของไนจีเรียสั่งการให้เร่งช่วยเหลือเหยื่อถูกลักพาตัวโดยทันทีแต่จนถึงขณะนี้ทางการไนจีเรียยังไม่พบตัวผู้สูญหายทั้งนี้ปัญหาการลักพาตัวยังคงเป็นประเด็นด้านความมั่นคงสำคัญที่รัฐบาลไนจีเรียต้องเร่งแก้ไขก่อนการเลือกตั้งในเดือนมกราคม2570โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักพาตัวเด็กเพื่อนำไปเรียกค่าไถ่ซึ่งกลายเป็นธุรกิจอาชญากรรมที่ทำเงินมหาศาลให้กับกลุ่มผู้ก่อการร้ายและกลุ่มติดอาวุธในไนจีเรียนางมิโคลาวิลลิสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนิวซีแลนด์เปิดเผยผลการประเมินนโยบายการเงินระหว่างปี2563ถึงปี2565ที่ระบุว่าธนาคารกลางนิวซีแลนด์ใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงโควิด-19 นานเกินไปแม้ในช่วงที่เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ดีกว่าที่คาดหมายโดยมาตรการในช่วงแรกมีความเหมาะสมและได้ผลดีแต่การใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนานเกินไปมีส่วนทำให้เศรษฐกิจเติบโตเร็วเกินระดับจนเกิดปัญหาเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 7.3 ทำให้ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อควบคุมปัญหาเงินเฟ้อส่งผลให้อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นทางด้านนางแอนนาเบรแมนผู้ว่าการธนาคารกลางนิวซีแลนด์ยืนยันว่าจะศึกษาผลการประเมินอย่างละเอียดและจะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินนโยบายต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026เริ่มที่การแข่งขันกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือมิกมาร์เชียลอาร์ตชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมส์รอบชิงชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA 54 กิโลกรัมหญิงกันจุฑาภัทรบุญซ่อนเอาชนะไดอาน่าโปโกเซียนจากบาเรนคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จด้านการแข่งขันแบดมินตันทีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศไทยพบจีนเดี่ยวมือ1รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกแพ้ให้กับหวังจื่ออี้มือ2ของโลก 1-2 เกม 21-17 18-21 และ 12-21 ส่วนคู่ที่2หญิงคู่มือ1หทัยทิพย์มิจาดกับณภากรตุงคสถานคู่มืออันดับ36ของโลกแพ้ให้กับหลิวเชงซูกับตันหนิงคู่มือ1ของโลกจากจีน 0-2 เกม 9-21 และ 10-21และคู่ที่3เดี่ยวมือ2หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกแพ้ให้กับเฉินยู่เฟยมือ4ของโลก 1-2 เกม 9-21 21-19 และ 13-21 ทำให้ทีมไทยแพ้0-3 คู่หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามรอบชิงอันดับที่3พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ผลปรากฏว่าทีมสาวไทยเอาชนะไปได้3เซตรวด 25-20 25-19 และ 25-23 คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จสรุปเหรียญวันนี้ทีมไทยเก็บเพิ่มมาได้อีก1เหรียญทองและ1เหรียญทองแดงทำให้ทัพนักกีฬาไทยคว้ามาได้4เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนที่1ยังเป็นจีนที่27เหรียญทองที่2ญี่ปุ่น8เหรียญทองและอันดับ3คาซัคสถานที่6เหรียญทองจากกรณีที่พิงพิชชามนโอภาสนิพัทธ์นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยมืออันดับ18ของโลกถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นหลังองค์กรตรวจสารต้องห้ามนานาชาติหรือ ITAตรวจพบสารฟูโรเซไมด์ในตัวอย่าง A ซึ่งเป็นสารต้องห้ามตามบัญชีขององค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือวาด้าล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าได้พูดคุยเบื้องต้นกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแล้วซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยาทาแก้อักเสบชนิดหนึ่งจึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ตรวจพบสารต้องห้ามซึ่งในขณะนี้นักกีฬาได้เข้าสู่กระบวนการอุทธรณ์และได้ยื่นขอตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างบีแล้วเพื่อให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามขั้นตอนต่อไป
2: ที่น้องให้ข้อมูลก็เป็นยาทายาอักเสบอะไรประมาณ

0: พี่น้องให้กับสมาคมนะครับแต่เดี๋ยวทั้งนั้นก็ต้องรอผลตรวจดีครั้งว่าผลจะบอกว่ายืนยันว่ามันเป็นยาประเภทไหน
1: นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยตั้งเป้าชายคู่ไทยคว้าเหรียญทองในเอเชียนเกม2026ติดตามได้จากรายงาน
2: นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026ว่าเอเชียนเกมครั้งก่อนทีมเทนนิสไทยคว้ามาได้1เหรียญทองแดงส่วนการแข่งขันในรอบนี้ตั้งความหวังไว้ที่ประเภทชายคู่ที่คาดว่าจะสามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเตรียมมอบเงินรางวัลพิเศษเพิ่มเติมสำหรับเหรียญทองเหรียญละ4ล้านบาททั้งนี้คณะนักกีฬาเทนนิสไทยเตรียมเดินทางไปญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันชิงชัย5ประเภททั้งชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมภาพรวมนักกีฬาทุกคนมีร่างกายพร้อมเต็มที่และไร้อาการบาดเจ็บหลังเข้าร่วมการแข่งขันรายการเดวิสคัพและเก็บตัวฝึกซ้อมในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาพาณิชย์คาดนาครายงาน
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยต้อนรับทัพนักกีฬาภูมิเซ่ทีมชาติไทยหลังสร้างผลงานประวัติศาสตร์ในศึกเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วยการคว้า3เหรียญทอง3เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงรั้งอันดับ2ของโลกเป็นรองเพียงเจ้าภาพเกาหลีใต้เท่านั้นโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลเปิดเผยว่าผลงานในครั้งนี้ถือเป็นการปลดล็อกเหรียญทองชิงแชมป์โลกครั้งแรกในรอบ10ปีจากการแข่งขันที่มีนักกีฬาจากเกือบ90ประเทศและยืนยันว่าสมาคมจะเดินหน้าพัฒนานักกีฬาทุกระดับตั้งแต่ยุวชนเยาวชนจนถึงประชาชนเพื่อสร้างผลงานอย่างต่อเนื่องโดยนักกีฬา2คนในชุดนี้ได้แก่ถิตารีแก้วโอรานวสุกับนาวินปิ่นทสูตรจะลงแข่งขันเอเชียนเกม2026และหวังว่าจะมีผลงานที่ดีในการแข่งขันครั้งนี้ปุริภัทรสอนการรายงาน
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมล
4: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิงโลดดีใจเปรียบเป็นขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่านะอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่สะเทือนเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกข์กระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตระวี

เรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนแบบนี้นะคะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการกลับมาพบกันในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.พร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะในช่วงนี้ทางรายการก็ได้นำผลงานวรรณกรรมที่เป็นรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะก็เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นแล้วก็บทกวีทางการเมืองที่จัดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งการจัดประกวดนี้ก็มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมบทกวีทางการเมืองค่ะสำหรับที่มาของชื่อวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็นำสัญลักษณ์ของรัฐสภาที่มีลักษณะเป็นผ่านวางซ้อนกัน2ชั้นผ่านใบบนค่ะจะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนกับผ่านใบล่างและผ่านแว่นฟ้านะคะก็ใช้รองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของ

ที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะและนอกจากนี้ก็ใช้รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศไทยด้วยค่ะนี่ก็เป็นความเป็นมาของการจัดประกวดวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านะคะสำหรับวันนี้ค่ะผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันก็เป็นตอนที่มีชื่อเรื่องว่ายินดีต้อนรับสู่ประภาคารผลงานโดยเจษฎากิ่นยอเรียบเรียงเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่องราวในวันนี้นะคะยินดีต้อนรับสู่ประภาคารจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

าดซัดเข้าหาฝั่งไม่ขาดสายเม็ดทรายทอดยาวไปตามทางของหาดลมทะเลพัดเอื่อยลู่ไปตามใบของต้นมะพร้าวและเงาของมันก็ทอดยาวไปบนพื้นทรายอีกทีจักรจั่นขยับปีกระงมเสียงอยู่ไกลลิบๆลุงโชตนั่งอยู่ที่โคนของต้นมะพร้าวจ้องไปยังทิศทางเบื้องหน้าตามสายตานั้นเมื่อน้ำทะเลซัดก็กระเซ็นซ่านขึ้นไปยังโขดหินใหญ่ระยิบระยับพลายฟองแตกตัวขาวกระจายโขดหินเรียงเป็นแนวอยู่หน้าแผ่นดินที่ยื่นถลำกินลึกออกไปยังทะเลเพ่งมองอีกทีก็จะเห็นสิ่งก่อสร้างทรงกระบอกสีขาวปลายยอดเป็นโดมครึ่งวงกลมถูกทาด้วยสีแดงสะท้อนแสงของดวงอาทิตย์ที่กำลังฉาบไล้ไปบนพื้นผิวมันยืนตระหง่านและสงบนิ่งลุงโชตยังคงนั่งมองมันอยู่อย่างนั้นตะวันเริ่มคล้อยดวงต่ำลงจากลมทะเลเปลี่ยนเป็นลมบกลุงโชตม้วนหยาดเส้นใส่กระดาษสีขาวอมเหลืองจุดสูบพ่นควันลมบูบหนึ่งหอบควันสีเทาปลิวกระจายหายไปในอากาศแต่สายตาของแกยังคงแน่วนิ่งที่สิ่งก่อสร้างเบื้องหน้าเหมือนการจ้องตากับเพื่อนรักที่กำลังจะลาจากกันเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อตะวันใกล้จมดวงลงไปในทะเลการกระเจิงของแสงเกลื่อนไปด้วยสีส้มชมพูแดงเหลืองผสมกลมกลืนอาบไล่ไปทั่วท้องฟ้าเจ้าสิ่งก่อสร้างก็ถูกดึงสีสันเหล่านั้นไว้ในตัวมันแต่มันกลับมิได้งดงามอย่างที่คาดคิดมันดูหดหู่และน่าเศร้าเช่นเดียวกับความรู้สึกภายในของแกที่กำลังหดหู่และเศร้าซึม

ลุงโจ้จุดตะเกียงเจ้าพายุขึ้นเดินตรงไปยังสิ่งก่อสร้างทรงกระบอกนั้นเมื่อถึงประตูมีป้ายถูกเขียนเอาไว้ด้วยตัวอักษรสีแดงอยู่ระหว่างดำเนินการลุงโชตหยิบป้ายนั้นออกแล้วก็เปิดประตูเข้าไปแสงไฟจากตะเกียงเจ้าพายุสว่างขึ้นในความมืดแกเดินไต่ขึ้นไปยังบันไดเหล็กเสียงฝีเท้าที่กระทบกับเหล็กเย็นเชียบดังก้องกึ่งกังสะท้อนไปบนกำแพงเมื่อเดินขึ้นมาถึงครึ่งทางลุงโชตหยุดยืนหอบหายใจพักเหนื่อยและเมื่อหายเหนื่อยเสียงกึ่งก้องก็กลับมาดังอีกครั้งประตูบานด้านบนสุดถูกเปิดออกลมจากที่สูงโหมปะทะร่างของลุงโชตจนเซถลาเล็กน้อยคล้ายวันแรกที่แกขึ้นมายืนอยู่บนนี้ตะเกียงเจ้าพายุแกว่งไกวอยู่ในมือของแกเมื่อกลับมาทรงตัวได้แกจัดหมวกสีขาวที่คล้ายหมวกกะลาสีเรือให้เข้าที่ลุงโชตยกตะเกียงชูสูงขึ้นเหนือหัวแสงของมันก็สาดกระจายได้กว้างขึ้นแกแขวนตะเกียงไว้ที่มุมหนึ่งลมยังคงโหมกระหน่ำและเมื่อมองออกไปยังทะเลเบื้องหน้าความมืดดำกระจายตัวไปทั่วมีบ้างบางจุดที่เป็นไฟสีเขียวของเรือหาปลากำลังลอยลำอยู่กลางทะเลมีบ้างบางจุดที่เป็นไฟสีแดงของทุ่นลอยน้ำกำลังส่องแสงออกมาและด้านขวามือของแกเป็นถนนคอนกรีตที่ตัดเข้ามาสู่ประภาคารนี้เบื้องบนก็ดารดาษไปด้วยดวงดาวมากมายแกแงนมองดาวเหนือแต่เกียงเจ้าพายุยังสว่างจ้าอยู่ในที่แขวนแสงของมันสะท้อนเข้ากับในตาที่คลอไปด้วยน้ำตาแกคิดถึงลูกและคิดถึงชีวิต

ประภาคารถูกทาสีขาวสะอาดขนาดความสูง50เมตรความกว้าง9เมตรตรงกลางของความสูงตัดเส้นวงกลมด้วยสีแดง2วงมีตัวอักษรสีขาวเขียนคำว่าประภาคารนางนวลกรมอุทกศาสตร์ยอดของประภาคารเป็นโดมครึ่งวงกลมล้อมด้วยเหล็กกั้นสีแดงและติดไฟสัญญาณด้านบนสุดแสงไฟของประภาคารมองเห็นได้ไกลถึง39กิโลเมตรลุงโชติเป็นนายประภาคารแห่งนี้แกรักประภาคารและรักความสงบเมื่อมองดูท้องฟ้าที่เป็นสีฟ้าคลื่นทะเลที่พลิ้วไหวแม้บางครั้งท้องทะเลจะโมโหและเกรี้ยวกราดแต่นั่นก็เป็นวิสัยของธรรมชาติมันไม่ได้น่าหวาดกลัวแต่ว่าตรงกันข้ามมันช่างน่าเกรงขามธรรมชาติสอนลุงโชติให้รู้จักเคารพสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเคารพธรรมชาติเคารพมนุษย์ด้วยกันเองและเพราะมันทำให้ตัวแกยังมีประโยชน์อยู่บ้างการงานทำให้คนเราเป็นคนที่มีคุณค่าคนทุกคนต้องมีหน้าที่ต่อตนเองและสังคมเช่นไฟสัญญาณบนยอดโดมที่จะถูกปิดเช่นไฟสัญญาณบนยอดโดมที่จะถูกเปิดเพื่อบ่งบอกตำแหน่งของแผ่นดินและโขดหินโสโครกยามเมื่อดวงอาทิตย์จมลงในท้องทะเลและเรือออกไปกลางสมุทรลุงโชติจะมีความสุขทุกครั้งที่ได้เปิดไฟและก็มองเห็นเรือของลูกชายไฟสีเขียวส่องแสงกระทบน้ำและคลื่นก็โยกคลอนมันให้พริ้วไหวป๊อปลูกชายของแกอยู่ในเรือลำหนึ่งกลางทะเลกำลังออกหาปลาอย่างเรือลำอื่นๆแกอุ่นใจเมื่อยืนมองจากเบื้องบนประภาคารและก็คอยส่องแสงให้เขาแม้ว่าเรือของลูกชายจอกไปกลางทะเลและแกไม่สามารถบอกได้ว่าเรือลำไหนเป็นลำไหนแต่ลุงโชติรู้ว่าลูกชายแกอยู่เบื้องหน้าแกนี่เองและเขาจะกลับมาก่อนรุ่งเช้าที่ดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นเหนือผิวน้ำลุงโชติให้อิสระในการเลือกเส้นทางชีวิตกับลูกชายเช่นเดียวกับที่พ่อของแกให้อิสระแกในการเลือกชีวิตเช่นกันนอกจากจะเป็นลูกทะเลแล้วป๊อปยังทำงานกับชาวบ้านและกรมประมงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าชายเลนหญ้าทะเลพยูนรวมไปถึงการประมงชายฝั่งขนาดเล็ก

และก็มีส่วนร่วมกับทางรัฐในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นเขายังนำไกด์นำเที่ยวที่รัฐจัดสรรการท่องเที่ยวเชิงวิถีชาวประมงชายฝั่งบ๊อบจบจากมหาวิทยาลัยในเมืองหลวงเขาเลือกกลับสู่บ้านเกิดตามสำนึกต่อไปไม่ทิ้งบ้านแต่ลึกๆแล้วป๊อบต้องการกลับมาเพื่อดูแลวิถีชีวิตของคนที่นี่และเมื่อเขานำนักท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆทั้งหมู่บ้านของคนหาปลาและวิถีทางธรรมชาติป๊อบไม่ลืมที่จะพานักท่องเที่ยวมาแวะชมประภาคารอันโดดเดี่ยวที่ตั้งตระหง่านมันเป็นจุดแลนด์มาร์คของสถานที่แห่งนี้เป็นตัวแทนประวัติศาสตร์ของชีวิตผู้คนแม้จะไม่ใหญ่โตเท่าฟารอสแห่งอเล็กซานเดียแต่ประภาคารนี้ก็เต็มไปด้วยจิตวิญญาณของชายคนหนึ่งที่ผูกพันอยู่กับมันบ๊อบบรรยายให้คณะท่องเที่ยวฟังพ่อแม่พี่น้องของพวกเราอาศัยประภาคารแห่งนี้เป็นตำแหน่งบอกทางก่อนที่ชุมชนแห่งนี้จะเกิดขึ้นอีกเมื่อชุมชนเกิดขึ้นสังคมก็เกิดขึ้นผู้คนต่างก็ผูกพันผมก็เช่นกันที่ได้แสงไฟบนยอดประภาคารค่อยบอกตำแหน่งเวลาออกไปกลางทะเลแล้วกลายเป็นคนเฝ้าประภาคารเหรอคะหนึ่งในคณะท่องเที่ยวถามป๊อบยิ้มออกมาเล็กน้อยก่อนตอบว่าพ่อผมเองเขาผายมือไปทางชายชรายุเกือบ60ปีที่ยืนท้าทายแดดลมอยู่บนตัวประภาคารลุงไม่เหงาหรอคะที่อยู่บนนั้นคนเดียวตอนดึกๆหญิงสาวคนเดิมถามลุงโชตเมื่อแกเดินลงมาหาคณะนักท่องเที่ยวแกหัวเราะก่อนตอบว่าผมอบอุ่นเสมอเมื่อได้มองออกไปยังท้องทะเลแล้วก็เห็นว่าลูกชายผมยังสบายดีอยู่ในเรือ

ว่าประภาคารจะถูกรื้อลมฝนแดดฝากร่องรอยเวลาเอาไว้มากมายบนตัวประภาคารสีขาวของมันมีบางส่วนที่กล่อนลอกออกเผยให้เห็นเนื้อแท้ข้างในถ้าเทียบกับอายุคนมันก็เป็นผู้เฒ่าที่ล่วงเลยการเวลาหลายยุคสมัยมา86ปีประภาคารถูกสร้างในปี2475ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยข่าวแพร่สะพัดออกไปเกิดเป็นเสียงสองฝ่ายชาวบ้านมีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้รื้อประภาคารนี้ทิ้งพวกเขาออกมาเรียกร้องกันหน้าประภาคารตัวแทนจากฝ่ายให้รื้อถอนที่ทางราชการส่งมาก็คือกำนันลองแล้วก็ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็คือป๊อปลูกชายของลุงโชติเป็นตัวแทนอย่างที่ลุงและทุกคนก็รู้ค่าดูแลรักษาและก็ค่าบำรุงมันมีมากเกินกว่าที่ทางราชการได้รับมางบประมาณควรเอาไปใช้กับสิ่งอื่นๆเดี๋ยวนี้เรือก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ประภาคารแล้วทางการเขาเข้ามาติดตั้งทุ่นลอยน้ำบอกตำแหน่งตำบลใครอยู่กลางทะเลก็มองเห็นชัดเจนประภาคารน่ะมันเก่าแล้วก็ล้าสมัยไปแล้วเหมือนคนเหมือนลุงเออใช่ใช่ลุงก็ใกล้เกษียณแล้วไม่ใช่เหรอลุงก็ควรจะดีใจนะที่จะได้เป็นนายประภาคารคนสุดท้ายพักผ่อนทั้งคนพักผ่อนทั้งประภาคารกำนันพูดต่อไปนโยบายการท่องเที่ยวมันก็ยังคงเหมือนเดิมจริงอยู่ที่ประภาคาร

มันเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมาชมกันมากแต่ก็ต้องเข้าใจว่าทุกวันนี้ประภาคารไม่จำเป็นสำหรับการเดินเรือแล้วแล้วก็หน่วยงานได้ให้ทางเอกชนเข้ามาประมูลพื้นที่ตรงนั้นจะถูกสร้างเป็นอเวนิวแล้วก็รีสอร์ทในการรองรับนักท่องเที่ยวกำนันลองชี้แจงแต่พวกเราก็ไม่เห็นด้วยวิถีชีวิตพวกเราจะเปลี่ยน

0: และชุดจอสัมผัสคีออสขนาด43นิ้วรณกรบุญรามสวทพัทลุงรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
3: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
4: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายส่งเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: แหล่งนี้ร่วมมือร่วมใจ

0: กรมประชาสัมพันธ
1: ์เตือนนักท่องเที่ยวทางทะเลช่วงมรสุมมีคลื่นลมแรงไม่ควรลงเล่นน้ำเสี่ยงถูกคลื่นทะเลดูดจมน้ำเสียชีวิตและสังเกตสีของธงสัญลักษณ์คำเตือนต่างๆสีแดง2ผืนมีความหมายห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดสีแดง1ผืนอันตรายห้ามลงเล่นน้ำสีเหลืองให้เล่นน้ำด้วยความระมัดระวังสีเหลืองแดงบริเวณนี้มีเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ไลฟ์การ์ดสามารถลงเล่นน้ำได้รู้ทันอันตรายจากคลื่นลมทะเล
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

ณช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ลุงเศร้าลุงเศร้ามาช่วยแม่น้อยห้องน้ำบ้านเรามันหลืนจริงๆถ้าแม่หลืนลมเราจะทำพื้นนี
2: ่แม่ก็ต้องเดินช้าช้าฮิตแล
1: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันหลืนน่ะ
3: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม่อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะหนังก็ลำบากไปหมด
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
4: สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทรนอง FM 107.25 MHz แล้วก็ระบบ AM 783 KHz นะครับรายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับที่นี่เวลาประมาณ 3 ทุ่มกว่าๆไปจนถึง 4 ทุ่มโดยประมาณนะครับผมหยุด2วันก็คือวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับขอบคุณนะครับสำหรับแฟนเพลงนะครับแฟน FC สวทรนองที่อยู่กันเป็นเพื่อนยามค่ำคืนวันนี้นะครับ22กันยายน2569ทำกลางบรรยากาศนะในสถานีวันนี้พื้นที่บริเวณโดยรอบฝนตกลงมาเล็กน้อยเท่านั้นเองนะแต่ก็แสงแดดมีไม่มากเท่าไหร่นะก็ถือว่าพื้นดินเริ่มแห้งแล้วนะครับหลังจากที่โอ้โหฝนได้กระหน่ำลงมานะครับเนาะประมาณสัก 2-3 วันที่ผ่านมารวมถึงย้อนไปประมาณ 2-3 อาทิตย์เลยนะฝนตกแทบทุกวันเลยนะวันนี้กับเมื่อวานค่อยไม่ค่อยมีฝนตกเท่าไหร่นะแต่ในพื้นที่อื่นไม่แน่ใจว่าฝนตกขนาดไหนยังไงก็ต้องติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดละกันนะครับผมวันนี้ถือว่าเป็นวันที่อากาศในระนองก็เริ่มกลับมานะแจ่มใสอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะฝนไม่ตกก็ร้อนเหมือนเดิมนะระนองมีสองฤดูจริงๆเลยนะวันไหนที่ฝนตกก็ตกหนักจริงๆเลยนะครับไม่มีแดดเลยวันไหนที่ไม่ตกก็อากาศร้อนพอสมควรเลยนะครับยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยอีกนิดเดียวนะวันนี้กันยาและปลายกันยาแล้วก็ตุลาก็น่าจะเบาบางลงนะครับสำหรับสายฝนในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะครับวันนี้เป็นวันอังคารนะครับเราประเดิมไปด้วยเพลงเพื่อชีวิตละกันนะครับเนาะตามนัดละกัน

สำหรับใครที่ชื่นชอบศิลปินเพื่อชีวิตก็อย่าลืมโทรศัพท์กริ้งกลางขอเพลงกันมาได้นะครับ0778808883ก่อนที่จะไปฟังเพลงที่2นะครับเดี๋ยวเราไปดูสาระน่ารู้กันสักเล็กน้อยวันพรุ่งนี้23กันยายนนะครับทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้ระบุว่าในวันพรุ่งนี้ก็คือ23กันยายนเป็นวันสาระทวิสุวัตนะครับก็คือดวงอาทิตย์จะเคลื่อนมาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตรของโลกนะครับเส้นศูนย์สูตรก็คือเส้นแบ่งครึ่งซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้นั่นเองนะอยู่ใต้ของประเทศไทยนะครับเป็นผลให้ดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าทิศตะวันออกและตกรับขอบฟ้าทิศตะวันตกพอดีทำให้ช่วงกลางวันและกลางคืนจะยาวนานเท่ากันนะครับซึ่งนับว่าเป็นวันเริ่มต้นสู่ฤดูใบไม้ร่วงของประเทศทางซีกโลกเหนือเช่นยุโรปอเมริกาเหนือแอฟริกาตอนเหนือและบางพื้นที่ของเอเชียในขณะที่ประเทศทางซีกโลกใต้ก็จะเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิเช่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์แอฟริกาตอนใต้แล้วก็ทวีปอเมริกาใต้บางส่วนนะครับในส่วนของประเทศไทยนะครับวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าประมาณ6:07 น.และจะตกรับขอบฟ้าประมาณ18:15 น.เวลาที่กรุงเทพมหานครนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเป็นวันที่กลางวันและกลางคืนยาวเท่ากันนั่นเองและหลังจากวันสาระทวิสุวัตไปแล้วก็คือวันพรุ่งนี้นะครับดวงอาทิตย์ก็จะขึ้นและตกค่อนไปทางทิศใต้มากขึ้นเรื่อยๆสำหรับประเทศไทยนะครับช่วงกลางวันก็จะค่อยๆสั้นลงนะครับก็เหมือนว่าจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวนั่นเองนะครับผมก็ใกล้แล้วเนาะเดือนหน้าก็เริ่มเป็นเดือนตุลาในพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนก็อากาศเย็นนะครับเนาะรวมถึงก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับแต่ในระนองก็ยังเหมือนเดิมนะไม่มีฤดูหนาวนะก็คือช่วงปลายปีก็จะเป็นฤดูร้อนเหมือนเดิมนะครับผมว่าแล้วก็ไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับ

0: ฝน 8-4 พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
1: สามนาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: สำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อบุตรนอกกฎหมายหรือว่าบุตรนอกสมรสนี่ครับสามารถรับมรดกของบิดาของเขาได้ไหมครับเมื่อบิดาของเขาถึงแก่ชีวิตหรือว่าเสียชีวิตนะครับกรณีตามกฎหมายนะครับกฎหมายจะบัญญัติว่าบุคคลที่จะมีสิทธิ์รับมรดกคนอื่นเนี่ยต้องเป็นทายาททายาทตามกฎหมายก็จะมี6ลำดับนะครับทายาทโดยธรรมตามมาตรา1629นะครับ1ก็คือผู้สืบสันดาน2บิดามารดา3พี่น้องร่วมบิดามารดาด้วยกัน4พี่น้องร่วมแต่บิดามารดานะครับ5ปู่ย่าตายาย6ลุงป้าน้าอาซึ่งสิทธิ์ในการรับมรดกต่างๆเหล่านี้ก็จะเรียงตามลำดับเลยนะครับไม่มีทายาทลำดับที่1ก็ตัดทายาทลำ2ก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับจนสุดสายนะครับหากไม่มีใครรับมรดกก็จะตกแก่แผ่นดินนะครับสำหรับบุตรนอกกฎหมายหรือบุตรหมายถึงนะครับบุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่ไม่จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายนะครับซึ่งการจดทะเบียนสมรสของบ้านเรานะครับหรือตามกฎหมายไทยนะครับจะห้ามกฎหมายห้ามนะครับห้ามจดทะเบียนสมรสซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลคนหนึ่งก็จะจดทะเบียนสมรสได้แค่ครั้งเดียวนะครับคนที่มาซ้อนในภายหลังนะครับก็จะเป็นการสมรสซ้อนก็จะเป็นโมฆะนะครับแต่บุตรนอกกฎหมายนี้ก็ยังไม่เสียสิทธิ์นะครับในการที่จะรับมรดกของบิดาตนเองนะครับหากปรากฏได้ว่านะครับบุตรนอกกฎหมายนั้นนะครับบิดาได้มีการอุปการะเลี้ยงดูหรือให้การศึกษาหรือให้ใช้นามสกุลนะครับหรือแสดงออกบุคคลอื่นๆนะครับว่าบุคคลนั้นเป็นบุตรของตนนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางนายทะเบียนในสูติบัตรอะไรต่างๆนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้กฎหมายให้ถือว่าเป็นการรับรองบุตรโดยพฤตินัยนะครับซึ่งก็จะให้เกิดสิทธิ์ถือว่าบุตรดังกล่าวเป็นผู้สืบสันดานนะเป็นทายาทลำดับที่1 นะครับมีสิทธิ์รับมรดกของบิดาซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรสนี้เช่นกันนะครับในส่วนของมารดาจะไม่มีปัญหานะครับเพราะเนื่องจากว่ามารดาตามกฎหมายเนี่ยถือว่าเป็นผู้อุ้มท้องนะกฎหมายไทยนะครับหรือว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับกำหนดให้ว่าบุตรที่เกิดจากหญิงนะครับถึงแม้ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับถือว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของหญิงเสมอนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่มารดาเสียชีวิตนะครับบุตรจึงสามารถรับมรดกของมารดาได้เสมออยู่แล้วนะครับก็จะมีปัญหาแค่กรณีที่บิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับส่วนบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนี้นะครับไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์ในการรับมรดกของบุตรนะครับกรณีนี้ต้องพึงระวังนะครับเพราะฉะนั้นแต่การที่จะทำให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายก็มีหลายขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับคือร้องศาลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายหรือจดทะเบียนสมรสภายหลังนะครับหรือมีการจดทะเบียนรับรองบุตรนะครับ
1: ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับฟังสบายคลายเหงาครึ่งรายการนะรวมถึงฟังเพลงเพราะๆยามค่ำคืนแบบนี้ท่ามกลางบรรยากาศยามเย็นๆนะครับของค่ำคืนวันอังคารนะหลังจากที่ฝนฟ้าตกลงมาอย่างหนักหน่วงเลยนะช่วงหลายวันก่อนนะครับเนาะในพื้นที่ของระนองฝั่งอันดามันแล้วก็ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเราเลยก็ว่าได้นะเพราะฉะนั้นก็ขณะนี้ในพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภาคใต้บางส่วนก็ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อนะครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้นั่นเองนะในพื้นที่

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอด

ของกรุงเทพมหานครภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภาคใต้นะครับก็จะมีฝนตกในหลายพื้นที่เลยรวมถึงฝนตกหนักมากบางแห่งโดยเริ่มต้นจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างก่อนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคอื่นๆตามลำดับถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะครับในเฉพาะโดยเฉพาะทะเลอันดามันอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามแล้วก็วางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางในช่วงวันเวลาดังกล่าวอย่าลืมนะครับ 23-27 กันยายนยังคงมีฝนตกลงมาอีกนะครับผมดูแลรักษาสุขภาพร่างกายด้วยแล้วก็ขับขี่ยวดยานพาหนะทุกประเภทต้องใช้ความระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่นะที่ทำถนนวันก่อนไม่แน่ใจว่าวันนี้ถือช่วงนี้ถนนที่เลี่ยงเส้นสายกระเปิดระนองน่าจะใช้ได้แล้วนะครับเนาะเพราะว่ามันหลายวันละวันก่อนขับไปก็ต้องอ้อมเข้าไปนู่นเลยนะในสวนของพี่น้องประชาชนชาวบ้านแล้วย้อนกลับมาเนื่องจากว่าถนนมันขาดไปบางช่วงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับแต่ยังไงก็มีพี่ๆเจ้าหน้าที่เขาคอยดูแลอย่างใกล้ชิดละกันเนาะก็ต้องอดใจรออีกนิดนึงถ้าสะพานเสร็จเมื่อไหร่ก็โอ้โหทีนี้นะรถจะวิ่งฉิวเลยนะครับเนาะจังหวัดระนองนะรออีกไม่นานเกินรอนะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่กำลังทำถนนเวลาขับไปก็ต้องชะลอความเร็วนะก็ต้องรออีกนิดนึงเพื่อที่ความสะดวกกำลังมาเยือนจังหวัดระนองนะครับ

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาน
1: ัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค้าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการฟังสบายคลายเหงาเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากไปรับฟังบทเพลงเพราะๆแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจยามค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับผมแล้วก็อย่าลืมแล้วกันในวันพรุ่งนี้นะครับสาวน้อยมหัศจรรย์น้องเนเน่นั่นเองนะก็จะทำการประกวดนะครับในเวทีอเมริกาสก็อตทาเลนต์นั่นเองในรอบสุดท้ายซึ่งตรงกับวันพรุ่งนี้ของเรานะก็คือ23กันยายนเวลา8นาฬิกานั่นเองนะครับผมใครไม่ได้ไปก็ส่งกำลังใจไปแล้วกันนะหรือใครที่สามารถกดไม่แน่ใจมันต้องโหวตแบบไหนอะไรยังไงเนาะยังไงก็ถือว่าน้องเดินทางมาไกลแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วก็ตัวน้องเองมากๆเลยนะครับเนาะอย่าลืมละกันนะ8นาฬิกานะครับผมติดตามส่งกำลังใจกับน้องเนเน่สาวน้อยมหัศจรรย์ของประเทศไทยเราด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมรับฟังแล้วก็ติดตามลากันไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมนะครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22 นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งบูรณาการรับมืออุทกภัยภาคกลางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11 มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งบูรณาการรับมืออุทกภัยภาคกลางวางแผนพร่องระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชน
7: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางครั้งที่2/2569เพื่อกล่าวว่าช่วงวันที่18-20 กันยายนที่ผ่านมาหลายพื้นที่เกิดฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากซึ่งได้ปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,000-1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอาจกระทบพื้นที่ลุ่มน้ำนอกคันกั้นน้ำใน6 อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่เสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทพร้อมกันครับกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7-15 วันพฤษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มความยืดหยุ่นช่วยกลุ่มเปราะบางเริ่มรับสิทธิ์1 ตุลาคมนี
8: ้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเสนอเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับสภาพความเดือดร้อนจริงและป้องกันมิให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดออกจากระบบโดยได้ปรับปรุงเงื่อนไขข้อยกเว้นใน5 มิติสำคัญได้แก่การไม่นับรวมกลุ่มนักศึกษาอาชีวะเพื่อการพัฒนาชนบทกลุ่มผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนผู้ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้คงเหลือรวมกันไม่เกิน 5,000 บาทตลอดจนการยกเว้นรถจักรยานยนต์อายุเกิน15 ปีและรถยนต์หรือรถใช้งานเกษตรกรรมอายุเกิน20 ปียกเว้นรถมูลค่าสูงหรือรถสะสม นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐบูรณาการฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อต่อยอดการช่วยเหลือด้านการแก้หนี้ส่งเสริมอาชีพและยกระดับทักษะแรงงานให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นทั้งนี้จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะสามารถเริ่มรับสิทธิ์ได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: จีนคัดค้านมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อสายการบินของอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจีนคัดค้านมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อสายการบินของอิหร่านหลังนายสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC โดยระบุว่าสายการบินของอิหร่านทั้งหมดจะต้องถูกปิดกั้นในวันที่23กันยายนนี้นายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่าจีนคัดค้านมาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวที่ผิดกฎหมายมาโดยตลอดเนื่องจากไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศหรือความเห็นชอบของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23ถึง25กันยายนนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำ

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่22กันยายน2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้ก็คือเพลงค่ำแล้วเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่24ค่ะทรงพระราชนิพนธ์เมื่อเดือนกรกฎาคม2498ก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปเยี่ยมราษฎรทางภาคอีสานเป็นครั้งแรกนะคะคำร้องภาษาไทยก็คือค่ำแล้วโดยท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดีกุลณอยุธยาคืนวันนี้เพลงค่ำแล้วจะขับร้องโดยคุณธานินทร์อินทรเทพนะคะ

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์ค่ำแล้วเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่24ค่ะทรงพระราชนิพนธ์เมื่อเดือนกรกฎาคม2498ท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดิกุลณอยุธยาเป็นผู้ประพันธ์คำร้องค่ำแล้วนะคะต่อด้วยเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เลยค่ะเพลงแรกคือเพลงแรกเจอคุณวินัยขับร้องคุณสุรัตน์ภุกเวทและครูเอื้อร่วมกันแต่งค่ะต่อได้สุริยาลับฟ้าโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติและความรักเหมือนฟองเบียร์โดยคุณชวีช่วงวิทย์นะคะสองเพลงหลังนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะและทั้งสามเพลงบรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นตราโคลัมเบีย

เพลง3เพลงจากการบรรเลงของวงกรมประชาสัมพันธ์และเป็นแผ่นตราโคลัมเบียจบไปแล้วคือเพลงแรกเจอสุริยาลับฟ้าและความรักเหมือนฟองเบียเพลงที่บรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์และเป็นแผ่นตราโคลัมเบียนั้นมีจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะก็จะเลือกมาฟังกันค่ะอีก3เพลงเริ่มด้วยยิ้มคือความสุขโดยคุณเพชรศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองดาวเจ้าชู้โดยคุณชลีช่วงวิทย์นะคะเพลงนี้ครูแก้วเป็นผู้แต่งคำร้องคุณสริยงยุทธแต่งทำนองและเพลงน้ำผึ้งพระจันทร์คุณวินัยและคุณชลีขับร้องคู่กันผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวศและครูเวศสุนทรจามอน

น้ำผึ้งพระจันทร์ก่อนหน้านั้นดาวเจ้าชู้และยิ้มคือความสุขเป็นการบรรเลงของวงกรมประชาสัมพันธ์บันทึกแผ่นตราโคลัมเบียค่ะชุดต่อไปเพลงชะตาฟ้าสุนทรภรณ์และคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริเพลงแรกพบศพรักสุนทรภรณ์และคุณชวลีขับร้องค่ะคุณสุรัตน์ภุกกเวทและครูเอื้อเป็นผู้แต่งอีกหน้าหนึ่งของเพลงแรกพบศพรักเป็นเพลงรำวงนะคะคือรำวงขับกระบือครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อแต่งทำนองและทั้งหมดนี้บรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์แผ่นตราโคลัมเบีย

ามาดูเพลงลำวงของวงกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์นะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการบรรเลงของวงกรมประชาสัมพันธ์และเป็นแผ่นตราโคลัมเบียคราวนี้จะเป็นเพลงของกำนันคุณชวลีและคุณมนัสรามโยธินขับร้องค่ะครูแก้วและครูเวทเป็นผู้แต่งต่อได้รำวงไทยต้องทำขับร้องหมู่นะคะเป็นเพลงที่อยู่ในแผ่นคลั่งแผ่นเดียวกับของกำนันเนี่ยค่ะครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งและเพลงรำวงอีกเพลงหนึ่งก็คือถิ่นเทพแดนไทยครูแก้วและครูเอื้อแต่งเช่นเดียวกันทั้ง3เพลงนี้เป็นแผ่นตราโคลัมเบียนะคะบรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์

0: จะให้อะไรกับเธอ
1: ให้อะไร
0: ของวิเศษที่เธอถูกใจ
1: หรือเลวเป็นกันใด
0: เดี๋ยวสิอาเดี๋ยวเธอก็คงรู้ได้ฉันจะให้ของดี
1: ของที่ให้อยู่ไหนต่อเธอ
0: ม
1: ี
0: สิเออมีนะมี
1: ฉันจะได้เก็บไว้อย่างนี้
0: ดีแล้วเธออย่างนั้นสิ
1: ของอะไรบอกฉันได้ไหมคนดี

0: โปรดเร็วอย่าช้าได้
1: เดี๋ยวเถอะนะอย่าเอ็ดไปอย่ารวนไปไหนเล่าได้เปล่าอย่าร้อนใจ
0: ทองที่ให้นั้นคืออะไรฮะที่พูดในที่ไหนแม้จะได้ท่านเพียงนั้นหรือไร
1: อุ้ยก็

0: องที่ให้อยู่ไหนเล่าเธอ
1: มีสิเออมีน่ะมี
0: ฉันจะได้แก้ไขอย่างดี
1: มีแล้วเธออย่างนั้นสิ
0: ของอะไรบอกฉันได้ไหมคน

0: โกรธเร็วอย่าช้าได้
1: เดี๋ยวฉันน่ะอย่าเอ็ดไปอย่าด่วนไปไหนเล่าได้เปล่าอย่าร้อนใจ
0: ของที่ให้นั้นคืออะไรที่พูดนะจริงจะไหนแม้เธอใกล้ทำเพียงน้ำหรือไหน
1: อุ้ยทำไมนั่นพี่ก

ก่อนไปฟังข่าวค่ะฟังเพลงที่บรรเลงด้วยวงกลมประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นตราโคลัมเบียอีก2เพลงนะคะฝากใจกับจันโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติคุณสุรัตน์ภุกขเวชและครูเอื้อเป็นผู้แต่งค่ะและฝากลมจูบคุณวินัยและคุณชวลีขับร้องเพลงนี้คุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองเป็นของครูสมพงษ์ทิพยกลินจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการบ้านประหยัดพลังงานนำร่อง7โครงการของการเคหะแห่งชาติรวม 1,373 หน่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบ

0: านแล้วยังต้องเกาเท่าทันมิตรด้วย
1: จำสามสเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการบ้านประหยัดพลังงานนำร่อง7โครงการของการเคหะแห่งชาติรวม 1,373 หน่วยตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจกกว่า 1.6 แสนตันต่อปี
4: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยตามที่การเคหะแห่งชาติเสนอเพื่อยกระดับการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้มีประสิทธิภาพด้านพลังงานลดค่าใช้จ่ายระยะยาวและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลางนายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวว่าเตรียมนำโครงการไปดำเนินการในพื้นที่นำร่อง7โครงการรวม 1,373 หน่วยโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอาทิโซล่าเซลล์ระบบส่วนกลางกลางคาดับเบิลลูปผนังอิฐมวลเบาและกระจกเขียวตัดแสงตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง 163,516 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีและขยายผลไปยังโครงการอื่นของการเคหะแห่งชาติรวมถึงตลาดที่อยู่อาศัยภายนอกเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมได้อีกประมาณ 1,250,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีนิตยาคุณสิมรายงาน
3: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนรองรับวิกฤตน้ำมันและก๊าซหุงต้มฉบับใหม่ปี2569ถึง2572ปรับเกณฑ์อุดหนุนราคาให้สอดคล้องตลาดโลกเน้นแยกบัญชีน้ำมันและ LPG ลดการพึ่งพานำเข้าน
5: ายพรชัยจิรกุลไพศาลผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนรองรับวิกฤตด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2569ถึง2572ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอเพื่อใช้เป็นกรอบรักษาเสถียรภาพราคาพลังงานในประเทศทั้งนี้แผนฉบับใหม่ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การนำเงินกองทุนมาใช้อุดหนุนเมื่อเกิดวิกฤต3สถานการณ์หลักได้แก่กรณีราคาปรับตัวสูงกระทบประชาชนกำหนดเกณฑ์ราคาน้ำมันดีเซลและเบนซินที่มากกว่า30บาทต่อลิตรส่วนก๊าซ LPG ปรับเกณฑ์ราคาขายปลีกเป็นเกิน423บาทต่อถัง15กิโลกรัมกรณีราคาผันผวนรุนแรงปรับเกณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปเป็นเปลี่ยนแปลงมากกว่า10ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือราคาขายปลีกเปลี่ยนเกิน2บาทต่อลิตรภายใน1สัปดาห์ส่วน LPG ปรับเกณฑ์เป็นราคาขายปลีกเปลี่ยนเกิน1บาทต่อกิโลกรัมภายใน1เดือนเพื่อให้สอดคล้องกับราคาตลาดโลกและกรณีพลังงานขาดแคลนนพศรแก้วคำรายงาน
3: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่นด้านแผนงานนโยบายเทคโนโลยีการจราจรและการจัดการความปลอดภัยทางถนน
6: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่นด้านแผนงานนโยบายเทคโนโลยีการจราจรและการจัดการความปลอดภัยทางถนนและอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยโดยร่างบันทึกความร่วมมือดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อขยายความร่วมมือและแทนที่บันทึกความร่วมมือที่สิ้นสุดไปเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569โดยเพิ่มกรอบความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนนและนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่อื่นๆเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาร่วมด้วยรวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลในการซ่อมบำรุงถนนและสะพานโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นหรือเป็นพื้นที่สำคัญคริสนาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.com

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่22กันยายน2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงเพลงแรกในช่วงนี้ก็คืออย่าแยกแผ่นดินคุณสาโรจน์จาระเป็นผู้ขับร้องผลงานของศักดิ์เกิดสิริ

จบไปแล้วนะคะเพลงอย่าแยกแผ่นดินสาโรจจาระขับร้องศักดิ์เกิดสิริเป็นผู้แต่งค่ะต่อได้เพลงรักไทยคุณบุญทรงเฮระบัตรขับร้องนะคะเพลงนี้ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการค่ะจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482

นั่นคือเพลงรักไทยจากละครของพลตรีรวิจิตรวาทการเรื่องน่านเจ้าปี2482คุณบุญทรงเฮระบัตรขับร้องสองเพลงต่อไปนี้นะคะเป็นเพลงจากละครคณะศิวารมดนตรีอยู่ในความควบคุมของคุณสง่าอรัมภีศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงแรกคือเพลงสบายทรงคุณอารีมุสิกภพเป็นผู้บันทึกเสียงต่อด้วยเทวีในฝันโดยคุณชาญเย็นแข

สองเพลงที่จบไปนั้นคือเทวีในฝันและสบายทรงเป็นเพลงที่บรรเลงด้วยวงดนตรีคณะศิวารมณ์ในความควบคุมของครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาตินะคะชุดต่อไปจะเป็นเพลงผลงานของครูสลายไกรเลิศ3เพลงค่ะซึ่งเป็นเพลงจากนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่องผู้ชนะ10ทิศนะคะเริ่มด้วยเพลงผู้ชนะ10ทิศคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องต่อด้วยกุสุมาอธิษฐานโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติและกล่อมอิราวดีคุณภูนศรีเจริญพงศ์ขับร้องค่ะทั้งหมดนี้บรรเลงด้วยวงสลายและสหาย

บไปแล้วนะคะผลงานของวงสไลด์และสหาย3เพลงเพลงต่อไปจะเริ่มด้วยวงปอชื่นประโยชน์ค่ะคอยพี่นักแก้วตาคุณบรรลบวิชุกรขับร้องภาพเก่าความหลังโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติและเพลงที่3ผลงานของวงร้อยแก้วรักไทยคือเพลงคำเตือนของพี่คุณฤทธิ์อารีบันทึกเสียงเมื่อปี2498

เพลงที่จบไปนั้นก็เป็นผลงานของวงปอชื่นประโยชน์และวงร้อยแก้วนะคะหรือวงร้อยแก้วรักไทยชุดต่อไปจะเป็นผลงานของวงล้วนควันธรรมในความควบคุมของครูล้วนควันธรรมนั่นเองค่ะกลางสายฝนล้วนควันธรรมขับร้องกับสะอาดนินอารามสาวกลัวฟ้าโดยคุณรำเภยอนัคมนตรีและแสงแดดในฤดูฝนคุณตระกูลชื่นประภาบันทึกเสียง

พลงที่จบเป็นนั้นบรรเลงด้วยวงล้วนควันธรรมนะคะมีเพลงกลางสายฝนสาวกลัวฟ้าและที่เพิ่งจบก็คือแสงแดดในฤดูฝนจะต่อด้วยเพลงที่เป็นเพลงแก้กันนะคะเพียงคำเดียวโดยคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติสุนทรียานาเวียงการแต่งคำร้องทำนองโดยคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติค่ะและเพลงที่แก้กันก็คือเพียงคำนั้นคุณเกษมชื่นประดิษฐ์แต่งคำร้องทำนองเป็นของคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติคุณดาวใจภัยจิตขับร้องสองเพลงนะคะเพียงคำเดียวและเพียงคำนั้นคืนนี้สุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาฝึกทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งจากนั้นจึงจะค่อยไปฟังหัวข้อวันนี้จะนำเสนอเรื่องของพรหมวิหารสีเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาเจริญพรหมวิหารสีกันตะวังเราจะจงลงมาในเรื่องของเมตตาให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเราจะตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตายังไงอยู่ๆเมตตาไม่ได้เกิดขึ้นเองมันต้องมีเหตุเรานึกถึงเรื่องราวที่มีการแสดงออกถึงความรักความเมตตาอย่างเช่นแม่ที่รักลูกมารดาที่คลอดลูกออกจากครรภ์ของตนไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นหญิงหรือชายไม่ว่าจะหน้าตาเป็นยังไงโอ้ยแม่นี่จะมีความรักในลูกนั้นยังเต็มเปี่ยมเลยถ้าลูกได้รับความเจ็บไข้ได้ป่วยแม่ก็จะโอ้โอ้โอ้โอ้ให้หมดทุกข์ให้มีสุขนะลูกนะเรานึกถึงเหตุการณ์แบบนี้อารมณ์ความเมตตาความรักใคร่ความปรารถนาดีจะปรากฏตั้งอยู่ในจิตใจของเราเมื่อเป็นดังนี้แล้วให้เราแผ่กระแสแห่งความรักความเมตตาที่ทรงอยู่ในจิตของเรานี้ประคับประคองเอาไว้ให้ดีแผ่ให้กับตัวเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในทิศเบื้องหน้าไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่มีตัวใหญ่หรือตัวเล็กอยู่ในที่ไกลหรือที่ใกล้ให้ได้รับกระแสความเมตตานี้แผ่ไปจากนั้นให้แผ่ไปยังทิศเบื้องขวาคือให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาแบบนี้จะเป็นจิตที่ละความพยาบาทละความไม่พอใจให้แผ่จิตที่เป็นแบบนี้ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องขวาไม่ว่าจะเป็นสัตว์สองเท้าสี่เท้ามีเท้ามากหรือไม่มีเท้าเป็นสัตว์ปีกสัตว์น้ำหรือสัตว์บกก็ตามให้ได้รับกระแสแห่งความเมตตานี้แผ่ไปจากนั้นให้แผ่ไปยังที่เบื้องหลังโดยให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเหมือนที่แม่รักลูกที่เกิดคลอดออกจากครรภ์ของตนแผ่กระแสแห่งความเมตตานี้ปรารถนาดีนี้ให้กับจิตของเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่มีกายหยาบมองเห็นได้ชัดหรือมีกายละเอียดมองไม่เห็นจะเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์ก็ตามให้ได้รับกระแสแห่งเมตตานี้แผ่ไปจากนั้นให้แผ่ไปยังทิศเบื้องซ้ายคือเธอพึงตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเหมือนที่มารดารักลูกที่เกิดจากกันของตนยังไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตแผ่ให้กับตัวเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องซ้ายไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ปรารถนาดีหรือปรารถนาร้ายกับเราจะมองเห็นเราโดยความเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูก็ตามไม่ว่าเขาจะมีสุขหรือมีทุกข์อยู่ก็ตามขอให้ได้รับกระแสความเมตตานี้แผ่ไปเราไม่มองเห็นใครโดยความเป็นศัตรูเลยเรามองเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยความเป็นมิตรกับเราเบื้องบนด้วยเบื้องล่างด้วยทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เปรียบเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศไม่ยากชั้นใดดังนั้นก็ด้วยจิตมันเป็นไปด้วยกับเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุข
จงมีความเกษมจงมีความเจริญหลักตัมฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาฟังหัวข้อธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างยกตัวอย่างในการใช้งานทำให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งลงไปเรามาทำความเข้าใจในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่ต้องทำจิตให้เป็นสมาธิกันสักครู่หนึ่งเพื่อไม่ให้ได้รับภัยอันตรายที่จะเกิดจากการศึกษาแต่ให้ได้รับประโยชน์จากการศึกษาอย่างเต็มที่จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จิตต้องมีความสงบมีความเยือกเย็นทำความเข้าใจให้ถูกต้องได้ในช่วงของใต้ร่มพุทธบทวันนี้จะขอนำเสนอหัวข้อการใช้งานพรหมวิหารสี่พรหมวิหารสี่ในที่นี้หมายถึงเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาที่อยากจะนำเรื่องนี้มาอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังเพราะว่ามักจะพูดกันโดยการเอาการอุทิศส่วนกุศลมาผสมกันกลายเป็นการแผ่เมตตาแล้วพอแผ่เมตตาแล้วทำไม่ถูกยังมีเงื่อนไขยังมีประมาณยังมีขอบเขตทำให้ผลที่ได้รับก็ได้ไม่เต็มที่พอได้ไม่เต็มที่มันก็เลยเหมือนอั้นๆทำไม่ถูกทำไม่เป็นเราเริ่มจากปัญหานี้ก่อนท่านผู้ฟังที่ว่าทำไมเมตตาถึงเป็นคำตอบในโลกที่วุ่นวายไม่สงบหาทางออกไม่ได้เพราะว่าโลกทุกวันนี้มีเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันท่านใช้คำนี้เรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันเล็กๆน้อยๆก็ระหว่างเพื่อนฝูงขึ้นมาหน่อยก็ในครอบครัวบางทีพ่อกับลูกเนี่ยไม่คุยกันเป็น10ปีอ่ะก็เลยนะเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันหรือคนคบกันมาเป็น20 30ปี50ปีไม่พอใจกันด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่คุยกันละเลิกอย่าร้างบ้างไม่คบกันแล้วบ้างเลิกคบกันไปพวกนี้คือเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวยังต่อไปขยายผลถึงคดีความต่างๆในศาลนะเขาจะฟ้องร้องกันเรื่องมรดกแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวนั่นแล้วเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันยังต่อไปถึงข้อกฎหมายนั้นข้อกฎหมายนี้นโยบายนั่นนี่โน่นนั่นแล้วเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันต่อขึ้นมาอีกจนถึงเป็นข้อพิพาทระหว่างประเทศยังไม่ได้รบกันนะแต่หึ่มๆกันเฉยๆทำสงครามเย็นสงครามข่าวสารก็นั่นแหละเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันแต่ขยายผลต่อไปอีกเป็นลงมือลงไม้ใช้อาวุธมีคมไม่มีคมแบ่งเป็นสองฝ่ายเข้าประหัตประหารกันสงครามไม่ว่าจะย่อยๆในครัวเรือนจนถึงสงครามใหญ่ๆระดับประเทศระดับโลกเรียกรวมเหล่านี้ว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันแก้ได้ด้วยการใช้พรหมวิหารพูดอย่างนี้เลยยืนยันเลยนั่งยันนอนยันเดินยันเลยว่าได้แน่นอนเอาแล้วทำไมมันยังมีปัญหาอยู่ในโลกเนี่ยไหนว่าท่านทำได้ทำได้สิท่านผู้ฟังถ้าเอาไปใช้ถูกไงวันนี้จึงนำเรื่องการใช้งานพรหมวิหารสี่มาพูดตรงนี้ใช้ยังไงให้มันถูกนี่นะเราซ่อมไปปอกมะม่วงมันใช้งานไม่ถูกนะเอามีดปอกผลไม้ไปตอกตะปูไม่ได้นะคือได้อยู่แต่มันไม่เวิร์กไงลูกกูจะเอาค้อนมาปอกมังคุดอย่างเงี้ยอุ้ยจะได้กินอะไรนะมันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมันต้องเอาการใช้งานให้ถูกต้องจุดที่มันจะทำงานได้ด้วยเพราะฉะนั้นเรามาทำความเข้าใจก่อนดูฟังว่าไอ้เรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันเนี่ย
มันมีปัญหามาจากอะไรอันนี้เป็นข้อมูลที่มาในมหานิทานสูตรทีฆนิกายเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันเพราะจิตเรามีการห่วงกันจิตทำไมเราถึงมีการห่วงกันเพราะมันมีความตระหนี่ทำไมจิตคุณถึงมีการตระหนี่เพราะมีการจับอกจับใจทำไมถึงมีความจับอกจับใจเพราะมีความสยบมัวเมาทำไมถึงมีความสยบมัวเมาเพราะมีความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจทำไมถึงมีความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจเพราะมีการปลงใจรักทำไมถึงมีความปลงใจรักเพราะมีการได้ทำไมถึงมีการได้เพราะมีการแสวงหาทำไมถึงมีการแสวงหาเพราะมีตัณหาไงมีตัณหาแล้วจึงมีการแสวงหาทำให้เกิดการได้จึงมีการปลงใจรักทำให้มีความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจทำให้มีความสยบมัวเมาทำให้มีความจับอกจับใจจึงทำให้มีความตระหนี่จึงทำให้มีการหวงกันและจึงทำให้เกิดเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันทุกวันนี้เป็นอย่างนี้เพราะอาศัยอะไรนะไล่มาตั้งแต่ต้นเนี่ยตัณหานั่นเอง

พ่อทำไมสูบบุหรี่พ่อทำไมกินอาหารไม่ดีเลยลูกก็เลยต้องว่าพ่อแล้วพ่อว่าไอ้ลูกอะไรทำไมมาว่าพ่อได้ไงแล้วพ่อก็มีเหตุผลของพ่อแล้วลูกว่าพ่อไม่ได้ลูกก็มีเหตุผลของลูกแล้วลูกพ่อต้องรักษาสุขภาพนั่นเอาทำไมเอาเหตุผลมาใช้เป็นเงื่อนไขบีบคั้นประหัตประหารกันน่ะก็นั่นแล้วมันเป็นความอยากไงความพอใจความไม่พอใจความพอใจความไม่พอใจตรงนี้แหละที่ทำให้เกิดการแสวงหาหาอะไรหาเหตุผลหาเหตุผลมาใช้เป็นเงื่อนไขและเหตุผลที่คุณหาเนี่ยเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะมาดูอย่างที่เขาทะเลาะกันไม่ว่าจะเป็นในสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายหนึ่งก็มีเหตุผลดีนะเออเขาทะเลาะกันนี่ก็เหตุผลเรื่องดีๆใช่ไหมหรือแม้แต่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังพระองค์หนึ่งพูดเรื่องโยมคนหนึ่งอยู่ในอินเทอร์เน็ตพระอีกองค์หนึ่งก็มีคอมเมนต์อีกอย่างหนึ่งขึ้นมาไม่พอใจพระอีกองค์หนึ่งอีกองค์หนึ่งก็มาอีกแต่ทั้งพระทั้งโยมคราวนี้นัวกันโอ้โหมันลุมมาตุ้มชุลมุนชุลเกอยู่ในอินเทอร์เน็ตนั่นแหละใช้เหตุผลทุกคนเลยอ่างวินัยบ้างอ่างหัวข้อธรรมะนี่เอานั่นละมาเป็นเหตุผลใช่ไหมแล้วก็บีบคั้นกันจึงมีเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันขึ้นมาปัญหามันเกิดจะแก้ยังไงเงื่อนไขตรงนี้แหละท่านผู้ฟังเราจะคลี่คลายเงื่อนไขออกในโลกที่เป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นกามโลกโลกที่มีข้อจำกัดโลกที่ยังถูกบีบคั้นเป็นสนามเล่นของมารจะใช้เรื่องทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละความพอใจไม่พอใจนี่แหละมาเป็นจุดที่ให้เกิดการบีบคั้นห่วงกันเรื่องราวต่างๆอย่างดีว่าทำอย่างนั้นไปก็ชื่อว่าเป็นฝักฝ่ายเดียวกับมารถูกมารใช้เป็นเครื่องมือตกเป็นทาสของมารโดยไม่รู้ตัวเราจะอยู่เหนือจากมารได้ท่านผู้ฟังตอนนี้จึงใช้หลักการหลักเกณฑ์เรื่องของพรหมวิหาร4เพราะอะไรอ๋อเพราะว่าโลกของพรหมอยู่เหนือจากโลกของกามโลกมันมี3โลกท่านผู้ฟังคือกามโลกรูปโลกและอรูปโลกจริงๆก็สองนั่นแหละสองส่วนคือโลกส่วนที่ต่ำๆหน่อยคือกามโลกโลกที่สูงๆหน่อยก็คือรูปโลกหรือพรหมโลกเนี่ยแบ่งเป็นสองคือรูปโลกและอรูปโลกแบ่งเป็นสองส่วนที่เป็นพรหมโลกมันแตกต่างกันตรงนี้ว่าโลกส่วนที่ยังอยู่ต่ำอยู่คือกามโลกเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดมันจะมีเงื่อนไขมันจะมีเรื่องราวมันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าโลกที่เป็นพรหมโลกนั้นจะไม่มีข้อจำกัดไม่มีเงื่อนไขไม่มีเรื่องราวอะไรอย่างนี้ไม่มีเอาแล้วเขาอยู่กันยังไงเขาอยู่กันด้วยพรหมวิหารคือในโลกที่เป็นกามโลกเนี่ยโอ้มันจะเยอะแยะเนี่ยสวรรค์ตั้ง6ชั้นยังสัตว์นรกเปรตอสุรกายความเป็นอยู่แบบต่างๆเงื่อนไขปัจจัยเต็มไปหมดเลยแต่พอพรหมโลกอยู่ด้วยพรหมวิหารมาแบ่งแก้เป็นสองคือรูปโลกและก็อรูปโลกก็จำกัดเรื่องเวลาสถานที่ของเขาเนี่ยมันน้อยมากจนจะเรียกว่าไม่มีกันละกันนะทีนี้เขาอยู่กันเขาอยู่ด้วยพรหมวิหาร4ถึงเป็นหัวข้อที่ข้าพเจ้าพูดถึงวันนี้แหละท่านผู้ฟังว่าการใช้งานพรหมวิหาร4ยังไงในโลกปัจจุบันที่มันวุ่นวายหาทางออกไม่ได้หลักเกณฑ์หลักการในเรื่องนี้ท่านฟังมาจากพุทธบัญญัติตรงจุดนี้ที่บอกว่าการเจริญพรหมวิหารเนี่ยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแต่ละอย่างละอย่างไล่ไปนี่นะคุณบุรีพระพุทธเจ้าไม่ได้อธิบายพรหมวิหารด้วยคำว่าพรหมวิหารนะแต่ท่านจะแยกทีละคำเลยพูดเมตตาไปเลยจนหมดแล้วก็มาต่อกรุณามุทิตาอุเบกขาพูด4รอบใช้คุณธรรม4อย่างเราเรียกหัวข้อตัวนี้ว่าพรหมวิหารบางครั้งท่านก็จะใช้คำนี้บ้างบางครั้งท่านก็ไม่ได้ใช้บ้างแต่ว่าหมายถึงสิ่งนี้เหมือนกันว่าเป็นพรหมวิหารในการใช้งานพรหมวิหารที่ว่าแตกต่างกันกับเครื่องมือของกามโลกเครื่องมือของมารตรงที่ว่าพรหมวิหารนั้นไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณและไม่เว้น

ไว้คุณสมบัติ3อย่างคืออยากจะให้ท่านผู้ฟังเปรียบเทียบเห็นข้อต่างกันนะว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีเงื่อนไขมีประมาณแล้วมันก็บางคนได้บางคนไม่ได้บางคนเพราะอะไรเพราะเรามีทรัพยากรจำกัดเวลาวันหนึ่งก็มีแค่24ชั่วโมงแล้วก็งบประมาณก็มีเท่านี้อ่ะแบ่งๆกันแล้วกันฉันให้เธอเท่านี้ฉันก็เหลือเท่านี้ฉันต้องการเท่านี้ฉันก็ให้ได้เท่านั้นเนี่ยมันมีข้อจำกัดมันมีขอบเขตมีเงื่อนไขมีประมาณบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้ดูดิบางคนเนี่ยอาหารเนี่ยเยอะมากกินนี่โอ้เหลือทิ้งเหลือขว้างในขณะที่บางคนนี่โอ้แทบไม่มีจะกินโลกใบเดียวกันนะนี่นะแต่ทำไมบางคนเป็นอย่างนั้นอีกคนหนึ่งเป็นอย่างไงก็นี่แหละมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมในขณะที่พรหมโลกนี่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตไม่เว้นใครไว้พอเราปรับเปลี่ยนจิตใจของเราจากที่ว่าต้องมีเงื่อนไขมีข้อจำกัดนั่นนี่แล้วมาเป็นไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อจำกัดปุ๊บเนี่ยจิตใจของเราลักษณะการกระทำของเราการพูดการคิดการสื่อสารของเราไปเนี่ยมันจะไม่เป็นการบีบคั้นเอาแค่นี้ก่อนจะไม่เป็นการบีบคั้นห่วงกันและให้เกิดเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันโอเคนะจะปลดล็อกตรงนี้ของเราล็อกหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งพอเขารับรู้ถึงว่าเออนี่คุณก็ไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณนี่นะรับรู้ถึงเมตตาจากเรากรุณามุทิตาอุเบกขาจากเราแล้วจิตใจของเขาก็จะลดเงื่อนไขก็จำกัดการบีบคั้นนั้นลงไปด้วยทำไมอ่ะก็เพราะว่าเมตตามันไม่มีเงื่อนไขไงเขาก็รับรู้ถึงความเมตตาความปรารถนาดีจากเราแล้วคือความเป็นเงื่อนไขของเขาก็ลดลงเหมือนกันท่านจึงบอกว่าอันนี้ส่งของการเจริญเมตตาอยู่เป็นประจำนะคือหนึ่งจะไม่เป็นที่รักของมนุษย์ไฟยาพิษศัตราพวกนี้ไม่ทำอันตรายได้เพราะตรงจิตที่เป็นอย่างนี้แหละเขาเห็นเราเขาก็รักเราความมีเงื่อนไขข้อจำกัดเขาก็ลดลงพอลดลงแล้วทางออกใหม่มันจึงเปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่เราไปใช้กันไม่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะยังใช้เมตตาอย่างมีข้อจำกัดมีเงื่อนไขยังมีขอบเขตมีการหวงกันอยู่สมมติเราจะแผ่เมตตาเงี้ยนะฉันมีปัญหาในชีวิตนะท่านบอกว่าให้แผ่เมตตาแผ่เมตตาปัญหาในที่ทำงานอย่างเงี้ยเอาแผ่ไว้หมายถึงไอ้หมอนี่นี่ฉันไม่ชอบเลยฉันไม่แผ่ให้เขาแล้วกันนานจะมีการผูกเวรจิตที่เราคิดกับไอ้หมอนั่นอย่างนั้นน่ะคือการผูกเวรนะการผูกเวรหรือบอกว่าให้เป็นบางเวลาก็ไม่ให้ต้องเก็บไว้บ้างเดี๋ยวหมดการที่แบบมีการแบ่งใจเหมือนทำงบประมาณเลยตักให้เท่านี้พอเหลือไว้เท่านี้นั่นคือยังมีปริมาณหรือว่าจะต้องให้เขามีทำแบบนั้นกับฉันพูดคำนี้มาขอโทษกันก่อนแล้วฉันจึงจะเมตตาให้นั้นยังมีเงื่อนไขนะบางคนยังต้องมาให้เขาขอโทษให้เขาพูดดีๆกับเราก่อนแล้วถึงจะดีกับเขานั่นแหละมีเงื่อนไขละมีเงื่อนไขแล้วมันก็ไม่ใช่เมตตาจริงๆไงเมตตาเป็นเมตตาปลอมๆมันก็ไม่ได้ผลไงถ้าเรายังคิดจากมุมมองของสัตว์ที่อยู่ในกามโลกอยู่เนี่ยตัวฟังเราก็จะมีparadigmความคิดที่เนี่ยต้องมีข้อจำกัดงบประมาณมีจำกัดเวลามีจำกัดจะคิดไปในแนวนี้แต่สัตว์ที่อยู่ในพรหมโลกเนี่ยนะเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นตัวฟังเวลาให้นี่ให้เลยให้แบบไม่ต้องมีจำกัดคือมันอย่างสมมติว่าถ้าเราเป็นเศรษฐีอย่างเงี้ยนะเศรษฐีแบบหมื่นล้านอย่างเงี้ยนะให้สักแสนสองแสนเนี่ยมันไม่ต้องคิดเลยนะให้เลยหรือให้สักล้านสองล้านนี่ไม่ต้องคิดเลยนะให้เลยคือให้ไม่ต้องกลัวหมดอ่ะวางงี้ดีกว่าเพราะมันมีเยอะมากอย่างเงี้ยให้ไม่ได้ต้องกลัวหมดในความคิดที่ว่าฉันต้องนับทุกบาททุกสตางค์นะอันนี้คือยังเป็นแนวความคิดของสัตว์ที่ยังมีข้อจำกัดอยู่อันนี้คือเป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างเอาเงินขึ้นมาเป็นอุปมาให้เปรียบเทียบกับอุปมาคือคุณธรรม4อย่างนี้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยเราอย่าทำแบบเป็นเงินทองที่ว่าให้แล้วหมดไม่ใช่แต่ว่าเราสามารถที่จะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอยู่ในจิตใจของเราเนี่ย
ได้อย่างไม่มีประมาณนี่คือประเด็นของข้าพเจ้าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไม่ใช่เงินทองไงท่านผู้ฟังไม่ใช่เวลาที่มันมีแค่24ชั่วโมงเป็นบัดเจ็ตเป็นงบประมาณมีเท่านี้เท่านั้นไม่ใช่เราสามารถสร้างเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาให้เกิดมีได้อย่างไม่จำกัดไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณให้เรามีจิตแบบนี้แล้วแผ่ไปมันจึงจะเวิร์กมันจึงจะถูกต้องมันจึงจะได้ผลแต่ละอย่างนั้นคืออะไรเมตตาหมายถึงความรักความปรารถนาดีให้เขามีความสุขปรารภจากตัวเราเองขึ้นมาก่อนคือถ้าจะอธิบายให้เห็นตัวมันก็จะต้องเปรียบเทียบคู่ตรงข้ามเปรียบเทียบส่วนต่างให้เห็นจะได้ชัดเจนนะความพยาบาทความขัดเคืองนี้จะตรงข้ามกันกับเมตตาอย่างถ้าเราขัดเคืองเพราะว่าแบบไม่พอใจสิ่งนี้เช่นฝนตกเนี่ยฝนตกทำไมมาตกตอนนี้ขัดเคืองเนี่ยนะไอ้ความขัดเคืองเนี่ยมันไม่มีเมตตาเกิดขึ้นที่ตัวเราจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ได้แต่ว่าถ้ามันมีภาษาแบบนี้มาเลยฉันไม่ชอบเลยไม่ว่าภาษานั้นจะมาจากเพื่อนร่วมงานจะมาจากเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องฝุ่น PM 2.5 หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่แล้วเราเกิดความขัดเคืองขึ้นนั้นคือไม่ใช่เมตตาละแต่ถ้าไม่ขัดเคืองเนี่ยมีความรักความปรารถนาดีจิตแบบเนี้ยเป็นรากศัพท์คำเดียวกับคำว่ามิตตะคือตั้งไว้ชุ่มเย็นสบายสบายเป็นความยินดีเป็นความรักความปรารถนาดีให้กันนี่คือเมตตาตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าอธิบายให้เราเห็นภาพอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของแม่รักลูกแม่รักลูกอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณแบบให้ได้ไม่มีหมดให้ได้อย่างไม่ที่ว่าจะต้องทำให้ฉันมีความสุขนะต้องยิ้มนะท่านจะรักเธอถ้าร้องไห้ไม่รักนะไม่เป็นแม่นี่รักหมดอาจจะบ่นบ้างอะไรบ้างก็ธรรมดานะแต่ว่าจิตใจนี่ประกอบด้วยเมตตาอย่างไม่มีประมาณจุดนี้ในขณะที่กรุณาหมายถึงความปรารถนาให้พ้นจากความทุกข์กรุณานั้นจะตรงข้ามกันกับการเบียดเบียนยกตัวอย่างเช่นว่าในพรานจะไปฆ่าสัตว์ในพรานนี่ไม่ได้โกรธกวางโกรธปลาตัวนั้นที่จะไปจับไปตกไปล่ามันนะคือไม่ได้คิดเครียดแค้นแต่ก็จะไปล่ากินเนื้อมันเฉยๆนี่แหละเขาจะไม่คุณไปคิดเบียดเบียนเขากันนะความคิดแบบนี้คือความคิดเบียดเบียนนะแต่ไม่ได้โกรธไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรกับเจ้าปลาตัวนั้นเนี่ยอันนี้คือลักษณะของไม่มีกรุณากรุณานี่คือการที่เขาจะทุกข์เหรอพวกเราหวังว่าเขาอย่าทุกข์เลยลักษณะนี้จิตใจแบบนี้คือกรุณาเพราะฉะนั้นถ้าสมมตินายพรานจะไปล่าสัตว์เนี่ยแล้วก็โก่งคันธนูขึ้นแล้วจะปล่อยลูกศรยิงไปเพื่อฆ่ากวางตัวนี้ด้วยความแม่นยำและรวดเร็วลูกศรนี่จะตัดขั้วหัวใจของมันทันทีตายคาที่เลยเนี่ยสิ่งเดียวที่จะทำให้เขาลดคันศรลงได้เลยนะแล้วอาศัยปริมาณน้อยที่สุดประโยชน์สูงสุดนั่นคือกรุณาเพราะพอมีกรุณาเกิดขึ้นในจิตใจของนายพรานนั้นนิดเดียวเองเนี่ยนายพรานนั้นก็จะลดคันธนูลงทันทีเขาไม่อยากให้เจ้ากวางตัวนี้มันได้รับทุกข์ย้อนกลับมาตรงเมตตาเหมือนกันนะท่านฟังนะสมมติเรามีความขัดเคืองมีความอะไรต่างๆอยู่ในใจโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้โลกเป็นอย่างนี้สังคมเป็นอย่างนี้ทำไมฉันเป็นอย่างนี้ทำไมคนอื่นเป็นอย่างนี้แต่พอเราเมตตาปึ้งเนี่ยแผ่เมตตาลงไปในจิตเราเนี่ยเริ่มจากตัวเราแผ่เมตตาให้ที่ตัวเราเนี่ยพวกไอ้ความขัดเคืองความไม่พอใช่มันจะระงับไปเลยนะมันจะดับไปเลยรุ่มร้อนเล่าร้อนนี่กรุณาเหมือนกันนะแผ่กรุณาไปพวกไอ้ความคิดเบียดเบียนเนี่ยมันจะดับไปเลยต่อมาอีกอันที่สามคือมุทิตามุทิตาหมายถึงความยินดีที่ผู้อื่นก็ได้มีความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งจะให้เกิดความเข้าใจจากมุมมองของคนที่อยู่ในโลกที่มีข้อจำกัดนี่เอานี่เลยอิจฉาริษยาถ้าพูดถึงความอิจฉาริษยาเนี่ยเจอคนอื่นเขาได้ดีแล้วไม่แฮปปี้นั่นแหละอิจฉาริษยาเจอคนอื่นเขาหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างนี้แล้วเราไม่พอใจเขาด้วยแม่มันน่าจะทุกข์นานกว่านี้อันนั้นคืออิจฉาริษยาแต่ย้อนกลับไปที่กรุณาด้วยเหมือนกันนะ
สมมติเขาเห็นเขาโดนเจ็บๆอย่างเงี้ยแล้วเราตลกเราดีใจอันนั้นไม่ใช่กรุณาแน่นอนนั่นเป็นความคิดเบียดเบียนถูกปะคุณคิดเบียดเบียนเขาแล้วนั่นแหละมีจิตมีเวรมีพยาบาทอยู่นั่นนั่นแหละแต่ถ้าเขาเจ็บๆแล้วเราไม่ตลกด้วยเรารู้สึกสงสารเขาเห็นใจเขานั่นกรุณานะความเห็นใจนั่นนะมุทิตานี่ก็เหมือนกันนะตรงที่ว่าพอเราเห็นคนหนึ่งเขาได้ดีเราดีใจด้วยแต่เราเห็นคนหนึ่งที่เขาพ้นทุกข์หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งของเขาเราดีใจด้วยความดีใจยินดีตรงนี้คือมุทิตาพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบเหมือนกับการเจอญาติหรือเพื่อนที่รักที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วมาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายโอ้มันจะมีความดีใจแล้วไม่ว่าเขาจะเอาอะไรมาฝากให้ก็ตามหรือเขาจะหน้าตาเปลี่ยนไปยังไงก็ตามพวกเราก็ยังมีความยินดีที่ได้เจอกันนะไม่ได้มีเงื่อนไขไม่มีอย่างอื่นเป็นอะไรที่จะแอบแฝงเลยนี่แบบเนี้ยคือมุทิตามุทิตานั้นจะระงับไอ้เจ้าความคิดอิจฉาริษยาความคิดน้อยเนื้อต่ำใจได้หรือว่าเปรียบเทียบกับเช่นเวลาอาจารย์อย่างเงี้ยนะคนที่เป็นครูเป็นอาจารย์สอนนักเรียนระดับมัธยมอย่างเงี้ยพอลูกศิษย์เราเรียนจบไปเข้ามหาวิทยาลัยได้เรียนจบมหาวิทยาลัยทำงานได้เงินเดือนดีๆเป็นอยู่ในเครื่องแบบกลับมาคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยคุณครูจะอิจฉานักเรียนเหรอที่นักเรียนไปได้ดีไม่มีนะท่านฟังเขาจะเสียใจเหรอที่นักเรียนโอ้โหอุตส่าห์เรียนจบแล้วได้ทำงานนั่นนี่โน่นไม่เป็นนะมีแต่จะดีใจเราอาจจะไม่ได้เรียนจบอะไรเลยก็ได้แม้มหาจันมันก็ดีใจแล้วนี่คือมุทิตาในลักษณะมุทิตานี่จะเห็นได้ว่ากรุณาและมุทิตาเนี่ยจะปรารภบุคคลอื่นนะปรารภบุคคลอื่นแต่แตกต่างกันตรงในความพ้นจากทุกข์นั่นคือกรุณาแตกต่างกันตรงที่มีสุขนั่นคือมุทิตาถ้ามีสุขปรารภคนอื่นนั่นมุทิตาเกิดถ้าความสุขเกิดกับคนอื่นแล้วเรามีความสุขด้วยหรือเขาพ้นจากทุกข์เรามีความสุขด้วยนั่นคือมุทิตาถ้าความทุกข์เกิดกับคนอื่นแล้วเรานึกเห็นอกเห็นใจนั่นคือกรุณาเพราะฉะนั้นมันจะเหมือนกับใกล้ๆว่าตรงข้ามกันนะอันหนึ่งปรารภสุขอันหนึ่งปรารภทุกข์ทั้งสองอย่างนี้เหมือนกันตรงที่ว่าอาศัยผู้อื่นนั่นเองในขณะที่เมตตาคือท่านผู้ฟังอาจจะคิดว่าเมตตานี่มันเกี่ยวกับคนอื่นนะเพราะเราก็เมตตาคนอื่นบ้างหรือว่าความขัดเคืองเราขัดเคืองคนอื่นบ้างอันนี้จริงๆไม่ใช่นะขัดเคืองมันเกิดขึ้นที่ตัวเราอาจจะไม่ได้มีคู่กรณีก็ได้หรือจะมีก็ได้ก็ไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าความขัดเคืองมันเกิดขึ้นที่จิตของเราเมตตาเนี่ยมันจึงต้องเป็นการปรารภตัวเราเองในความเร่าร้อนขัดเคืองความไม่พอใจที่จะเกิดขึ้นส่วนอุเบกขาต้องหวังแปลว่าการวางเฉยวางเฉยในภาษาที่น่าพอใจไม่น่าพอใจให้เกิดความยินดีให้เกิดความไม่พอใจคือวางเฉยได้เป็นเปรียบไว้เหมือนกับแผ่นดินหรือแผ่นน้ำที่ถ้าเมื่อมันมีของสะอาดหรือสกปรกก็ตามแผ่นดินหรือแผ่นน้ำนั้นก็จะไม่ได้รู้สึกอึดอัดระอารังเกียจด้วยสิ่งเหล่านั้นหรือเหมือนกับภูเขาหินทั้งแท่งเป็นภูเขาหินแท่งทึบไม่มีช่องไม่มีโพรงคือไม่มีถ้ำอยู่ในภายในจะมีแดดมีฝนมีลมมีอะไรมาพัดนี่ไม่มีปัญหาเลยไม่สะเทือนเลยอุเบกขานั้นจะกำจัดความพอใจไม่พอใจที่เกิดขึ้นออกไปได้มันก็จะเป็นการปรารภตนเองทั้งในด้านสุขและด้านทุกข์นั่นเองนี่คือพรหมวิหารทั้ง4อย่างแต่ละอย่างละอย่างนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาท่านฟังเข้าใจแล้วแล้วทั้ง4อย่างนี้จะต้องมีคุณสมบัติ3ประการคือไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่เว้นใครไว้คือไม่มีเวรนี่คือลักษณะที่เราจะนำไปใช้งานพออธิบายถึงจุดนี้การนำไปใช้งานจริงๆมีตัวอย่างไหมเอาตัวอย่างที่อยู่ในสมัยพุทธกาลก่อนก็ได้ดูฟังแล้วก็เอาตัวอย่างในสมัยปัจจุบันแล้วก็ตัวอย่างที่ใกล้ตัวเราเข้ามาแล้วเริ่มจากเรื่องของทีฆาวุกุมารซึ่งทีฆาวุกุมารเป็นนิทานชาดกเรื่องหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเล่าให้ฟัง
ปรารภชาติของพระองค์เองที่สมัยก่อนนั้นเกิดเป็นลูกของกษัตริย์ที่ตกเป็นเมืองขึ้นของพระเจ้าพรหมทัตพระเจ้าพรหมทัตนี่โอ้มีกำลังมากมีกองทัพมากมีพืชพันธัญญาหารมากเอาแคว้นนั้นเป็นแคว้นเล็กๆอ่ะเฮ้ยแคว้นเล็กๆจะมาสู้อะไรเราได้ลุยยึดมาเลยยึดมาเสร็จแล้วก็ฆ่าเจ้าเมืองด้วยนะคือฆ่าเสด็จพ่อเสด็จแม่ของทีฆาวุกุมารด้วยเออทำไมก็มาบุกเนี่ยเขาก็ใช้เหตุผลว่าฉันมีกำลังมากกว่าไงฉันจะช่วยดูแลให้เธอเองเหตุผลเขาก็มีไงเออทำไมใช้เหตุผลกันเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลนั่นเนี่ยมันสมเหตุสมผลของเขาแล้วเพราะเขาพอใจอย่างนี้เขาจึงใช้สิ่งนั้นมาเป็นเหตุผลเป็นเงื่อนไขให้เกิดการบีบคั้นแล้วก็เป็นเรื่องราวกันขึ้นมาถูกปะล่ะก็ฉันอยากจะได้ใช่ทำไมก็หาเหตุผลขึ้นมาละอีกฝ่ายที่เขาวุกุมารถ้าเราจะพูดกันแค่อาศัยเหตุผลนะเขาจะบอกเฮ้ยทำงี้ไม่มีเหตุผลนั้นไม่ถูกต้องนะเนี่ยไม่ถูกต้องตามหลักการปกครองนั่นนี่เธอฆ่าพ่อฉันเดี๋ยวฉันจะไปจัดการเธอบ้างมันก็จะฆ่ากันไปฆ่ากันมาเป็นการจองเวรพอจองเวรกันไปจองเวรกันมาไม่รู้จบนะไม่รู้จบปัญหามันก็แก้ไม่ได้เพราะก็บีบคั้นกันเข้าไปฉันก็ไปฆ่าเธอพวกของเธอบ้างอันนี้ก็ไม่พอใจก็ไปฆ่าเขาหนึ่งทำไมเธอมาทำอย่างนี้ฉันได้บ้างอย่างนี้ไปไม่จบเลยไม่จบไม่จบยืดยาวต่อไปยืดยาวต่อไปไอ้ลักษณะนี้คือตกเป็นเรื่องมือมาแล้วไงแต่เราใช้เหตุผลกันแบบนี้ไม่ถูกแต่เราอย่ามีเหตุผลเลยหมายถึงอย่ามีเงื่อนไขเลยทีฆาวุกุมารเนี่ยตัดเวรข้อนี้ได้ตัดเวรข้อนี้ไม่เห็นแก่ยาวไม่เห็นแก่สั้นเมตตาเขาขนาดว่าเขาฆ่าพ่อฆ่าแม่เอาเมตตาเขาไม่เอาเวรด้วยไม่ผูกโกรธด้วยเอาตรงนี้นะท่านผู้ฟังจดจ่อเรื่องนี้ให้ดีในช่วงของใต้ร่มบริบทเนี่ยเราต้องเข้าใจการทำงานของกระบวนการธรรมะไม่ใช่เหมือนกับว่าช่วงของจิตวิเวกเนี่ยเรามาทำจิตให้มันสงบเนี่ยแต่ว่าอันนี้ให้ท่านผู้ฟังตั้งสติสัมปชัญญะพิจารณาถึงการทำงานของจิตการทำงานของธรรมะว่ามันทำงานยังไงนะทีนี้พอจิตใจของทีฆาวุกุมารประกอบด้วยเมตตาแบบไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตแล้วเอานะทำกระชั้นขนาดนี้ฉันไม่คิดโกรธเรื่องใดๆไม่ได้ต้องโกรธตัวเขานะคือเมตตาตัวเองพอเมตตาตัวเองได้ไม่เอาความแค้นที่สะสมมาหลายปีมาเป็นเงื่อนไขข้อจำกัดไม่เอาเหตุที่เขามารุกมาตีเรื่องมันผ่านไป20ปีแล้วจะมาเป็นเงื่อนไขเป็นข้อจำกัดไม่เอาเนี่ยก็ไม่เกิดการบีบคั้นจากฝ่ายที่เขาวุกุมารไปยังพระเจ้าพรหมทัตใช่ไหมฝ่ายพระเจ้าพรหมทัตรู้ถึงโอ้โหนี่เขาจิตใจเป็นอย่างนี้เลยแล้วนี่จิตใจกว้างขวางเป็นมหากตะไม่มีเวรไม่มีประมาณเนี่ยจิตใจของพระเจ้าพรหมทัตก็อ่อนลงเหมือนกันได้รับกระแสความเมตตานี้เหมือนกันพอได้รับกระแสความเมตตานี้ทำให้ความเป็นเงื่อนไขที่คิดว่าเขาจะต้องมาตามจองล้างจองผลาญมาจองเวรมาทำนั่นนี่ไม่มีละความเป็นเงื่อนไขของฝ่ายพระเจ้าพรหมทัตก็ลดลงเพราะเขาไม่ได้มีความตระหนี่ความหวงกั้นในจิตแล้วไงเพราะรับรู้ถึงความไม่มีประมาณเนี่ยไม่มีประมาณจะไปตระหนี่ได้ไงใช่ไหมล่ะไม่รับรู้ถึงการให้อย่างหาขอบเขตไม่ได้มันไม่มีการหวงกั้นแล้วไงคือไม่มีเงื่อนไขแล้วน่ะก็เลยทำให้ไม่มีการบีบคั้นต่อกันมาทางออกทางที่สามจึงเปิดขึ้นแทนที่ว่าจะต้องเอาทหารเข้าสู้กันอะไรกันไปเลยให้แต่งงานด้วยให้เอาลูกสาวแต่งงานกับทีฆาวุกุมารด้วยสุดท้ายพอพระเจ้าพรหมทัตลาจากไปสวรรคตไปก็ได้เป็นเจ้าครองทั้งสองแว่นแขวนทั้งแขวนโกศลทั้งแขวนกาสีนี่คือสมัยชาติก่อนๆของพระพุทธเจ้าเป็นนิทานชาดกสมัยปัจจุบันเราก็มีท่านฟังในช่วงสมัยเมื่อสัก40กว่าปีก่อนนะที่ในโลกของเราเนี่ยยังอยู่ในยุคของสงครามเย็นยุคของสงครามเย็นก็คือหมายถึงยังมีการสะสมอาวุธยังมีการที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศไทยก็จะมีภัยคอมมิวนิสต์มาคุกคาม
ต้องการจะเปลี่ยนแปลงการปกครองให้เปลี่ยนจากระบอบประชาธิปไตยเป็นสังคมนิยมเป็นอะไรไปอย่างนี้ซึ่งถ้าใช้เหตุผลทั่วๆไปในทางโลกเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็จะมีเหตุผลนะฝ่ายสังคมนิยมฝ่ายคอมมิวนิสต์เขาก็จะมีเหตุผลเนี่ยเพื่อที่ความเป็นเอกภาพเพื่อความเสรีภาพเสมอภาคเนี่ยก็เอาไว้ว่าไปฝ่ายประชาธิปไตยก็บอกไม่ใช่ดิมันต้องมีอิสรภาพมันต้องมีความแตกต่างนั่นก็ว่ากันไปใช่ไหมอ้าวคนที่มีอำนาจอยู่ปัจจุบันก็ไม่อยากเสียอำนาจคนที่มีอุดมการณ์เขาก็สู้กันขึ้นมาถ้าใช้เหตุผลอย่างนี้ต่างฝ่ายต่างก็ต้องเข้าห้ามหันกันมีปัญหากันไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ต้องแพ้กันไปละดูอย่างการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราเห็นกันมาไม่ว่าจะที่กัมพูชาที่เวียดนามที่มันก็ไล่กันมาเรื่อยๆจนก็คิดว่าโอ้ยประเทศไทยนี่ก็คงจะเป็นโดมิโนโดนไปด้วยนี่คือใช้เหตุผลตัวด้วยไปแต่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แต่ท่านแก้ปัญหาได้อย่างดีมากๆเลยท่านเคยได้ให้สัมภาษณ์ไว้กับผู้สื่อข่าว BBC ในบทสัมภาษณ์ที่ผู้สื่อข่าวนั้นถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยนี่แหละท่านตอบผู้สื่อข่าวนั้นอย่างนี้บอกว่าศัตรูที่แท้จริงของเรานี่คือความจนไม่ใช่ตัวบุคคลหรือระบบการปกครองเพราะว่าประชาชนทุกคนก็คือคนไทยเหมือนกันการที่ในหลวงรัชกาลที่9สามารถมีมุมมองแบบนี้ก็จิตประกอบด้วยการไม่คิดร้ายไม่คิดอาฆาตนั่นคือเมตตาแต่ทั้งที่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะใช้กระบวนการการปล่อยข่าวใช้การโฆษณาชวนเชื่อสังคมทางด้านจิตวิทยาอะไรต่างๆนานาท่านไม่คิดร้ายท่านไม่คิดพยาบาทด้วยเลยจึงไม่มีมาตรการต่างๆที่ออกมามีนโยบายที่สามารถเปลี่ยนทางตันให้เป็นโอกาสได้เปลี่ยนอันตรายต่างๆให้เป็นความก้าวกล้าได้ความบีบคั้นในสถานการณ์ก็คลี่คลายออกความไม่ไว้ใจกันก็เปลี่ยนเป็นความเชื่อใจกันความกังวลใจไม่แน่ใจก็เปลี่ยนเป็นความกล้าความมั่นใจการทะเลาะเบาะแว้งจึงระงับไปได้กลายเป็นความสามัคคีความคิดเบียดเบียนความคิดที่จะเบียดเบียนกันก็จึงเปลี่ยนเป็นความช่วยเหลือกันเปลี่ยนจากศัตรูให้เป็นมิตรทำให้ปัญหาเรื่องคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยเมื่อยุคที่โลกยังมีสงครามเย็นเนี่ยคลี่คลายไปได้ด้วยความละมุนละม่อมประกอบด้วยสันติภาพจากตัวอย่าง2ตัวอย่างนี้นะท่านฟังที่ยกมาเนี่ยนะเรานำมาใช้ในครัวเรือนของเรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราใช้ยังไงนี่แล้วระวังพ่อลูกแม่ลูกบางคนที่อายุเข้าวัยกลางคนก็ต้องดูแลพ่อแม่ที่แก่เฒ่าใช่ไหมแล้วไหนลูกยังจะเป็นวัยรุ่นอีกอย่างเงี้ยโอ้โหถูกบีบทั้งสองด้านเลยลูกนี่มันก็ไม่เอาเรื่องเอาอะไรเลยวัดเบิดไม่เข้าธรรมะไม่ฟังแม่นี่ก็โอ้ยขี้หลงขี้ลืมอยากจะกินนั่นนี่เราก็ถูกทั้งแม่ด่าถูกทั้งลูกไม่เอาไหนอีกโอ้ยถูกบีบกันสองทางนะวันวันหนึ่งบางทีไม่เจอกันเจอกันพูดกันคำสองคำเป็นเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันแล้วพูดทีไรก็ทะเลาะกันทุกทีอย่างเงี้ยนะแกเลยเมตตาคือคำตอบท่านยังไงประเด็นคือเราจะให้เขารับรู้ถึงเมตตาของเราได้คุณทำยังไงอ่ะก็ฉันรักลูกอ่ะลูกมันกลับบ้านดึกฉันก็ต้องด่าแม่มันกลับบ้านเร็วๆหน่อยสิก็ลูกมันทำไมไม่ตั้งใจเรียนเนี่ยมันเรียนไม่ดีฉันก็ต้องด่ามันสินี่มันทำไมเล่นแต่เกมแล้วเขาจะรับรู้ถึงความรักของคุณด้วยการด่าอย่างนั้นเหรอมันย้อนแย้งกันโดยสิ้นเชิงหรือคุณจะมาห้ามพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่อายุ80 90ท่านอยากจะกินนั้นนั่นท่านอยากจะไปนี่ท่านอยากจะชิมสิ่งนั้นสิ่งนี้เอาแต่ว่าลูกก็ห้ามบอกอย่าไปเลยเดี๋ยวมันจะเหนื่อยนั่นนี่ไม่อยากให้ไปไม่อยากให้กินการที่คุณรักพ่อแม่แล้วก็ลูกด้วยนะแต่ว่าคุณนั้นไม่แสดงออกทางวาจาหรือทางกายให้เขารู้ได้ถึงความรักที่เรามีอันนี้ไม่ถูกนี่แหละคือใช้งานไม่ถูกการใช้งานพรหมวิหาร4จึงจะต้องให้เขารู้รับได้ด้วยนะเราต้องแสดงออกในลักษณะที่ให้เขารับรู้ได้ถึงความเมตตาของเรานะกลับมาที่ตัวธรรมฝั่งเองถ้ามีคนด่าเราต่อให้เขาด่าเราด้วยความหวังดีท่านผู้ฟังจะรู้สึกดีไหมล่ะ
ถ้าเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบกับว่าเขาพูดกับเราดีๆ ด้วยความหวังดีด่าเราด้วยความหวังดีกับพูดกับเราด้วยความหวังดีอันไหนจะทำให้เรารับรู้รู้สึกมี feeling เข้าใจสภาวะจิตใจของคนที่พูดนั้นได้อย่างดีที่สุดมันแน่นอนอยู่แล้วถูกป่ะล่ะร้อยเขาพูดดีๆนี่ไม่ใช่เขามาด่าเราโอ้ยเขามาด่าเราต่อให้เขาหวังดีโอ้ยทำไมปากปีจอแท้ต่อให้เขาหวังดีจริงๆก็ตามนะมันมีความเศร้าหมองในจุดนั้นๆเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องส่งเมตตากรุณามุทิตาของเราและอุเบกขาให้กับคนอื่นในลักษณะที่เขาจะรับได้ด้วยมันจึงมีสามระดับทางกายทางวาจาและทางใจเพราะว่าถ้าไม่ทำอย่างนั้นท่านผู้ฟังบางทีมันจะมีความท้อใจได้จะอุตส่าห์ทำจนอุตส่าห์พูดฉันอุตส่าห์เตรียมการนั่นนี่แต่ว่าโอ้ยทำไมไม่ได้ผลเลยนั่นมันจะเริ่มเป็นการท้อใจพอท้อใจปุ๊บบางทีเราไปเอาเครื่องมือของมารเนี่ยเรากลายเป็นทาสของมารไปโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเอาเงื่อนไขเรื่องเวลาแล้วเมื่อไหร่เขาจะดีขึ้นเมื่อไหร่เขาจะเปลี่ยนแปลงไปก็ไปเอาเงื่อนไขเรื่องเวลามาใช้มันยิ่งท้อใจยิ่งหดหู่ใจวิธีแก้ท่านฟังคือทำให้มันถูกแม้แต่พระพุทธเจ้าเองนะท่านฟังบางทีท่านก็ท้อใจเหมือนกันนะท้อใจในการที่จะแสดงธรรมโอ้ยถ้าแสดงไปแล้วไม่มีคนรู้นะมันจะไม่ได้เรื่องเนาะจิตมีความขวนขวายน้อยในการแสดงธรรมไม่น้อมไปในการแสดงธรรมนี่จะว่าก็ว่าท้อใจล่ะไม่ใช่ครั้งเดียวนะสามสองสามครั้งนู่นน่ะจนสามบดีพรหมเนี่ยต้องมาพูดอยู่สองรอบอะรอบแรกก็ที่ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะเมื่อคราวแรกตรัสรู้ใหม่ๆอีกคราวหนึ่งก็ตอนที่อยู่แคว้นสักกะเจอพวกภิกษุที่โอ้ยเสียงดังมึนบอกยากสอนยากท่านก็ไล่พวกนั้นหนีไปแต่พอมาตรวจดูด้วยพุทธจักขุคือเพราะว่าเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขานะทุกฝั่งมันไม่มีประมาณไงไม่มีประมาณท่านก็จึงใช้กรุณาตรวจดูโอ้มีอยู่คนที่จะรู้ได้วาระที่สองท่านก็ใช้เมตตาแผ่ไปให้ภิกษุเหล่านั้นเข้ามาหาท่านทีละรูปสองรูปก็อบรมสั่งสอนให้ดีได้เพราะฉะนั้นเราจะเข้าถึงพลังของเมตตาเป็นต้นเนี่ยได้ยังไงพลังที่จะให้เกิดความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาที่มีใช้ได้อย่างไม่จำกัดที่สามารถจะทรงตั้งไว้ในจิตของเราได้แล้วจะไม่เกิดการพูดและการกระทำทางกายที่เป็นทางเมตตากรุณาเป็นต้นทั้งต่อหน้าและรับหลังได้มันต้องชาร์จพลังไงเหมือนแบตเตอรี่หมดคุณก็เสียบเครื่องชาร์จไฟฉายหมดคุณก็เปลี่ยนทานเอาทานมาใช้ไหมทานมันชาร์จเก็บพลังได้ทุกฝั่งก็ให้เรามาตรีตรึกนึกถึงเรื่องราวที่จะให้เกิดอารมณ์นี้ไงเพราะอะไรเพราะพอเราตรีตรึกคิดนึกไปในทางไหนจิตเราจะน้อมไปในทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็จะมีพลังขึ้นมาอยู่ที่จิตเพราะทุกความคิดทุกความตรีตรึกจะมีอารมณ์ที่มากันกับด้วยความคิดนั้นความตรีตรึกนั้นอยู่เสมออย่าลองนึกถึงพระพุทธเจ้าตอนนั้นแผ่เมตตาโอ้ถ้ามีเมตตานะนี่เนาะจิตเราก็มีส่วนแห่งเมตตานั้นมาทันทีเรานึกถึงครูอาจารย์ที่ท่านประสิทธิ์ประสาวิชาความรู้ให้นักเรียนแล้วให้ลูกศิษย์แล้วลูกศิษย์ไปทำงานได้ดีกลับมาหาโอ้ครูอาจารย์มีมุทิตามุทิตานั้นที่เราตรีตรึกคิดถึงเรื่องนั้นก็มาอยู่ในจิตใจของเราทันทีมากก็ตามน้อยก็ตามนะไอ้ตรงที่ว่าเราจะได้ส่วนแห่งอารมณ์คือเมตตาอุเบกขาเป็นต้นมากหรือน้อยเนี่ยมันอยู่ที่สมาธิของเรารับว่าเรามีสมาธิที่มีกำลังน้อยหรือมากถ้าเรามีสติมากทำให้เกิดสมาธิได้มากการจดจ่ออยู่ตรงนั้นมีพลังสูงเมตตากรุณาที่เกิดขึ้นก็มีพลังมากพอมีพลังมากแล้วเราสามารถที่จะเลือกคิดเลือกทำด้วยกายหรือวาจาชนิดที่ว่าจะให้เขารู้สึกถึงความเมตตาของเราได้ความท้อใจก็จะไม่เกิด
การส่งเมตตาเขาก็จะรับได้พอเขารับเมตตาเป็นต้นของเราได้จะทำให้ความมีเงื่อนไขของเขาก็ลดลงพอความมีเงื่อนไขของเขาลดลงข้อจำกัดการบีบคั้นเรื่องราวที่เกิดตามมานั้นก็จะเบาบางลงทางออกใหม่ที่สามมันจึงเปิดขึ้นได้คนเราไม่ได้ยอมด้วยแค่ว่าเรื่องผลประโยชน์อย่างเดียวนะท่านฟังจิตใจที่เป็นใหญ่เป็นกว้างขวางมันอยู่เหนือผลประโยชน์อยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าผลประโยชน์มันคือข้อจำกัดไงผลประโยชน์มันเป็นเงื่อนไขไงมันเป็นการบีบคั้นไงใช่ไหมแต่พอเราอยู่เหนือเงื่อนไขเหล่านั้นไม่ต้องพูดถึงผลประโยชน์เลยเราแสดงออกถึงความเมตตาทางการวาจาใจอย่างไรอย่างไรโอกาสใหม่จึงเปิดขึ้นมาทีนี้จุดนี้ก็ต้องพูดถึงไว้ด้วยทุกฝั่งว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยต้องเป็นแพ็กเกจไปด้วยกันนะไม่ใช่เมตตากับเมตตาเต็มที่เลยเพราะไม่งั้นจะกลายเป็นเมตตาเสียตกบ่อไปคือเรื่องราวมีอยู่ในนิทานชาดกอะว่าเสือมันตกลงไปในบ่อน้ำแล้วมันก็ขึ้นไม่ได้ไงข้างในมีแต่น้ำไม่มีอาหารมันติดอยู่ในนั้นน่ะ7วัน10วันเนี่ยมันก็หิวโซเลยคนผ่านทางไปเห็นมันโอ้สงสารสงสารก็เลยเอาเชือกยื่นลงไปให้คว้ามันขึ้นมาได้มันอยู่ข้างล่างหิวโซเนี่ยมันเห็นเรามันก็อยากจะกินละโอ้เราก็หลบนั่นหลบนี่หลบไปจนตัวเราตกไปในบ่อเองเอาสุดท้ายทำไมเรามีปัญหาเองแล้วเราไปช่วยเขาแล้วเนี่ยนี่ลักษณะเมตตาเสือตกบ่อนะเราจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นได้ไม่ใช่ว่าเอางั้นเอาเรื่องปริมาณอะไรมันเป็นข้อจำกัดไม่ใช่แต่ต้องเอาอุเบกขามาใช้ตรงนี้เพราะว่าเราอยู่ในโลกที่มีข้อจำกัดอยู่ทางกายทางวาจามันมีข้อจำกัดเราไม่เอาสิ่งอื่นมาเป็นข้อจำกัดให้เมตตาเป็นต้นของเราลดลงนะแต่เราอุเบกขาเข้ามาใช้แต่เมตตาจึงต้องมีอุเบกขาไปด้วยอุเบกขาทางกายทางวาจาบางทีเราต้องมีหยุดหยุดที่จะให้หยุดที่จะพูดแต่ทางใจเนี่ยเรามีเมตตาให้อย่างไม่มีประมาณล่ะกรุณาก็เหมือนกันว่าถ้าคุณจะแบบเห็นอกเห็นใจคนอื่นเนี่ยบางทีมันกลายเป็นความเศร้าโศกเป็นความเสียใจเป็นอะไรไปนะจะหยุดจิตไม่ให้เป็นอย่างนั้นได้ก็ต้องมีอุเบกขามาเบรกเอาไว้มีอุเบกขามาเบรกจิตเอาไว้ต้องไปด้วยกันคุณนากับอุเบกขามุทิตานี่ก็เหมือนกันมีความสุขมีความยินดีแบกเขาโอ้แต่ว่ามันจะเลยเถิดไปจนถึงเป็นความบันเทิงเป็นความรื่นเริงไปก็ได้นะมุทิตาก็ต้องมีอุเบกขามาเบรกเอาไว้หรืออุเบกขานี่ฉันจะทำแต่อุเบกขาอย่างเดียวเลยโอ้กลายเป็นคนไม่มีน้ำใจกลายเป็นคนไม่มีความรู้สึกไม่ได้อุเบกขาก็ต้องมีเมตตากรุณามุทิตาไปด้วยทั้ง4อย่างนี้จึงต้องเป็นแพ็กเกจไปด้วยกันคำถามในที่นี้คือว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้จิตเรามีความตริตรึกในอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ได้สิ่งเหล่านี้ท่านฟังจะหาคำตอบได้ในหนังสือที่ชื่อว่าเมตตาคือคำตอบท่านฟังที่ยังไม่ได้รับหนังสือรายละเอียดทั้งหมดตรงนี้ที่ข้าพเจ้าอธิบายไว้จะอธิบายไว้ละเอียดอย่างเต็มๆเลยในหนังสือเล่มนี้แต่ยังมีหัวข้อที่ยังไม่ได้พูดถึงอีกนะอย่างเช่นว่าพระสูตรที่เกี่ยวข้องการแผ่เมตตาไปใน3ขั้นตอนวิธีการที่จะใช้พรหมวิหาร4แก้ปมปัญหาในชีวิตท่านผู้ฟังต้องการที่จะรับหนังสือเมตตาคือคำตอบช่วยไปกรอกฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org ในช่วงของใต้ร่มบริบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตี5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆที่เว็บไซต์นั้นท่านฟังนอกจากจะกรอกฟอร์มเขียนขอหนังสือแล้วยังสามารถที่จะฟังย้อนหลังอ่านพระสูตรเรื่องราวประกอบดูภาพหรือวิดีโอที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ปัญญา .org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญ
แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
2: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
1: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีความสำคัญเพราะเป็นเวทีที่สร้างสันติภาพของโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีความสำคัญเพราะเป็นเวทีที่นานาประเทศจะได้ร่วมกันวางแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งและสันติภาพของโลก
5: นายสิริศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าภารกิจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจะได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับว่าจะทำอย่างไรให้องค์การสหประชาชาติหรือ UN มีความมั่นคงเข้มแข็งและเกิดสันติภาพรวมถึงเกิดการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งถือเป็นเสาหลักสำคัญของ UN นอกจากนี้ประเทศไทยจะต้องดูบทบาทว่าจะสามารถสนับสนุนและมีมุมมองอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้ตลอดจนการอภิปรายนำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยกับภูมิภาคต่างๆในโลกโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนซึ่งคาดว่าอาจจะมีการพูดคุยถึงสถานการณ์ของไทยและกัมพูชาด้วยผมชดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเอกฉันท์ยกคำร้องกรณีผู้สมัครสว.กลุ่ม9กทม108คนถูกร้องเรียนเรื่องการลงคะแนนและการขาดคุณสมบัติหลังไต่สวนแล้วไม่พบหลักฐานการกระทำผิดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ออกเอกสารข่าวเผยแพร่มติที่ประชุมกกต.ในการประชุมเมื่อวันที่21กันยายน2569มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกคำร้องในสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดกรุงเทพมหานครของกลุ่มที่9ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME จำนวน108คนโดยกรณีดังกล่าวเป็นการร้องเรียนใน2ประเด็นหลักคือประเด็นแรกขอให้ตรวจสอบกรณีผลการนับคะแนนพบผู้ได้ศูนย์คะแนนเป็นจำนวนมากซึ่งเข้าข่ายการลงคะแนนโดยไม่เลือกตนเองและอาจมีลักษณะอำพรางตนเข้ามาเป็นผู้สมัครและประเด็นที่2คือข้อสงสัยว่าผู้สมัครจำนวนมากอาจไม่ได้เป็นผู้ประกอบกิจการ SME จริงแต่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างซึ่งควรต้องสมัครในกลุ่มอาชีพอื่นจากการไต่สวนและพิจารณาข้อเท็จจริง กกต.เห็นว่ากรณีดังกล่าวยังไม่ปรากฏหลักฐานที่ฟังได้ว่าเป็นการกระทำอันฝ่าฝืนกฎหมายหรือเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2561จึงมีมติให้ยกคำร้องดังกล่าวรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยพร้อมสานต่อแนวทางแปรรูปปลาหมอคางดำเป็นปุ๋ยชีวภาพช่วยลดต้นทุนเกษตรกรและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6: นายสันสนะสุริยโยธินรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญว่าที่ผ่านมากยท.ได้ใช้แนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG และ Cellular Economy โดยนำโปรตีนจากปลาหมอคางดำมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยจุลินทรีย์เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่เกษตรกรชาวสวนยางโดยได้จัดสรรงบประมาณไว้ตั้งแต่ปี2567วงเงินประมาณ50ล้านบาทมาดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องและมีความพร้อมในการสนองนโยบายของภาครัฐเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนและเกษตรกรอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาได้มีการติดตามผลและรณรงค์ให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยชีวภาพจากปลาหมอคางดำในสวนยางมาอย่างใกล้ชิดซึ่งในปีงบประมาณ2570กยท.ยังมีแนวทางที่จะนำงานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยชีวภาพจากปลาหมอคางดำซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรได้รับประโยชน์ทั้งในด้านการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพผลผลิตควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์และกำจัดปลาหมอคางดำออกจากระบบนิเวศชาวนันมาลีรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันพุธที่23กันยายน2569วันนี้ขึ้น12ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าของเราไลฟ์กันแล้วทักทายกันมาได้นะคะอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรดูแลกันโดยน้องโบ๊ทวาทีร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระน้องฟิลเดชรันชัยโสดาเพจข่าวยามเช้าค่ะชั้นตนิกของเราวันนี้คุณป๋องสุภฤกษ์ธรรมดีนะคะมาพร้อมกับเรานะคะเจนันแก้วกลำชัยสินคนคล่องมาเจอกันนะคะวันนี้ตามดูกันหน่อยฟ้าฝนตกกันนะคะแล้วก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกเนี่ยฝนเยอะสุดในประเทศไทย 80% ของพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน 40% ของพื้นที่นะคะส่วนทางใต้ค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 70% ของพื้นที่ฝั่งอันดามัน 60% ของพื้นที่และภาคกลาง 70% ของพื้นที่แน่นอนแล้วค่ะว่าตอนตี 5ที่ผ่านมาอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะนางสาสุกัญญานียะวินชาญท่านก็ประกาศเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้นะคะ23-27 กันยายน 2569 บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งคือเริ่มจากภาคอีสานตอนล่างก่อนนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปค่ะ
1: ค่ะส่วนทางด้านของท่านรองอธิบดีแล้วก็ทางด้านโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าในช่วงของวันที่24ถึงวันที่27กันยายนนี้ก็ให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่แล้วก็ประกาศงดเที่ยวน้ำตกเขาใหญ่เด็ดขาดค่ะพร้อมเตือนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยนั้นควรงดออกจากฝั่งโดยด้านของนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาท่านเปิดเผยถึงนะครับว่าสภาพอากาศของประเทศไทยท่านบอกว่าในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้ขอให้ประชาชนเตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำจากประเทศเวียดนามโดยเฉพาะในช่วงวันที่24ถึงวันที่25กันยายนโดยเฉพาะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีตราดค่ะซึ่งฝนตกสะสมต่อเนื่องมา 3-4 วันจึงมีความเสี่ยงสูงนะคะที่จะทำให้เกิดน้ำป่านั้นไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันรวมถึงพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้วนั้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่เดิมขณะที่ภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีนั้นต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเช่นเดียวกันสำหรับพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครนั้นต้องเฝ้าระวังปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายนะคะเนื่องจากปัจจุบันนั้นเขื่อนเจ้าพระยาก็มีการระบายน้ำในปริมาณที่มากเมื่อมีฝนตกลงมาสมทบก็จะส่งผลในเรื่องของการระบายน้ำทำให้ระบายลงได้ช้าค่ะนอกจากนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการออกประกาศเตือนมาสักครู่นี้นะที่พี่น้อยได้นำเรียนไปค่ะ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ดูโอ้โหเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในโซเชียลนะคะส่งภาพมาให้ดูว่าฝนถล่มถนนเอกชัยหน้าแมคโครเคหะชุมชนมหาชัยน้ำท่วมขังทั้งเลนขาเข้าขาออกนะคะน้ำท่วมเนี่ยเต็มเรียกว่าโอ้โหวิกฤตมากเลยนะคะฝนถล่มที่สมุทรสาครประมาณ2ชั่วโมงนะคะทั้งบริเวณถนนวัดเจดวิกฤตกันเลยค่ะคลื่นซัดมอเตอร์ไซค์ล้มระเนระนาดตัวเมืองสมุทรสาครท่วมอ่วมหลายจุดเลยนะคะเราทำให้นึกถึงเรื่องของฝนตกแบบเรนบอมอ่ะค่ะมันตกมาบึ้มบึ้มบึ้มนะคะตกแบบไม่หยุดตกหนักด้วยทำให้เกิดน้ำท่วมนะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นก็ส่งกำลังใจให้แต่ละที่ด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามในสถานการณ์แบบนี้ท่านรองนายกเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านในฐานะที่ดูแลในเรื่องของนะคะการทำงานแล้วก็การบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วก็อยู่ในโซนภาคกลางท่านก็สั่งบูรณาการรับมืออุทกภัยภาคกลางค่ะมอนิเตอร์ภาพรวมทุกลุ่มน้ำทั้งผู้ว่าด้วยเตรียมเช็คลิสต์ไม่ต้องรอให้เกิดภัยวางแผนพร่องระบายน้ำฝนนะคะรับฝนแล้วก็ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลด้วยนะคะท่านสั่งการบอกว่าไม่ต้องรอให้เกิดภัยวางแผนกันไว้ก่อนนะคะจะได้ดำเนินการอย่างทันท่วงทีขณะที่เมื่อวานนี้ทางด้านท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0: ด้วยนะคะรวมไปถึงปรับปรุงรายการสิ่งของสงเคราะห์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความต้องการของผู้ประสบภัยโดยเฉพาะการจัดเตรียมอาหารสำเร็จรูปที่ผู้ประสบอุทกภัยสามารถรับประทานได้ทันทีที่ประชุมยังได้พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสำรองจ่ายจังหวัดด้วยนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะกรณีบ้านเรือนได้รับความเสียหายจากอัคคีภัยก็ให้เหมาะสมนะคะแล้วก็สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของทางราชการและสภาวะการปัจจุบันด้วยซึ่งจะทำให้จังหวัดนะคะสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ทางนี้การดำเนินงานดังกล่าวก็มุ่งช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเป็นไปอย่างเหมาะสมรวดเร็วแล้วก็สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนด้วยค่ะ
1: ค่ะกรุงเทพมหานครค่ะเตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงแล้วก็เน้นย้ำนะคะ93ซุ้มนั้นถวายดอกไม้จันทร์และเร่งที่จะผลิต3ล้านดอกให้เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ทางด้านของนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครค่ะเมื่อวานนี้เป็นประธานในการประชุมที่ติดตามการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่ประชุมค่ะเมื่อวานนี้รับทราบถึงกรอบกำหนดหมายนะคะแล้วก็การพระราชพิธีซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมนี้พร้อมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในภารกิจด้านต่างๆของทางกรุงเทพมหานครเพื่อให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและพร้อมที่จะรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมในพระราชพิธีสำหรับการเตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีจำนวน93แห่งซึ่งสำนักงานเขตก็จะเร่งที่จะสำรวจสถานที่กำหนดตำแหน่งซุ้มเส้นทางเข้าออกจุดพักคอยเต็นท์ที่นั่งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนทั้งนี้ค่ะได้กำชับให้จัดทำเช็คลิสต์นะคะพื้นที่ทั้ง39แห่งตั้งแต่สภาพพื้นผิวการปรับพื้นที่ระบบไฟฟ้ากระแสงสว่างให้มีมาตรฐานแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยส่วนทางด้านของดอกไม้จันทร์กรุงเทพมหานครค่ะก็เตรียมจัดทำ3ล้านดอกกำหนดให้มีการผลิตทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมกันนี้ค่ะได้มีการจัดทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนแบบพิเศษของทางกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตทั้ง50เขตรวมแล้ว51ช่อด้วยกันเพื่อนำเข้าพิธีพร้อมกันค่ะแล้วก็จะรวบรวมเชิญไปถวายณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงตามแนวทางที่กำหนดไว้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีถวายดอกไม้จันทร์ทุกพื้นที่ก็จะมีการดำเนินการชาปนกิจดอกไม้จันทร์ให้แล้วเสร็จพร้อมรวบรวมเท่าดอกไม้จันทร์เข้าสู่ขั้นตอนพิธีบำเพ็ญกุศลในวันรุ่งขึ้นโดยทางกรุงเทพมหานครนั้นจะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเท่าดอกไม้จันทร์ในช่วงเวลา 8:30 นณลานคนเมืองด้านของการจัดสถานที่และเส้นทางพระราชพิธีหลายเส้นทางค่ะมีการปรับปรุงผิวจราจรระบบไฟฟ้าที่ส่องสว่างตามเส้นทางริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะตรวจระบบสาธารณูปโภคโดยรอบค่ะพระบรมมหาราชวังและเส้นทางที่เกี่ยวข้องโดยสำนักเทศกิจนั้นเตรียมจัดตั้งกองอำนวยการและบริเวณท้องสนามหลวงตั้งแต่วันที่25ตุลาคมเป็นต้นไปพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับสำนักงานเขตปฏิบัติหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงดูแลผู้ค้าการใช้พื้นที่และอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนรวมถึงเตรียมแนวทางที่จะดูแลบุคคลไร้บ้านและสถานการณ์การฉุกเฉินที่อาจจะกระทบต่อความเรียบร้อยของพื้นที่ต่อไปค่ะ
0: คุณผู้ฟังผู้ชมคะถ้าไปติดตามดูหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วง5วันนะคะ15ถึง19ธันวาคม2569นั้นในวันที่15ธันวาคมเวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะวันที่16ธันวาคม2569เวลา 7:00 นอัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเวลา 16:30 นถวายพระเพลิงพระบรมศพ วันที่17ธันวาคม2569เวลา 8:00 นเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงนะคะจากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรางคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังค่ะสำหรับวันที่18ธันวาคม2569เวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระ

0: บรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้ววันที่19ธันวาคม2569เวลา10นาฬิกาเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเวลา17นาฬิกาบรรจุพระบรมราชสรีรางคารณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารค่ะในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ตลอดพิธีการค่ะซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ในช่วงนั้นค่ะ
1: ครับมาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่นครนิวยอร์กกันนะครับท่านไปร่วมการประชุม UNGA ครั้งที่81นะครับที่เตรียมพบสถาบันการเงินแล้วก็กองทุนแล้วก็บริกเทดรายใหญ่โดยเมื่อวานนี้ค่ะ22กันยายน2569ในช่วงเวลา 8:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กค่ะซึ่งช้ากว่าประเทศไทยนั้น11ชั่วโมงทางด้านของนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงภารกิจวันแรกค่ะของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือว่า UNGA 81ช่วงเช้าเมื่อวานนี้ค่ะตามเวลาท้องถิ่นทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นก็มีการเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของ UNGA ครั้งที่81ที่ห้องโถงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติโดยมีประธานสมัชชาสหประชาชาติเลขาธิการสหประชาชาติตลอดจนประมุขแห่งรัฐผู้นำรัฐบาลและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆค่ะรวมทั้งนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาก็เข้าร่วมด้วยนะคะสำหรับการอภิปรายทั่วไปถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนประเทศสมาชิกให้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และก็ความท้าทายของระหว่างประเทศค่ะในโอกาสนี้ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นจะหารือกับทางด้านของนางรีเบคก้าสกรีนสเปนนะคะซึ่งเป็นผู้สมัครที่จะชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากสาธารณรัฐคอสตาริกาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองค่ะในประเด็นระหว่างประเทศและก็ความร่วมมือในกรอบของพหุภาคีด้วยสำหรับช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นมีการหารือกับสถาบันการเงินกองทุนการเงินนะคะโดยจัดโดย Bank of America แล้วก็ทางด้านของผู้บริหาร Pacific InvestmentManagement Company ค่ะรวมทั้งมีการหารือทางด้านของ Microsoft ที่อาคาร Bank of America Tower ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้ค่ะที่จะนำเสนอศักยภาพจุดแข็งแล้วก็โอกาสของประเทศไทยต่อนักลงทุนและบริษัทชั้นนำระหว่างประเทศช่วงค่ำนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดการที่เข้าร่วมเลี้ยงรับรองและก็งานเลี้ยงอาหารค่ำโดยมีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานั้นเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่การประชุมประมุขแห่งรัฐผู้นำรัฐบาลที่เข้าร่วมการประชุม UNGA ครั้งที่81นะคะที่การเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติในครั้งนี้นั้นเป็นครั้งแรกค่ะของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านนั้นจะนำเสนอจุดแข็งแล้วก็การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยค่ะไม่โดยไม่ว่าสถานการณ์โลกนั้นจะมีการผันผวนเป็นอย่างไรนานาประเทศก็จะสามารถเชื่อมั่นในการลงทุนสำหรับประเทศไทยได้ค่ะ
0: คุณผู้ฟังผู้ชมคะการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือว่าอันก้า81นั้นนะคะมีความสำคัญอย่างยิ่งในระดับโลกแล้วก็ต่อประเทศไทยเนื่องจากว่าเป็นการรวมตัวของผู้นำทั่วโลกท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็วิกฤตการณ์ระหว่างประเทศนั่นเองทีนี้ความสำคัญต่อไทยก็คืออย่างที่ได้ติดตามไปนะคะว่า วาระครบรอบ80ปีตรงกับวาระสำคัญครบรอบ80ปีที่ประเทศไทยเราเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาตินะคะบทบาทประเทศระดับกลางก็คือเปิดโอกาสให้ไทยได้แสดงบทบาทนำนะคะในการผลักดันวาระสำคัญของโลกทางด้านสันติภาพสิทธิมนุษยชนและก็การพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะในโอกาสที่ท่านนายกอนุทินนำคณะรถโชว์ตลาดทุนไทยไปพบปะหารือกับผู้บริหารระดับสูงแล้วก็องค์กรเทคโนโลยีระดับโลกก็เรียกได้ว่าเป็นภารกิจด้านเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนนะคะเพื่อจะดึงดูดการลงทุนด้าน AI แล้วก็ดิจิทัลนั่นเองนะคะก็ติดตามกันต่อนะคะว่าในประเด็นในช่วงดังกล่าวนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะกลับมาดูด้านเศรษฐกิจประเทศไทยของเราเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.โอ้โหหลายท่านก็ติดตามนะคะถ่ายทอดเสียงนะคะแล้วก็ข่าวสารต่างๆที่นำเสนอออกไปเป็นข่าวดีว่าครม.ขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทย60/40นั้นนะคะออกไปอีก2เดือนวงเงิน 1,000 บาทนะคะเพื่อบรรเทาค่าครองชีพจากวิกฤต3ระลอกที่ผ่านมาเริ่ม1ตุลาคมนี้นะคะเดี๋ยวรายละเอียดก็ติดตามได้ในตีคล้องร้องข่าวมีหลายประเด็นมากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของครม.เองเห็นชอบทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2559เพิ่มความยืดหยุ่นนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอันนี้ก็เริ่มรับสิทธิ์1ตุลาคมนี้เช่นกันนะคะซึ่งรายละเอียดเรื่องนี้นะคะทางด้านคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังท่านก็บอกว่าที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบทบทวนในเรื่องนี้นะคะเพื่อช่วยเหลือสอดคล้องกับสภาพความเดือดร้อนจริงแล้วก็ป้องกันไม่ให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดออกจากระบบค่ะโดยได้ปรับปรุงเงื่อนไขข้อยกเว้นใน5มิติสำคัญซึ่งก็ได้แก่การไม่นับรวมกลุ่มนักศึกษาอาชีวะเพื่อการพัฒนาชนบทกลุ่มผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนผู้ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้คงเหลือรวมกันไม่เกิน 5,000 บาทตลอดจนการยกเว้นรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์อายุเกิน15ปีนะคะแล้วก็รถยนต์หรือรถใช้งานเกษตรกรรมอายุเกิน20ปียกเว้นรถมูลค่าสูงหรือรถสะสมนอกจากนี้นะคะครม.ก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐบูรณาการฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อต่อยอดการช่วยเหลือด้านการแก้หนี้ส่งเสริมอาชีพและยกระดับทักษะแรงงานให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นนะคะทั้งนี้จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิในสิ้นเดือนนี้ค่ะ30กันยายน2569โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะสามารถเริ่มรับสิทธิ์ได้พร้อมกันตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปหลังจากนั้นนะคะในส่วนของการยืนยันตัวตนก็ภายหลังจากการยืนยันตัวตนผ่านสถาบันการเงินของรัฐซึ่งก็ได้แก่ธกส. ออมสินนะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยถึงวันที่14ตุลาคมนะคะและที่ธนาคารกรุงไทยถึงวันที่12มกราคม2570ค่ะนี่คือข่าวดีที่นำออกมาแล้วก็มาย้ำกันนะคะในส่วนของคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนด้วยค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่มาฟังค่ะช่วงหน้าประเด็นตีคล้องร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นแล้วหลังจากนั้นกลับมาจะชวนคุณผู้ฟังไปเชียร์น้องเนเน่นะคะโอ้โหแบบเตรียมแล้วโดยเฉพาะวันนี้กับพรุ่งนี้เวลาเดียวกันเลยนะตามเวลาประเทศไทยคือ8นาฬิการัฐบาลก็เชิญชวนคนไทยร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่แสดงรอบไฟนอล AGT ค่ะนะคะที่จะส่งกำลังใจให้น้องคว้าแชมป์ American Got Talent นะคะ AGT 2026ค่ะอ่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามการช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เร่งคู่ออนเร่งคู่ออนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
7: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีมาศข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจณนครนิวยอร์กร่วมเปิดอภิปรายทั่วไปอันก้า81และเตรียมพบผู้บริหารสถาบันการเงินรายใหญ่ๆครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายภารกิจวันแรกของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรืออันก้า81ครับในช่วงเช้านั้นนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของอันก้า81ณโถงประชุมสมัชชาสหประชาชาติณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติโดยมีประธานสมัชชาสหประชาชาติเลขาธิการสหประชาชาติตลอดจนประมุขแห่งรัฐผู้นำรัฐบาลและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆรวมทั้งนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมด้วยแล้วการอภิปรายทั่วไปถือเป็นเวทีสำคัญแล้วครับที่ผู้นำและผู้แทนประเทศสมาชิกใช้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายระหว่างประเทศแล้วในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับนางรีเบก้ากรินสแปนผู้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากสาธารณรัฐคอสตาริกาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นระหว่างประเทศและความร่วมมือในกรอบพหุภาคีครับส่วนในช่วงบ่ายนั้นนายกรัฐมนตรีจะหารือกับสถาบันการเงินและกองทุนการเงินซึ่งจัดโดย Bank of America และก็พบผู้บริหาร Pacific Investment Management Company หรือ PIMCO รวมทั้งหารือกับบริษัท Microsoft ณอาคาร Bank of America Towerโดยนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้แหละครับในการนำเสนอศักยภาพจุดแข็งและโอกาสของประเทศไทยต่อนักลงทุนและบริษัทชั้นนำระหว่างประเทศครับสำหรับในช่วงค่ำนั้นนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดในการเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองหรือรีเซพชันและงานเลี้ยงอาหารค่ำหรือกาล่าดินเนอร์โดยมีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขแห่งรัฐและผู้นำรัฐบาลที่เข้าร่วมการประชุมอันก้า81ณโรงแรมลอตเต้นิวยอร์กพาเลสครับแล้วการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติถือเป็นครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีที่จะนำเสนอจุดแข็งและการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยโดยไม่ว่าสถานการณ์โลกจะมีความผันผวนอย่างไรนานาประเทศก็จะสามารถมั่นใจในการลงทุนในประเทศไทยได้นั่นเองครับพี่น้องส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่58และการประชุมที่เกี่ยวข้องณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่58และการประชุมที่เกี่ยวข้องณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20กันยายน2569โดยระบุและครับว่าอาเซียนยังมีการเติบโตทางเศรษฐกิจแม้ต้องเผชิญมาตรการด้านภาษีความผันผวนของราคาพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็ตาม จึงให้ความสำคัญกับการเสริมความร่วมมือด้านพลังงานและอาหารโดยประเทศไทยก็มองว่าอาเซียนมีศักยภาพเป็นฐานผลิตอาหารและสินค้าเกษตรมูลค่าสูงของโลกและครับและก็ได้เสนอการสร้างกลไกเชื่อมโยงภาครัฐภาคเอกชนและภาคการผลิตเพื่อเสริมความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทานอาหารในภูมิภาคนี้ด้วยครับและสำหรับในปีนี้นั้นอาเซียนก็มีผลงานสำคัญด้านเศรษฐกิจกว่า30เรื่องด้วยกันเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับห่วงโซ่อุปทานของอาเซียนโดยเตรียมเสนอผลลัพธ์ต่อผู้นำอาเซียนในเดือนพฤศจิกายน2569อีกทั้งได้ร่วมวางแผนงานของอาเซียนกับ14คู่เจรจามุ่งขยายความร่วมมือในสาขาศักยภาพใหม่ๆรวมไปถึงการร่วมลงนามพิธีสารฉบับที่1เพื่อแก้ไขความตกลงด้านการลงทุนอาเซียนฮ่องกงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนนั่นเองแหละครับแล้วในขณะเดียวกันยังเดินหน้าส่งเสริมการค้ากับประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้กรอบหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านเป็นการสร้างโอกาสทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นในประเทศไทยเรื่องกัญชากันหน่อยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันว่ากัญชาใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้นนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาพ.ศ.ขั้นตอนหลังจากนี้ไปก็จะส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อโดยเนื้อหาสาระนั้นเป็นการควบคุมตั้งแต่แปลงเพาะปลูกที่จะต้องลงทะเบียนว่าจะเป็นแปลงขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ให้ติดตามได้ว่าแหล่งปลูกอยู่ที่ไหนเพื่อควบคุมคุณภาพและสกัดออกมาเป็นสารสกัดหรือการใช้ประโยชน์ของช่อดอกต่างๆและก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองแหละครับรวมไปถึงจะมีบทกำหนดโทษที่ชัดเจนและรุนแรงมากยิ่งขึ้นจากพระราชบัญญัติที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้และในขณะนี้กัญชาใช้ทางการแพทย์เท่านั้นย้ำนะครับปัจจุบันนี้ขณะนี้กัญชาใช้ทางการแพทย์เท่านั้นทางการแพทย์เท่านั้นครับพี่น้องจะได้รับรู้พร้อมกันทั้งประเทศถ้าใช้เพื่อการอื่นถือว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายแหละครับพี่น้องส่วนร้านต่างๆที่ตั้งอยู่ริมถนนใช้ใบอนุญาตเดิมอยู่มีอายุ3ปีและก็จะไล่หมดอายุไปตั้งแต่2569ถึง2571ดังนั้นแล้วร้านค้าที่ไม่ได้เป็นสถานพยาบาลเมื่อใบอนุญาตหมดอายุหากจะต่ออายุก็ต้องปรับเป็นสถานพยาบาลต้องมีแพทย์ประจำตามระเบียบใหม่และการสั่งจ่ายยาจะต้องมีใบสั่งที่เซ็นโดยแพทย์เท่านั้นและในปัจจุบันนี้มีแอปพลิเคชันที่เป็นลิงก์สามารถตรวจสอบได้ว่าร้านกัญชาแหล่งปลูกตั้งอยู่ที่ใดซึ่งเท่าที่ตนตรวจสอบข้อมูลเมื่อตอนเช้าก็มีการบันทึกข้อมูลลงไปแล้วกว่า 10,000 แห่งด้วยกันก็คิดว่าตอนนี้ครอบคลุมกว่า 95% กันแล้วซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่าร้านไหนเป็นร้านที่ขึ้นทะเบียนถูกกฎหมายแต่ว่าหากร้านใดที่ไม่ได้อยู่ในระบบก็ให้สันนิษฐานได้เลยแหละครับว่าเป็นร้านที่ไม่ถูกกฎหมายผิดกฎหมายนั่นเองแหละครับและหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะมีการจัดทีมลงไปตรวจสอบร้านค้าที่เปิดอยู่ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นเพื่อจะดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในหัวเมืองท่องเที่ยวและหัวเมืองใหญ่ๆต่างๆแล้วหลังจากนี้จะให้กรมการแพทย์แผนไทยแถลงในรายละเอียดในเรื่องของการควบคุมและลงไปตรวจสอบร้านค้าจำหน่ายกัญชาแต่มั่นใจเลยครับว่าบุคลากรมีครอบคลุมที่จะสามารถลงไปตรวจตราได้นั่นเองครับพี่น้องและไปที่ภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่22กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายชัยวัฒน์บุญชวลิต รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่จังหวัดอุบลราชธานีท่ามกลางข้าราชการผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์อดีตผู้บริหารเครือข่ายสื่อมวลชนญาติสนิทมิตรสหายและประชาชนในพื้นที่ร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายที่วัดมณีวนารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับแล้วตลอดระยะเวลาการรับราชการนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ปฏิบัติงานในสายงานประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องโดยเคยดำรงตำแหน่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์ก่อนก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์โดยเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนตุลาคม2568และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วการจัดพิธีในครั้งนี้เป็นการร่วมแสดงความอาลัยและรำลึกถึงคุณงามความดีของนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์และงานราชการมาอย่างต่อเนื่องตลอดเส้นทางการรับราชการครับพี่น้องไปที่ประเด็นเรื่องการเตรียมเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทดแทนยอดเพิกถอนทุจริต19ตุลาคมนี้โดยกระทรวงมหาดไทยได้เตรียมเรียกบรรจุพร้อมทั้งได้พิจารณาออกเกณฑ์สอบใหม่เทียบมาตรฐานก็พอครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568โดยระบุนะครับว่าภายในวันที่9ตุลาคมนี้จะดำเนินการโอนย้ายผู้ที่ได้รับการบรรจุในรอบ 1-3 ให้มันแล้วเสร็จก่อนจะเรียกผู้สอบผ่านมารายงานตัวเพื่อบรรจุทดแทนในส่วนที่ถูกถอดถอนและขอใช้บัญชีใหม่ทั่วประเทศในวันที่19ตุลาคม2569เพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบผ่านที่ถูกลัดคิวและผู้ที่รอการบรรจุในรอบที่4นั่นเองครับพี่น้องแล้วในขณะเดียวกันคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานก็กำลังเร่งพิจารณามาตรการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดอาทิการขึ้นบัญชีดำหรือให้ออกจากราชการควบคู่ไปกับการผลักดันกฎหมายใหม่ๆที่เพิ่งผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาเพื่อยกระดับหลักเกณฑ์การสอบท้องถิ่นในอนาคตให้มันมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่ากับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.โดยยืนยันเลยครับว่าปัจจุบันยังไม่มีรายงานการฟ้องร้องกลับจากกลุ่มผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์กว่า 4,000 คนเนื่องจากกระบวนการของภาครัฐได้ดำเนินการอย่างรัดกุมโดยมีการแนบพยานหลักฐานและข้อมูลชี้แจงความผิดปกติของคะแนนให้แก่ผู้ถูกเพิกถอนได้รับทราบอย่างชัดเจนชัดแจ้งแล้วนั่นเองครับพี่น้องและไปตามกันต่อที่เรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมซึ่งครม.ไฟเขียวเพิ่มเติมเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางพยุงกำลังซื้อเริ่ม1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับการอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40และอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมตามที่กระทรวงการคลังเสนอเข้ามาเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางบรรเทาภาระค่าครองชีพรักษากำลังซื้อของประชาชนและก็ช่วยผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังมีแนวโน้มยืดเยื้อนะครับพี่น้องและสำหรับโครงการเพิ่มวงเงินเพิ่มเติมก็จะมีการเพิ่มวงเงินให้แก่ผู้ผ่านโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคม2569อีก700บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิม300บาทต่อคนต่อเดือนรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคม2569ครับส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมนั้นก็เริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569กลุ่มเป้าหมายก็ได้แก่ 1. ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40อยู่ในปัจจุบัน 2. ผู้ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565เดิมและกลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่ครับและสำหรับการใช้สิทธินั้นภาครัฐสนับสนุนเงินในอัตรา 60% ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทตลอดระยะเวลาโครงการประชาชนสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569หรือผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มโดยสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ตุลาคม2569ครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเรื่องของการร่วมกันส่งกำลังใจร่วมกันเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่กันหน่อยโดยรัฐบาลเชิญชวนคนไทยทั้งหลายร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่แสดงในรอบไฟนอล AGT 2026คว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์หรือ AGT 2026นะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทางรัฐบาลเชิญชวนชาวไทยทั้งหลายร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่รอยัลหรือแพรวรัติการอำลอยบนเวทีรอบชิงชนะเลิศอเมริกาสก็อตทาเลนต์ AGT 2026ซึ่งกำหนดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่22กันยายน2569ตามเวลาของสหรัฐอเมริกาซึ่งก็ตรงกับวันที่23กันยายนตามเวลาประเทศไทยแหละครับอย่างไรก็ตามครับทางรัฐบาลก็ขอชื่นชมและเชื่อมั่นในศักยภาพของน้องเนเน่ขอเป็นตัวแทนคนไทยส่งกำลังใจให้คว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์หรือ AGT 2026ได้สำเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยและประเทศไทยนะครับไม่เพียงแต่โชว์ความสามารถด้านดนตรีเท่านั้นแต่จะเป็นการโชว์ความเป็นไทยบนเวทีโลกถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยอย่างแท้จริงแหละครับโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยอีกว่าในฐานะคนภูเก็ตก็ขอยกย่องให้น้องเนเน่เป็นแบบอย่างของเยาวชนไทยที่มีความมุ่งมั่นกล้าแสดงออกและนำเอกลักษณ์ความเป็นไทยรวมไปถึงนำพลังเสียงและฝีมือการเล่นกีตาร์อันทรงพลังไปแสดงบนเวทีระดับโลกได้อย่างน่าประทับใจไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้นนะครับแต่ว่าประทับใจคนทั่วโลกเลยทีเดียวก็ขอให้น้องเนเน่ประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะกลับมาฝากคนภูเก็ตและคนไทยทุกคนให้ได้นะครับพี่น้องครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายขอเชิญชวนกันอีกเรื่องหนึ่งชวนอะไรชวนมาผนึกกำลังความร่วมมือระดับพหุภาคีเพื่อเสถียรภาพเศรษฐกิจโลกในยุคที่เศรษฐกิจโลกเผชิญความท้าทายรอบด้านเลยทีเดียวด้วยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะเป็นเวทีสำคัญในการร่วมมือเชิงนโยบายเพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวนั่นเองครับพี่น้องอย่างไรก็ตามก็เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจพร้อมยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับเอาลาไปก่อนผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
8: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
8: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

0: 6:48 ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อช่วงท้ายนะคะหลายท่านก็ติดตามตีคล้องร้องข่าวจากพี่ปูบุญมาสีมาศมีคุณผู้ฟังก็พูดถึงยาเสพติดต่างๆด้วยนะห่วงลูกหลานของเยาวชนไทยของเรานะคะช่วยกันเป็นหูเป็นตาบางครอบครัวเนี่ยนะคะถึงขั้นมีการสูญเสียบางครอบครัวก็อยากจะให้ทุกคนได้เขาเรียกว่าไปฟื้นฟูนะคะรวมไปถึงบำบัดด้วยนะคะก็ส่งกำลังใจให้นะคะทุกท่านทุกครอบครัวด้วยพี่เพชรน้ำเอกตราดบอกว่าบรรยากาศตอนนี้ที่เช้านี้ที่ตราดแจ่มใสมีแม่ครึ้มเล็กน้อยครับเปิดข่าวยามเช้าทางหอกระจายข่าวเสียงดังฟังชัดลั่นทุ่งกันไปเลยครับพี่วรรณชัยเช้านี้ที่พนมสุราษฎร์ฝนกำลังตกครับนะคะอันนี้ไงพี่มาลีบอกลูกหลานคนไหนจิตใจอ่อนแอติดยาเสพติดเสียการเรียนกันเยอะมากค่
1: ะ
0: นะคะตอนนี้ก็ให้ดูแลกันทุกครอบครัวเลยนะคะชัดเจนแจ่มแจ้งข่าวยามเช้ากับคุณบุญมาพี่กิติมาบอกว่าตอนนี้ฝนกำลังตกที่พนมสุราษฎร์นะคะส่วนที่อุทุมพรพิสัยศรีสะเกษท้องฟ้ามืดครึ้มนะคะวันนี้แชร์แล้วขอบคุณมากนะคะแล้วก็ติดตามไปด้วยกันนี่พี่อัชราบอกติดตามฟังอยู่ทางวิทยุสวทเพชรบุรีขอบคุณมากพูดถึงเพชรบุรีเมื่อวานนี้เกิดไฟไหม้โกดังข้าวเปลือกนะคะก็ตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงไปเนี่ยนะคะประมาณสักบางสถานการณ์ก็บอกว่าสักเที่ยงครึ่งบ่ายโมงนะคะช่วงนั้นนะคะประมาณสักช่วงเที่ยงครึ่งหลวมๆแล้วกันนะคะกลมๆเกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้าเมืองเพชรบุรีเป็นเรียกว่าเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วยระงับนะคะเข้าไปช่วยดับเพลิงกันใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงนะ
1: ค่ะ
0: เมื่อวานนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนายภคพัฒน์ส่งวัฒนายุทธนะคะท่านก็ให้สัมภาษณ์ผ่าน NBT Connectนะคะก็ระดมรถดับเพลิงเนี่ยกว่า50คันเข้าไปควบคุมสถานการณ์นะคะแล้วก็ในช่วงจับประเด็นเป็นข่าวคุณสุภาด้วงนุ้ยประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีก็รายงานเข้ามาในรายการด้วยนะคะช่วงพี่บอลลี่สกันแก้วประจันก็รายงานความคืบหน้าสถานการณ์ด้วยประมาณสักนะคะค่ำๆก็สามารถควบคุมเพลิงได้นะคะการระงับเพลิงในครั้งนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่เองช่วงนั้นเนี่ยคือควันมันพวยพุ่งควันขโมงเลยก็มีการห้ามขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนไม่ให้เข้าใกล้สถานที่แล้วก็สวมหน้ากากอนามัยด้วยนะคะช่วงนั้นเพราะว่าสถานการณ์เพลิงยังลุกไหม้อยู่แล้วก็นะคะเป็นเหตุไฟไหม้โรงสีข้าวที่ตำบลสำมะโรงอำเภอเมืองเพชรบุรีนะคะก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นี่แหละเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ในส่วนของปภ.เองมีการประชุมกันในเรื่องของการช่วยเหลือการระงับเหตุต่างๆแล้วก็เข้ากับสถานการณ์ด้วยนะคะหลังจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ช่วยกันดูแลนะไม่ว่าจะเป็นบ้านสถานที่ราชการสถานที่ทำงานโรงเรียนหรือทุกคนทุกแห่งนะคะช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะเพื่อที่จะได้ป้องกันภัยนะคะเรียกว่าสาธารณภัยเหล่านี้ด้วยนั่นเองค่ะ
1: ค่ะเมื่อสักครู่นี้พี่ปูบุญมาสีมาศในตีคล้องร้องข่าวก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องเน่น
0: ะ
1: สำหรับรอบFinal American Ghost Talent 2026เอามาบอกกันหน่อยแล้วกันว่าตารางสำหรับการแข่งขันในรอบชิงของ American Ghost Talent สำหรับน้องเน่เนี่ยรอบการแสดงสดรอบ Final ก็คือวันนี้วันพุธที่23กันยายนก็คือตามเวลาไทยเนี่ย 8:00 น. นะ 8:00 น. ตามเวลาไทยส่วนสำหรับพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีที่24กันยายนตามเวลาไทยก็คือเป็นรอบของการประกาศผลผู้ชนะ8นาฬิกาเช่นกันตามเวลาไทยนี่คือในส่วนของการตารางการแข่งขันสำหรับน้องเน่ๆนะคะวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ค่ะ
0: ค่ะเวลาเดียวกันเลยนะ8นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย
1: ค่ะ
0: คือลุ้นนะวันนี้รอบแสดงสดไฟนอลแต่พรุ่งนี้ประกาศผลผู้ชนะ
1: ค่ะ
0: ส่งกำลังใจกันคุณผู้ฟังผู้ชมเพราะว่าน้อยเข้าไปดูเนี่ยมีบางคนเนี่ยถึงขั้นนำเสียงของน้องเน่ๆเนี่ยเอาไปถอดเหมือนยิ่งกว่าถอดรหัสเลยว
1: ่
0: าเอ๊เสียงนี้คือเป็นเสียงที่ไม่เหมือนใครนะคะแล้วก็มีพลังในตัวเองมีความสามารถทุกคนก็ติดตามเป็นเรียกว่าคือเป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยแหละถ้าพูดถึงน้องเน่ๆน้องลิซ่าเหล่านี้นะใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ส่งกำลังใจให้น้องประสบความสำเร็จเพราะนั่นหมายถึงนอกจากคนภูเก็ตคนไทยแล้วประเทศไทยเลยนะคุณผู้ฟังโอ้โหในเวทีโลกเนี่ยสุดยอดจริงๆนะคะอ่ะนอกจากเรื่องนี้แล้วนะคะไปดูการแข่งขันกีฬาช่วงนี้กันหน่อยที่ญี่ปุ่น กับเอเชียนเกมส์ปรากฏว่าโอ้ไทยก็เริ่มนะคะได้เหรียญกันมาบ้างแล้วแต่มีข่าวที่แบบพอเราติดตามดูแล้วก็โอ้เสียดายนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามีข่าวกรณีที่นักแบดมินตันทีมชาติไทยถูกตรวจพบสารต้องห้ามแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์การแข่งขันเอเชียนเกมส์คาดว่าเกิดจากการที่เกี่ยวข้องกับยาทาแก้อักเสบค่ะเรื่องนี้เมื่อฟังจากกรณีที่พิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยมืออันดับ18ของโลกถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นหลังองค์กรตรวจสารต้องห้ามนานาชาติหรือว่า ITA ไปตรวจพบสารตัวหนึ่งค่ะเป็นตัวอย่างใน A เนี่ยก็คือสารฟูโรเซไมด์เป็นสารที่ต้องห้ามตามบัญชีขององค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกล่าสุดค่ะทางด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านก็หารือเบื้องต้นกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแล้วนะคะว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการใช้ยาทาแก้อักเสบชนิดหนึ่งอย่างไรก็ตามนะคะประเด็นนี้ยังต้องรอการตรวจสอบตามกระบวนการค่ะจึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ตรวจพบสารต้องห้ามในตอนนี้ซึ่งนักกีฬาก็ได้เข้ากระบวนการอุทธรณ์แล้วนะคะแล้วก็ยื่นขอตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง B ด้วยคือตัวอย่าง A เนี่ยไปเจอสารต้องห้ามแล้วตอนนี้ก็ตรวจยื่นขอตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง B เพื่อจะให้มีการตรวจสอบข้อที่จริงเพิ่มเติมจากขั้นตอนต่อไปด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของกยศ.กันหน่อยนะคะก็มีประเด็นออกมาว่าเอ๊ะทำไมการจัดสรรงบประมาณในปี2570เนี่ยมีการขาดสภาพคล่องอะไรกันหรือเปล่านะคะโดยทางด้านของนายพระดอนปริศนานันตกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยถึงกรณีที่กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.ล่าช้าในการโอนเงินให้กับทางมหาวิทยาลัยในช่วงของเทอมแรกเนี่ยจนทำให้นักศึกษาถูกทางสถาบันการศึกษาเนี่ยที่ตนเองได้เรียนอยู่เนี่ยก็จะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องของการตัดสิทธิ์ในเรื่องของการสอบนะคะท่านบอกว่าได้นำปัญหานี้ไปหารือกับทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วซึ่งจะทำการนัดพูดคุยกับทางด้านของอธิการบดีทั่วประเทศค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไปในส่วนของปัญหางบประมาณในปี2569ที่ไม่เพียงพอนั้นซึ่งทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญโดยการตั้งงบประมาณในปี2570ให้กับกยศ.คือเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าจาก 5,000 ล้านบาทเป็น 9,000 ล้านบาทซึ่งก็จะถูกนำเข้าสู่กองทุนได้ในวันที่1ตุลาคมหลังจากที่พระราชบัญญัติประกาศใช้เพื่อนำไปหมุนเวียนในระบบต่อไปสำหรับปัญหาหลักของกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาก็คือที่มีผู้กู้ยืมในระบบเนี่ยถึง3ล้าน6แสนคนแต่มีเพียงประมาณ1ล้านคนค่ะที่เป็นลูกหนี้ที่ดีนะและมีการชำระหนี้ตามกรอบกำหนดระยะเวลาส่วนกลุ่มผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้อีก2ล้าน6แสนคนก็คือคิดเป็นร้อยละ60เนี่ยเป็นผู้ที่ผิดชำนะผิดในเรื่องของการชำระหนี้ต้องแยกมาพิจารณาเป็นกลุ่มว่ายังว่างงานซึ่งกองทุนก็จะต้องเว้นในเรื่องของการเรียกเก็บหนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็กลุ่มที่มีรายได้แล้วแต่เลือกที่จะไม่ชำระเนี่ยทางกยศ.ก็จะเร่งหาตัวกลุ่มผู้ที่มีรายได้แล้วเพื่อเรียกเก็บหนี้ต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะเพราะว่ากยศ.ให้โอกาสให้อนาคตนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะจะมีการประชุมคณะกรรมการกยศ.ทางด้านคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังท่านก็บอกว่าแนวทางการแก้ปัญหากองทุนกยศ.ที่จะมีการประชุมกันในวันพรุ่งนี้นั้นนะคะก็จะหารือกัน2ประเด็นหลักที่ประชุมจะคุยกันก็คือการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกยศ.แล้วก็การปรับขยายกรอบวงเงินเพื่อรองรับผู้กู้ยืมที่เกินเป้าหมายนะคะเพราะว่าตอนนี้พอไปดูตัวเลขแล้วเนี่ยคนที่กลุ่มผู้กู้ยืมที่เกินกรอบเนี่ยอยู่เกินประมาณสัก 12,786 รายก็ประมาณสัก 5% ซึ่งที่ประชุมก็จะพิจารณาอนุมัติปรับขยายกรอบเพิ่มเติมเพื่อบริหารจัดการงบประมาณแล้วก็หมุนเวียนเงินให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาตามที่ยื่นขอมาอย่างครบถ้วนนะคะโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่มีนักศึกษาคนไหนต้องเสียโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากข้อจำกัดเหล่านี้นะคะส่วนประเด็นหนึ่งอีกประเด็นก็คือในเรื่องของสภาพคล่องของกองทุนทางสำนักงบประมาณก็กำลังพิจารณารายละเอียดกับกยศ.ในการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอนะคะเพื่อจะได้คู่กับการปรับแผนติดตามนี้อย่างที่ได้ติดตามไปนะคะเพราะว่าการเพิ่มสภาพคล่องให้กยศ.นั้นก็คือ 9,000 ล้านแล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: มีประเด็นหลากหลายที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ ในเรื่องของไทยช่วยไทยนะคะเตรียมขยายโครงการต่างๆแล้วด้วยดีมากๆเลยอ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะส่งต่อให้ข่าวพระจันทริกาเราลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่27มีความอดทนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเฝ้าระวังฝนหนักวันนี้ถึงวันที่27กันยายนและขอให้ติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์
1: ผู้นำสหรัฐขู่จะทำลายล้างอิหร่านหากไม่ยอมทำข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นกันจุธาภัทรบุญซ่อนคว้าเหรียญทอง Mixed Martial Arts หรือ EMMA เป็นเหรียญทองที่4ของทัพนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี้
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤต3ระลอกได้แก่วิกฤตด้านพลังงานที่มีแนวโน้มยืดเยื้ออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและกำลังซื้อของประชาชนที่ลดลงโดยจะใช้เงินจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ในส่วนของ 200,000 ล้านบาทแรกที่เหลือประมาณ 43,000 ล้านบาทมาใช้โดยแบ่งเป็นการเติมเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก1เดือนในเดือนตุลาคม700บาทรวมกับ300บาทเดิมเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนและโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เติมวงเงิน 1,000 บาทเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้โดยประชาชนผู้ใช้โครงการในส่วน 60-40 เดิมรวมถึงผู้ที่ออกจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ใช้โครงการได้ต่อเนื่องในวันที่ 1-15 ตุลาคมนี้ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้ได้มีการปรับขยายสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเปิดรับกลุ่มผู้ตกหล่นเข้าในสัดส่วน 60-40 ส่งผลให้มาตรการช่วยเหลือครั้งนี้สามารถครอบคลุมประชาชนได้มากถึงประมาณ47ล้านคน
3: วิกฤตพลังงานมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับก็โดยการเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทนะครับแล้วคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเผื่อเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกันครับคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อขนาดเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิทธิ์ใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
2: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวย้ำว่ารัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังมากที่สุดโดยวงเงิน 43,000 กว่าล้านบาทที่